0: ลงทุน
1: กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องเพื่อลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซทีมนักตบสาวไทยลงสนามส่งท้ายพ่ายตุรกี1-3เซตจบอันดับ14วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026พร้อมได้ลุยต่อในฤดูกาลหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569วันนี้นายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ณบริเวณท่าเรือป้อมมหาการเขตพระนครตรวจความเรียบร้อยในการซักซ้อมขบวนเรือจำนวน35ลำเพื่อรองรับกิจกรรมทางน้ำในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24-26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างและคลองพดุงกรุงเกษมโดยในวันที่26 กรกฎาคมเวลา6:40 น.ประชาชนจะร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ทางเรือจำนวน225รูปณท่าเรือป้อมมหาการและในวันเดียวกันเวลา19:10 น.จะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลริมน้ำณเวทีสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งตลอดทั้ง3วันของการจัดงานจะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลากหลายเพื่อร่วมสร้างความทรงจำครั้งใหม่และร่วมคืนชีวิตให้คลองไทยอาทิการฉายภาพยนตร์และการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติการเดินชิลริมคลองและการเยี่ยมชมภาพวาดฝาผนังณสวนสาธารณะป้อมมหาการและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร
1: ์สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13 กรกฎาคม 2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14 กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
0: กระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบล่าสุดไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารบริเวณวงเวียนใหญ่เพิ่มเติม
2: นางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเต่าปูนราชบูรณะบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่กับการติดตามผลกระทบต่ออาคารและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดซึ่งนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาล่าสุดผู้รับจ้างได้รื้อย้ายสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว1จุดจากทั้งหมด5จุดพร้อมเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินและสร้างเสถียรภาพในพื้นที่ก่อสร้างสำหรับสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนหน้าทำให้สามารถปรับลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันรฟม.ยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีโดยผลจากการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและการทรุดตัวของผิวถนนลดลงโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการประเมินพบว่าการทรุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งและยังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมซึ่งภายหลังที่มีการฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่ออุดโพรงและเสริมความแข็งแรงของชั้นดินพบว่าบางจุดที่เคยทรุดตัวมีการยกตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อย สะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลและ

0: ภาพรวมของพื้นที่มีเสถียรภาพมากขึ้นอีกทั้งยังได้ดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มงวดทั้งการปิดการจราจรเพื่อลดน้ำหนักกดทับและแรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดการทรุดตัวได
1: ้ได้รับรายงานว่าไม่ได้มีการยุบเพิ่มเติมคือตอนนี้ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องปิดผิวจราจรอยู่เนื่องจากทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเจาะถนนเพื่อใช้น้ำปูนผสมสารเคมีเนี่ยลงไปอุดตามโพรงต่างๆเนี่ยคาดว่ายังจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อที่ให้เขาปิดโพรงต่างๆตรงผิวถนนเนี่ยให้หมดก่อนครับ
0: ด้านนายธเนศวีระสิริผู้ทรงคุณวุฒิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าขณะนี้ทีมวิศวกรยังติดตามความมั่นคงของอาคารและผิวถนนอย่างใกล้ชิดโดยตรวจวัดรอยแตกร้าววันละ3รอบร่วมกับการใช้เซ็นเซอร์และโดรนสำรวจการทรุดตัวของพื้นที่ซึ่งผลการตรวจล่าสุดไม่พบรอยแตกร้าวใหม่และรอยเดิมไม่ขยายตัวค่าการตรวจวัดยังอยู่ในระดับคงที่สะท้อนว่าโครงสร้างยังมีความมั่นคงพร้อมกันนี้จะเร่งประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างอย่างรอบด้านก่อนกำหนดแผนซ่อมแซมที่ชัดเจนโดยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์
2: หลักการเนี่ยคือต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุตอนนี้เขาปิดไม่ให้น้ำเข้าทุกอย่างเรียบร้อยใต้อุโมงค์เรียบร้อยทุกอย่างไม่มีแล้วมั่นใจแล้วเนี่ยเขาจะต้องซีลจนมั่นใจได้ว่าจะไม่มีน้ำดันขึ้นอีกไม่งั้นการทำงานต่อไม่ได้และอนาคตข้างหน้าเราจะเปิดใช้งานเราจะขัดความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องไปแก้ที่ต้นเหตุต้องไปปิดรั้วตรงนี้ให้ได้อีกกี่วันจะเสร็จซึ่งถ้าเป็นความเห็นของผมเนี่ยผมบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับแล้วก็ความมั่นใจแล้วเราประชุมกันเรียบร้อยแล้วก็เป็นความเห็นร่วมกันน่าจะเป็นจุดที่ดีนะครับตอนนั้นทุกท่านจะได้ขับเข้ามาอย่างสบายใจ
0: ทั้งนี้รฟม.ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบมีประชาชนติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายและอยู่ระหว่างประสานผู้พักอาศัยอีก32รายที่ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข084-356-5211เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยตรงนฤมลอุดมพรรายงาน
3: รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนและไม่ให้กระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุน
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนซึ่งมีนายปกรณ์นิ่งประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้พิจารณาแนวทางปรับปรุงสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดภาระค่าไฟของประชาชนจากการแก้ไขโครงสร้างต้นทุนในระยะยาวซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อกังวลของทุกภาคส่วนทั้งประชาชนที่ต้องการเห็นค่าไฟลดลงและภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นต่อนโยบายของภาครัฐจึงได้กำชับให้การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและคำนึงถึงผลกระทบในทุกมิติทางนี้นายปกรณ์นินประพันธ์ในฐานะประธานคณะกรรมการได้ระบุถึงแนวทางการพิจารณาว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับสำนักงานอัยการสูงสุดที่ได้ให้ความเห็นว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างรัฐกับเอกชนเป็นสัญญาทางปกครองซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้เพื่อประโยชน์ของสาธารณะอย่างไรก็ตามคณะกรรมการเห็นว่าการเจรจากับเอกชนเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่าเพราะสามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนควบคู่กับการรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและหลักนิติธรรมพร้อมเห็นว่ามีข้อสัญญาบางส่วนที่ควรนำมาทบทวนรวมทั้งประเด็นราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมซึ่งมีข้อเสนอให้พิจารณาปรับองค์ประกอบของราคารับซื้อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการแก้ไขปัญหาค่าไฟครั้งนี้รัฐบาลไม่ได้มุ่งใช้มาตรการระยะสั้นหรือกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนแต่เป็นการปรับโครงสร้างต้นทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากค่าไฟที่เป็นธรรมโดยรัฐบาลเชื่อว่าการลดค่าไฟและการรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนสามารถเดินไปพร้อมกันได้หากทุกฝ่ายร่วมกันหาแนวทางที่เป็นธรรมโปร่งใสและยึดประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญภานิคานาครายงาน
5: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์ขอให้คนไทยในกาตาร์ติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคและปฏิบัติตามคำแนะนำ

0: อย่างเคร่งครัดหลังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสกัดกั้นมิสไซล์แล้ว3รายสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์รายงานการติดตามสถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางโดยกระทรวงกลาโหมกาตาร์เปิดเผยว่ากองทัพกาตาร์ได้สกัดกั้นการโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวนหนึ่งที่มุ่งเป้ามายังรัฐกาตาร์และพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเศษซากที่ตกลงมาจากปฏิบัติการสกัดกั้นดังกล่าวจำนวน3รายทั้งนี้สถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงมีความเปราะบางและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสถานเอกอัครราชทูตจึงขอความร่วมมือให้คนไทยที่พำนักอยู่ที่นั่นปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการกาตาร์อย่างเคร่งครัดหากอยู่นอกอาคารเมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยให้รีบหาที่กำบังและอยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวลือภาพหรือวิดีโอซึ่งผู้เผยแพร่อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย
1: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งสอบสวนหาสาเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 0:02 นวันนี้ปภ.ได้รับรายงานเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับซอยลาดพร้าว1ถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้สงบในเวลา 0:32 จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตจำนวน27รายเป็นชาย9รายเป็นหญิง18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างละเอียดทั้งการตรวจสอบหาสาเหตุการติดตามอาการผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและการติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตรวมถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามกระบวนการโดยเร็วที่สุดขณะที่กรุงเทพมหานครเปิดสายด่วนหมายเลขโทรศัพท์0817341298รับแจ้งผู้สูญหายตลอด24ชั่วโมง
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่8โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนหมุนสิทธิประโยชน์3กรณีได้แก่1การฝากครรภ์สามารถเบิกได้สูงสุด 1,500 บาท2การคลอดบุตรเบิกค่าคลอดบุตรได้จำนวน 1,500 บาทต่อการคลอด1ครั้งสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและ3การส่งคลอดบุตรจำนวน 1,000 บาทจนอายุครบ6ปีทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ครอบครัวผู้ประกันตนและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวโดยผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self service หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ กองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เมื่อเวลา 17:00 น.ของวันอาทิตย์ตามเวลาภาคตะวันออกของสหรัฐ

0: เพื่อลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือพาณิชย์ที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้เปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้เพื่อลงโทษกองทัพอิหร่านขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามการโจมตีครั้งล่าสุดของสหรัฐต่อเป้าหมายในดินแดนของอิหร่านโดยระบุว่าการโจมตีของสหรัฐทำให้ความพยายามทางการทูตในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาไร้ความหมายและการโจมตีดังกล่าวไม่เพียงเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติแต่ยังเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีวโรดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนประกาศปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเสนอให้มีการปลดนางยูเลียสวีรีเดนโกนายกรัฐมนตรียูเครนและเปลี่ยนตัวหัวหน้าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่งอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่ได้ระบุว่าใครจะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียูเครนคนใหม่หรืออธิบายเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ซึ่งเป็นผู้เสนอชื่อนางยูเลียสวีเลนโกให้ดำรงนายกรัฐมนตรีของยูเครนเมื่อปีที่แล้วยังขอความร่วมมือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยูเครนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมในรัฐบาลยูเครนทั้งนี้ภายใต้กฎหมายของยูเครนการลาออกของนายกรัฐมนตรียูเครนต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาและจะส่งผลให้คณะรัฐบาลต้องลาออกตามไปด้วย
0: นางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์และผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับนายตินหม่องซูเวรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าฝ่ายเมียนมาแจ้งว่านางอองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมามีสุขภาพแข็งแรงดีและนางซูจีซึ่งเปรียบเสมือนญาติและเหมือนพี่สาวได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมทั้งนี้นางซูจีวัย81ปีถูกควบคุมตัวตั้งแต่เกิดรัฐประหารในเมียนมาเมื่อปี2564และถูกตัดสินจำคุก27ปีในหลายข้อกล่าวหาซึ่งพันธมิตรของนางอองซานซูจีอ้างว่าเมื่อเพื่อเป็นการกีดกันเธอออกจากการเมืองของเมียนมาขณะที่ฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนประจำปีนี้พยายามผลักดันให้ผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของอาเซียนเข้าพบนางซูจีซึ่งอยู่ระหว่างรับโทษกักบริเวณในที่พักอาศัย
1: กระทรวงทรัพยากรน้ำและสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในบางพื้นที่ของมณฑลเหลียวหนิงมณฑลจีหลินและมณฑลฮานฮุยตั้งแต่เวลา20นาฬิกาของวันอาทิตย์ไปจนถึง20นาฬิกาของวันจันทร์นี้หลังพายุบาวีซึ่งเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026ได้ทีมโดนแข่งในรอบรองชนะเลิศโดยฝรั่งเศสจะพบกับสเปนคืนวันที่14กรกฎาคมเวลา2นาฬิกาและอังกฤษเจอกับอาร์เจนตินาคืนวันที่15กรกฎาคมเวลา2นาฬิกาทนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ออลอิงแลนด์ลอนเทนนิสคลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษลินดานอสโกวาคนรุ่นพี่ร่วมชาติคาโรลีนามูโชวา2-1เซตคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้เป็นสมัยแรกคว้าเงินรางวัล 3.6 ล้านปอนด์ประมาณ162ล้านบาทการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ17ของโลกลงสนามส่งท้ายรายการนี้แพ้ให้กับตุรกีทีมอันดับ3ของโลก 1-3 เซตทีมนักตบสาวไทยทำผลงานชนะ3นัดแพ้9นัดมี12แต้มจบอันดับ14ยังอยู่ในศึกเนชั่นลีกฤดูกาลหน้าต่อไปสำหรับรายการต่อไปของทีมนักตบสาวไทยจะไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV Cup ครั้งที่6สนามแรกแข่งที่ประเทศเวียดนามวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วนสนาม2แข่งที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมก่อนมาแข่งขันศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนนี้กอล์ฟเยาวชนชิงแชมป์เวียดนามครั้งที่10รายการฮันวาไลเวียดนามจูเนียร์โอเพ่นที่สนามซิลพัดดองเตรียวกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับประเทศเวียดนามนักกอล์ฟเยาวชนไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเภททีมพร้อมได้อีก2แชมป์บุคคลโดยทีมไทยประกอบด้วยพัชศิราตะกัวรัณณบดินทัศนีพิภากรพานินีขันมณีและวิทยาดาแรมเมืองช่วยกันทำสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์โดยนักสกอร์ดีที่สุด3คนในแต่ละรอบคว้าแชมป์ประเภททีมมาครองได้สำเร็จขณะที่วิทยาดาแรมเมืองเก็บเพิ่มรอบสุดท้าย1อันเดอร์พาร์จบด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์คว้ารางวัล

0: Best Overall ผู้ทำคะแนนรวมดีที่สุดโดยทิ้งห่างหลิวดาฮาวีนามนักกอล์ฟเจ้าถิ่นถึง9สโตรกด้านพานินีขันมณีคว้าแชมป์รุ่นหญิงอายุไม่เกิน18ปีหลังจบการแข่งขันด้วยสกอร์รวม4โอเวอร์พาร์ส่วนรุ่นชายอายุไม่เกิน18ปีพัชิตราตะกัวจบด้วยสกอร์รวม2อันเดอร์พาร์คว้ารองแชมป์พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่สนามเวโรโดมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากมีทีมสมัครเข้าแข่งขันแล้วถึง20ทีมมากที่สุดนับตั้งแต่จัดการแข่งขันมาเนื่องจากเป็นรายการสำคัญในการเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่สมาคมกีฬาจักรยานยังประสบปัญหาด้านงบประมาณจึงขอความอนุเคราะห์จากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้การสนับสนุนเพื่อเดินหน้าภารกิจพานักกีฬาไทยสู่เวทีโลกพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569โดยในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคม2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนบาวีปกคลุมบริเวณมณฑลอานฮุยประเทศจีนคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ไทยไม่ส่งผลกระทบโดยตรงแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับเรียบปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:54 น.ต่ำกว่าระดับเรียบปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น. 1 นาทีกับกอ

0: ปท.
1: สำหรับการชำระภาษีรถประจำปีมีช่องทางให้เลือกใช้บริการที่หลากหลายซึ่งช่องทางให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่สะดวกที่สุดในขณะนี้คือช่องทางรับชำระภาษีรถผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก e-service.dlt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax Pass ที่อำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่งทั้งยังสามารถดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าได้ก่อนครบอายุภาษี90วันเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระภาษีรถประจำปีให้แก่ประชาชนอีกทั้งเปิดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่ศูนย์บริการร่วมคมนาคมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินอย่างเต็มรูปแบบซึ่งประชาชนสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.สะดวกสบายไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานขนส่งค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าเรือจ้างเรือจ้างเป็นคำเรียกเรือประเภทที่ใช้กำลังคนพายหรือแจวไปในแม่น้ำลำคลองเรือจ้างเป็นเรือต่อด้วยไม้แบบเดียวกับเรือสำปั้นที่เรียกว่าเรือจ้างเพราะเป็นเรือที่รับจ้างผู้ที่ต้องการเดินทางข้ามฟากแม่น้ำหรือเดินทางไปที่อื่นๆเรือจ้างทำหน้าที่ส่งผู้โดยสารให้ข้ามฟากไปถึงฝั่งที่ต้องการผู้โดยสารบางคนเมื่อถึงฝั่งแล้วอาจจากไปโดยไม่หวนกลับมาอีกส่วนเรือจ้างยังคงทำหน้าที่ขนส่งผู้โดยสารข้ามฟากไปมาอยู่อย่างนั้นคำว่าเรือจ้างจึงนำมาใช้เปรียบครูที่สอนศิษย์จนสำเร็จการศึกษาเรียกว่าถึงฝั่งตามความต้องการศิษย์อาจจะก้าวหน้าเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนสำคัญของชาติส่วนครูก็ยังคงสอนศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าต่อไปอย่างเดิม
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนภาษาศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมอญตอนที่1ด้วยเหตุที่มอญเป็นชนชาติเก่าแก่แต่โบราณอารยธรรมของมอญจึงผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมชาติอื่นในภูมิภาคโดยเฉพาะไทยที่คาดว่าตั้งแต่สมัยสุโขทัยมอญมีภาษาและตัวอักษรเป็นของตนเองภาษามอญจัดอยู่ในตระกูลมอญเขมรเป็นภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำเพื่อแสดงหน้าที่ของคำและเรียงประโยคเช่นเดียวกับภาษาไทยภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับภาษามอญโบราณคือตัวอักษรไทยที่ใช้มาจนถึงทุกวันนี้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ในสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องการเร่งดำเนินการแก้ไขเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้อย่างเต็มที่พร้อมดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มค่ะ
8: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับ

0: กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่และมีผลกระทบต่ออาคารบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งวางมาตรการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุครั้งนี้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มติดตามรับฟังการดำเนินการดังกล่าวจากนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับและสวัสดีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
1: ครับผมขอสอบถามครับผมสถานการณ์ล่าสุดของทุกหน่วยงานในขณะนี้ที่กำลังแก้ไขเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ครับผมมีความคืบหน้ายังไงบ้างครับแล้วก็ยังมีจุดไหนที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับ
2: ก็จากที่ผมได้ไปเข้าหน้างานเมื่อวานนี้นะครับก็ได้รับรายงานว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์การทรุดตัวของดินเนี่ยนะครับก็ไม่มีการทรุดตัวเพิ่มแล้วนะครับในกรณีบางจุดเนาะที่ก่อนหน้านี้มีการทรุดตัวเนี่ยพอทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาได้ใช้น้ำปูนผสมสารเคมีอัดลงไปนะครับเพื่อไปปิดโพรงเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าในบางจุดเนี่ยมีการรีบาวขึ้นมาก็คือมีการที่จัดยุบไปเนี่ยมันก็เหมือนกับมีการพองตัวขึ้นมานะครับบีบตัวกลับขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของอาคารนะครับก็ไม่ได้มีการทรุดเพิ่มนะครับอย่างไรก็ดีนะครับตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางยูซานะครับหรือทาง
1: กู้ภัย
2: ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปอ
1: พ
2: นะครับก็ได้ไปขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเกษตรด้วยนะครับเขาก็มาติดเซ็นเซอร์รอบอาคารอีก10จุดเมื่อวานนี้ก็ใช้โดรนนะครับบินเป็นระบบไรด้านะครับก็คือถ่ายภาพแล้วก็ยิงเลเซอร์เนี่ยเอาเลเซอร์เนี่ยมาเทียบกันเนาะว่ามีอัตราการยุบอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ในวงกว้างก็ได้รับรายงานว่าไม่ได้มีการยุบเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีความเป็นห่วงว่าถ้าฝนตกลงมาแล้วสถานการณ์จะเลวร้ายลงไหมนะครับก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรนะครับซึ่งถ้าสัญญาณเป็นแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีครับ
1: ครับผมขอสอบถามนิดนึงครับว่าตอนนี้การซุดตัวล่าสุดที่เราวัดได้ครับมันอยู่ที่ประมาณกี่เซนติเมตรหรอครับ
2: มันก็น่าจะประมาณสัก31-32เซนประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่าบางจุดเนี่ยนะครับก็หลังจากที่ยุบลงไปเนี่ยแล้วก็มีการรีบาวกลับขึ้นมาด้วยนะครับค่าเฉลี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่มีการทรุดตัวเพิ่มครับผม
1: ถ้าไล่ไทม์ไลน์วันแรกอยู่ที่ประมาณ20วันศุกร์28แล้วก็ล่าสุดนี้ประมาณ31นะครับก็จะเห็นว่าเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
2: ก็ใช่ใช่ใช่ก็ทรุดตัวลดลงมาเรื่อยๆนะครับอย่างวันนี้ก็คาดว่าจะไม่มีอะไรละเพราะเมื่อวานก็นิ่งแล้วครับ
1: ครับผมแล้วด้านการจราจรครับผมตอนนี้ต้องขยายจุดที่ไม่ให้กระทบกับจุดที่เกิดเหตุไหมครับหรือว่าสามารถแบบให้คล่องตัวขึ้นได้แล้วครับ
2: คือตอนนี้ก็ยังมีความจำเป็นอยู่นะครับยังมีความจำเป็นที่จะต้องปิดผิวจราจรอยู
1: ่
2: เนื่องจากว่าในการที่ทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเจาะถนนเพื่อใช้น้ำปูนผสมสารเคมีเนี่ยลงไปอุดตามโพรงต่างๆเนี่ยเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยจะต้องอุดทั้งหมดเนี่ยประมาณ30ช่องที่เขาเจาะนะครับจะต้องเจาะทั้งหมด30ช่องตอนนี้เนี่ยถึงเมื่อวานเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะจบไปละ5ช่องนะครับแต่ต้องเรียนว่าวันแรกๆเนี่ยจะช้าแต่วันหลังๆเนี่ยก็จะเร็วขึ้นนะครับก็คาดว่ายังจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อที่ให้เขาปิดโพรงต่างๆหมายความว่าโพรงตรงผิวถนนนะครับปิดโพรงต่างๆเนี่ยให้หมดก่อนครับ
1: ครับผมถ้างั้นขอถามนิดนึงครับว่าทางนักวิชาการทางผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ทางวิศวกรหน้างานเนี่ยได้ประเมินเบื้องต้นไหมครับว่าจะต้องใช้เวลาดำเนินการอีกสักกี่วันหรือกี่เดือนเพื่อที่จะให้พื้นผิวถนนนะครับกลับมาอยู่ตัวจนอาจจะสามารถกลับมาสัญจรได
2: ้ที่มีการประเมินกันครั้งแรกเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณ12วันนะครับตอนนี้ก็ผ่านมา4วันแล้วนะครับก็น่าจะอีก8วันอีกประมาณ1สัปดาห
1: ์
2: นะครับก็น่าจะสามารถคืนผิวถนนได้ในส่วนฝั่ง ฝั่งที่ไม่ได้รับผลกระทบครับ
1: ครับผมก็ค่อนข้างรวดเร็วนะครับดำเนินการกันตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วก็ตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านห่วงใยแล้วก็

0: ก็ได้กำชับให้ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบยังไงบ้างครับผม
1: ท่านนายกก็ได้มีการสั่งการนะครับให้ท่านรัฐมนตรีว่าการและก็ตัวผมเนี่ยนะครับลงไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับก็ต้องเรียนว่าเราก็ได้ให้รฟม.ติดต่อกับทางผู้รับจ้างให้ทำการเดินประชาสัมพันธ์ต่อบ้านทุกหลังนะครับทั้งคนที่อยู่ในหอพักอะไรต่างๆด้วยที่เขาได้รับผลกระทบอันดับแรกคือสำหรับคนที่เขาจำเป็นจะต้องย้ายบ้านเนาะจำเป็นจะต้องย้ายบ้านไอ้ตัวนี้เนี่ยทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาต้องดูแลเต็มที่อยู่แล้ว 100% ค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นกระทั่งว่าตัวบ้านมีความเสียหายเขาต้องซ่อมให้ด้วยทีนี้ก็จะมีส่วนของประชาชนที่ตัวบ้านไม่ได้รับผลกระทบก็คืออยู่เลยรัศมี30เมตรไปแล้วแต่เนื่องจากการปิดผิวจราจรการดำเนินการลักษณะเนี้ยทำให้เขาไม่สามารถที่จะทำมาหากินได
0: ้ครับ
1: นะครับตรงนี้ท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการว่าจะต้องดูแลเขาด้วยจะต้องมีการชดเชยให้กับเขาด้วยนะครับอย่างสมเหตุสมผลเนาะซึ่งก็มีคนมาลงทะเบียนอยู่แล้วเนี่ยประมาณสัก30กว่ารายนะครับโดยที่เราก็ใช้วิธีว่าให้ทางรฟม.กับทางผู้รับจ้างเนี่ยเดินไปหาเขาที่บ้านเลยไปเยี่ยมเขาไปถามทุกสุขเขาแล้วก็เชิญชวนเขามาลงทะเบียนเพื่อจะได้ให้ทางรฟม.กับผู้รับจ้างเนี่ยดูมาตรการในการเยียวยาเขาต่อไปครับ
0: ครับเรียกได้ว่าดูแลทุกกลุ่มจริงๆนะครับคนที่แบบว่าบ้านเรือนไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่าก็ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพท่านนายกท่านก็ห่วงใยแล้วก็สั่งการให้ช่วยดูแลด้วยเช่นกันครับผม
1: ใช่คร
0: ับ สรุปคร่าวๆ คือตอนนี้สถานการณ์ทั่วไปเนี่ยไม่น่ากังวลแล้วว่าจะเกิดการสุดซ้ำเราสรุปแบบนี้ได้ไหมครับ
1: ใช่ถ้าเกิดว่าดูจากข้อมูลนะเมื่อวานนี้นะครับคือวันนี้เนี่ยเขาจะประชุมกันอีกครั้งตอน9โมงนะครับแต่ว่าถ้าดูจากข้อมูลนะเมื่อวานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเราก็คาดการว่าเราน่าจะดูลักษณะเนี่ยคืออัปเดตเช้าเย็นเนี่ยอีกสัก2วันนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการซุบตัวเพิ่มก็อาจจะเหลือเป็นอัปเดตเนี่ยวันละรอบครับ
0: ครับผมครับสุดท้ายครับท่านรัฐมนตรีครับฝากถึงประชาชนที่วันนี้วันทำงานจะต้องสัญจรครับผมว่าอาจจะต้องเลี่ยงเส้นทางนิดนึงและขอให้เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็ทำงานกันเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงจริงๆเพื่อให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดครับ
1: อันดับแรกก็ต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกนะครับที่เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นทำให้ประชาชนเนี่ยไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรนะครับแต่อย่างไรก็ดีในส่วนของกระทรวงคมนาคมเนี่ยเราก็เร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดนะครับแล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าสถานการณ์บริเวณถนนประชาธิปกเนี่ยนะครับบริเวณโรงเรียนใหญ่เนี่ยจะไม่ซ้ำรอยกับกับหน้าวชิรพยาบาลแน่นอนนะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหาเพียงระยะสั้นนะครับแล้วก็อย่างไรก็ดีเราก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
0: ครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับของเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่บริเวณวงเวียนใหญ่นั่นเองวันนี้ครับผมขอขอบพระคุณท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่มาบอกเล่าให้เราได้ฟังกันโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคมหรือเหตุต่างๆขอเรียนเชิญท่านมาพูดคุยนะครับ
1: ยินดีครับ
0: ครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลยกระดับมาตรการคุมเข้มสกัดกั้นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติปิดช่องโหว่ทางกฎหมายไม่ให้ระบบการบินพลเรือนของไทยตกเป็นเครื่องมือขบวนการค้ายาเสพติดติดตามรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: ข้อข่าวเล่าประเด็น
5: จากกรณีเหตุการณ์สะเทือนภาพลักษณ์ของประเทศที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยถูกจับกุมในคดียาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยในระดับสากลจึงนำมาสู่การขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกของรั

0: ฐบาลเพื่อปิดช่องโหว่และยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยขจัดปัญหาไม่ให้ต่างชาติมองว่าประเทศไทยเป็นจุดอ่อนในการลักลอบขนยาเสพติดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ว่าปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังโดยยอมรับว่าพื้นที่ต้นทางส่วนใหญ่มาจากบริเวณสามเหลี่ยมทองคำซึ่งเมื่อไม่สามารถกำจัดที่ต้นทางได้อย่างเด็ดขาดจึงจำเป็นต้องมีมาตรการที่เข้มแข็งในการสกัดกั้นที่ช่องทางขาออกที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบ6มาตรการสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เล็ดลอดออกไปนอกประเทศ
1: ก็ต้องรีบขันน็อตทุกจุดปิดซีลทุกจุดที่มันรั่วได้
2: จากรายงานพบว่าช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับมีผู้เดินทางจากไทยถูกตั้งข้อหาในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติดเชิงพาณิชย์แล้วอย่างน้อย6คดีสำหรับประเทศออสเตรเลียซึ่งทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหายเพราะนั้นตรงนี้เราต้องนั่งหารือกันแล้วก็หามาตรการที่ทำให้ทางนานาชาติได้เห็นว่าเรามีการตอบสนองต่อเรื่องพวกนี้
0: ด้านพลอากาศเอกมนัสชวนาประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ระบุว่าตามหลักการขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO กำหนดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีสถานะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยมีหน้าที่หลักคือการดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงของผู้โดยสารและอากาศยานไม่ใช่การใช้สถานะเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหากประเทศไทยปล่อยปละละเลยและเกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นในระบบรับรองลูกเรือของไทยในอนาคตรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงภาคประชาชนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสิ่งของโดยลูกเรือเพื่ออุดช่องโหว่และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยซึ่งเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้ระบบการบินพลเรือนตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติด
3: มันได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็ความเชื่อมั่นในด้านของประชาคมการบินระหว่างประเทศครับดังนั้นกปท.จึงต้องดำเนินมาตรการเชิงป้องกันครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะรอให้เกิดปัญหาซ้ำอีกได้นะครับในส่วนนี้คือถ้ามันเกิดปัญหาซ้ำอีกเนี่ยเราก็น่าจะลำบากครับในการที่จะบินไปประเทศต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการที่เราจะแสดงให้เห็นถึงว่าเราให้ความจริงจังแล้วก็มีการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุกมากกว่าที่จะไปรอแก้ไขอีกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วครับแล้วก็ยังเป็นการสื่อสารให้ประเทศอื่นได้ทราบว่าประเทศไทยนั้นมีความจริงใจแล้วก็มีความร่วมมือในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องยาเสพติดครับ
0: ความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าประเทศไทยมีมาตรการตอบสนองที่เด็ดขาดและพร้อมทบทวนช่องโหว่ทางกฎหมายหรือการปฏิบัติงานในอดีตเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาติว่าระบบการคัดกรองและการรักษาความปลอดภัยทางการบินของไทยมีความพร้อมและเพียงพอในการต่อต้านขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาตินพศรแก้วคำรายงาน
4: การเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีบรรลุผลสำเร็จหลายด้านโดยไทยและมาเลเซียเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือเพื่อพลิกโฉมพื้นที่ภาคใต้สู่พื้นที่แห่งโอกาสและสันติสุขพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าให้ได้ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
5: การเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่9และ10กรกฎาคมที่ผ่านมาไม่เพียงตอกย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับมาเลเซียแต่ยังสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในหลากหลายด้านทั้งด้านการค้าการลงทุนจะพัฒนาระบบโลจิสติกลดขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าตั้งเป้ามูลค่าการค้าให้บรรลุ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านการเกษตรได้แลกเปลี่ยน MOU ซึ่งเป็นกลไกสำคัญช่วยแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งของไทยและนำเข้าปลากระพงของมาเลเซียกำหนดให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันด้านการท่องเที่ยวมีการลงนาม MOU ภาคเอกชนมาเลเซียกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพิ่มจำนวนเที่ยวบินไปยังสนามบินอื่นๆในประเทศไทยด้านการคมนาคมเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้โดยมีการเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายุฮิตัมเปิดเดินเรือเฟอร์รารี่จังหวัดสตูลกับเมืองกัวลาปาริสการเชื่อมระบบจำหน่ายตั๋วรถไฟกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ด การฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกรันเตาปัญจังและการก่อสร้างสะพานเชื่อมชายแดนแห่งใหม่ตลอดจนด้านความมั่นคงที่เห็นพ้องแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้ประชาชนดำรงชีวิตได้อย่างสงบสุขมั่นคงและปลอดภัย
6: หลายๆเรื่องที่ค้างคามาก็สามารถหาข้อสรุปได้ที่จะทำเป็น MOU ข้อตกลงทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการลงนามเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเราห้ามเขาเขาก็ห้ามให้เราส่งออกกุ้งไปที่เขาตอนนี้ทั้งสองประเทศแก้ไขปัญหานี้แล้วเรื่องภาษาการสร้างสันติภาพสันติสุขในพื้นที่ชายแดนระหว่างกันก็จะเร่งให้มีการหารือแล้วก็ทำความเข้าใจกันระหว่างผู้เจรจาของทั้งสองฝ่ายเรื่องของการจัดความเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งไทยก็ได้ทำระบบรางไปถึงชายแดนแล้วก็จะทำให้ระบบการขนส่งสินค้าของทั้งสองประเทศความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นสามารถเพิ่มมูลค่าการค้าได้น่ามุ่งบอดแดงมาก
5: ภายหลังเสร็จสิ้นการเยือนประเทศมาเลเซียนายกรัฐมนตรีได้นำผลการหารือมาต่อยอดสู่การปฏิบัติทันทีด้วยการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสและสตูลรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่จังหวัดสงขลาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายสำคัญ8ด้านครอบคลุมการรักษาความปลอดภัยการเชื่อมโยงข้อมูลการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติการพัฒนาเศรษฐกิจการยกระดับคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการชายแดนแบบบูรณาการโดยมีเป้าหมายพลิกโฉมจังหวัดชายแดนภาคใต้จากพื้นที่ที่ต้องแก้ปัญหาสู่พื้นที่แห่งอนาคตความปลอดภัยและการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกหน่วยงานทำงานเชิงรุกโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทุกด้าน
7: การเดินทางมาในครั้งนี้ได้เห็นอย่างชัดเจนว่าภาคใต้ของประเทศไทยนั้นต้องถือว่าเป็นจุดที่เชื่อมต่อสำคัญทางเหนือของมาเลเซียแล้วก็จะเป็นจุดที่จะเชื่อมทำให้ความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนมีการเชื่อมเครือข่ายทั้งการคมนาคมการค้าการท่องเที่ยวได้อย่างเข้มแข็งสร้างเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยตลอดจนโอกาสด้วยดังนั้นประตูแห่งโอกาสนี้จะต้องไม่เป็นช่องทางที่จะทำให้มีอุปสรรครัฐก็ต้องมีขีดความสามารถป้องกันความมั่นคงเรื่องยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษาความมั่นคงชายแดนภาคใต้นะครับต้องเดินไปพร้อมกัน
5: ผลสำเร็จของการเยือนประเทศมาเลเซียครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการสะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นแต่ยังเป็นการแปลงความร่วมมือไปสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสสันติสุขและการเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: ท่ามกลางสมรภูมิเทคโนโลยีที่เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลกลายมาเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนไม่อาจมองข้ามสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC ได้ประกาศยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยเฉพาะการเข้ามามีบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
8: นับตั้งแต่วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มิถุนายน2565 PDPC ได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากเบาไปหาหนักเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติผลลัพธ์ที่เด่นชัดที่สุดในรอบ4ปีที่ผ่านมาคือความตื่นตัวของภาครัฐและเอกชนที่เริ่มมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดโดยพลเอกเดชาพลสุวรรณประธานกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าปีนี้สำนักงานได้เปิดตัวเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานเชิงรุกอย่าง PDPC Eagle Eye พร้อมการประกาศหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานหน่วยงานและการออกเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยให้เท่าทันสากล
9: ดังนั้นเนี่ยก้าวต่อไประยะต่อไปที่เราต้องการที่มุ่งเน้นก็คือให้ความสำคัญกับการที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้มีความพร้อมนะครับในการจะรับมือกับภัยที่จะมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่โดยเฉพาะ AI หรือเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องใหม่และก็มาเร็วมากในสำนักงานเองก็มีการมอบหมายให้ทางสำนักงานโดยเฉพาะท่านเลขาเนี่ยได้ปรับตัวนะให้ทันกับสถานการณ์ต่อไปนะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนให้ได้นะครับ
8: ด้านพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าอย่างไรก็ตามภัยเงียบที่ใกล้ตัวคนไทยมากที่สุดในยุคนี้คงหนีไม่พ้นแก๊งมิจฉาชีพที่รู้ลึกรู้จริงทั้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ไปจนถึงเลขบัตรประชาชนของเราคำถามสำคัญคือข้อมูลเหล่านี้หลุดไปอยู่ในมือมิจฉาชีพได้อย่าง

ไรและเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างถอนรากถอนโคน PDPC และเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการเชิงรุกเดินหน้าป้องปรามและขยายผลร่วมกับกองบังคับการตำรวจอย่างใกล้ชิดโดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเครือข่ายซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำไปใช้กระทำความผิ

0: ครับก็ต้องไปตรวจสอบว่าหน่วยงานเหล่านั้นน่ะได้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมหรือไม่อันนี้เราก็ทำนะครับแต่ที่สำคัญนะครับคือเรามีการผนึกกำลังสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วย
1: ปฏิเสธไม่ได้ว่าในอนาคตอันใกล้เทคโนโลยี AI จะกลายเป็นทั้งเครื่องมืออำนวยความสะดวกและอาวุธชิ้นใหม่ของมิจฉาชีพทิศทางในอนาคตของ PDPC ภายใต้แผนแม่บทฉบับใหม่จึงเน้นไปที่การออกแนวปฏิบัติและข้อบังคับทางกฎหมายที่รองรับการประมวลผลข้อมูลผ่าน AI อย่างปลอดภัยการก้าวเข้าสู่ปีที่5ของ PDPC จึงไม่ใช่เพียงแค่การบังคับใช้กฎหมายเพื่อลงโทษแต่เป็นการสร้างระบบนิเวศแห่งความปลอดภัยด้านข้อมูลที่แข็งแกร่งเพื่อให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมนต์ครับ
7: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านจึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจงไปไหนก็ไปตกลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ไม่ให้เป็นการทำลายธรรมชาติเพราะจะมีผลกระทบเสียหายแก่การดำรงชีวิตของมนุษย์โดยตรงพระราชดำรัสพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในงานวันอาหารโลกณสำนักงานองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติสาขาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกวันจันทร์ที่16ตุลาคม2538

0: การเคลื่อนไหวของโลกทุกวินาทีคือการมุ่งสู่ความเปลี่ยนแปลงและทุกการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ร่วมติดตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรอบโลกวิเคราะห์ประเด็นเด่นในทุกมิติทุกวันอาทิตย์16นาฬิกาถึง17นาฬิกากับรายการหมุนตามโลกดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชัยวัฒน์ค้ำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณ
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจก่อติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันจันทร์ดำเนินรายการโดยประวินัยบ่ายคล้อย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช้าวันจันทร์ที่13กรกฎาคมค่ะติดตามทิศทางข่าวสำคัญกันกับประวินัยบ่ายคล้อยเช่นเคยนะคะมีมาอัปเดตกันหลายเรื่องเลยแล้วก็วันนี้ช่วงหน้าจะโฟกัสกันเรื่องของผลกระทบจากโลกร้อนโลกรวนด้วยนะคะปีนี้เนี่ยหลายพื้นที่ในโลกเจอเรื่องของอากาศแปรปรวนหนักมากๆแล้วก็ตอนนี้เป็นเรื่องของคลื่นความร้อนส่งผลกระทบต่อเรื่องของอุตสาหกรรมและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้มาลองติดตามกันค่ะส่วนเรื่องเศรษฐกิจนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์จะเดินทางไปที่สหรัฐนะคะช่วงวันที่15ถึง17กรกฎาคมนี้ค่ะเพื่อเจรจาจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไทยถูกไต่สวนตามมาตรา301นะคะแล้วก็มาตรา122ตามกฎหมายการค้าสหรัฐซึ่งมาตรา122เนี่ยกำลังจะหมดอายุลงในวันที่24กรกฎาคมนี้ดังนั้นก็จำเป็นที่จะต้องไปเจรจานะคะถือว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนค่ะเพราะว่าถ้าพูดถึงการค้าไทยกับสหรัฐที่ผ่านมาเนี่ยคือไทยได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐสูงเป็นอันดับที่7นะคะคิดเป็นมูลค่าก็ประมาณ 50,000 ล้านดอลลาร์ดังนั้นภารกิจหลักคงของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็คือการต้องไปดูเรื่องของการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือว่า Agreement of Reciprocal Trade นะคะเพื่อจะปรับลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าไทยจาก 12.5% ให้กลับมาอยู่ที่ 10% ให้เท่ากับเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียค่ะซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังไทยเนี่ยถือว่าเสียเปรียบด้านภาษีเพราะว่าถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ยังขาดกฎหมายระหว่างประเทศรองรับเรื่องแรงงานดังนั้นไทยก็กำลังเร่งออกกฎหมายแล้วก็มีกระบวนการพิสูจน์ให้ชัดเจนว่าเราเนี่ยไม่ได้มีการใช้แรงงานบังคับในกระบวนการผลิตนะคะส่วนการไต่สวนตามมาตรา301สหรัฐก็เป็นห่วงว่าไทยเนี่ยจะเป็นทางผ่านสินค้าจากจีนแต่ว่าไทยก็ต้องยืนยันว่าในกลุ่มอุตสาหกรรม3กลุ่มหลักก็คือเครื่องจักรยานยนต์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ยางมีสัดส่วนการผลิตจริงในประเทศเนี่ยสูงถึง 70-90% แล้วก็ไม่ได้มีรายการไหนต่ำกว่า 60% เลยนะคะแล้วก็อีกประเด็นก็คือต้องชี้ให้สหรัฐเนี่ยเห็นว่ามูลค่าการได้เปรียบดุลการค้าของไทยกว่า 30% จริงๆแล้วเป็นผลผลิตจากบริษัทสหรัฐที่มาตั้งฐานการผลิตในไทยแล้วก็ส่งกลับไปนะคะดังนั้นเรื่องนี้ค่ะทางคุณสุภจีก็บอกว่าในการเจรจาเนี่ยประเทศไทยก็มีประเด็นที่จะไม่ยอมอ่อนข้อในการเจรจาหรือว่ามีเส้นแดงที่ไทยเนี่ยจะไม่ยอมอ่อนข้อในประเด็นนั้นเด็ดขาดก็คือเรื่องของมาตรฐานสารเร่งเนื้อแดงก็บอกว่าจะไม่ยอมลดมาตรฐานในเนื้อสัตว์ตามข้อเรียกร้องของสหรัฐนะคะนอกจากนี้ก็ยืนยันด้วยบอกว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับ

รีภาพในการเจรจาการค้าแล้วก็จะไม่ยอมรับเงื่อนไขที่สหรัฐอาจห้ามไม่ให้ไทยค้าขายกับกลุ่มประเทศที่เป็นข้อกังวลอย่างจีนเพื่อรักษาอธิปไตยและสิทธิประโยชน์ของประเทศไทยเอาไว้นะคะแล้วก็บอกด้วยว่าครั้งนี้เนี่ยเตรียมจะเสนอรายการสินค้า6กลุ่มเป็น exempt list นะคะเพื่อจะขอยกเว้นภาษีในการนำเข้าสินค้าเข้าสหรัฐอย่างเช่นข้าวหอมมะลิโดยจะสื่อสารกับฝ่ายสหรัฐว่าการเพิ่มภาษีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาอาหารและค่าครองชีพของประชาชนอเมริกันเองเนื่องจากเป็นสินค้าที่สหรัฐผลิตเองไม่ได้แล้วก็หาแหล่งทดแทนยากนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางคุณสุภจีจะได้ไปหารือแล้วก็ไปเจรจาต่อรองกับทางสหรัฐนะคะขณะเดียวกันถ้าดูเรื่องของการค้าโลกค่ะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าการค้าโลกแบ่งได้เป็น4ขั้วที่ชัดเจนนะคะก็คือมีสหรัฐมีจีนมียุโรปและพันธมิตรแล้วก็มีกลุ่มประเทศที่เป็นกลางดังนั้นเนี่ยก็จะมีผลต่อเรื่องการกีดกันทางการค้าการย้ายฐานการผลิตแล้วก็การแบ่งขั้วทางเทคโนโลยีค่ะประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศเล็กก็กำลังหาพันธมิตรแล้วก็รวมกลุ่มใหม่ผ่านการทำ FTA เพื่อลดความเสี่ยงซึ่งไทยก็กำลังเจรจากับทาง EU แล้วก็หาตลาดใหม่ๆอยู่นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องเดินหน้าไปในทางนั้นนะคะล่าสุดค่ะทางดร.กิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้ถอดรหัสการค้าโลกในปัจจุบันใน4มุมมองเพื่อเป็นแต้มต่อให้กับธุรกิจไทยและเศรษฐกิจไทยนะคะกับโครงการที่คุณกิริดาได้ไปพูดนะคะในโครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจระดับสูงประจำปี69โอกาสทางรอดยุคเศรษฐกิจผันผวนท่ามกลางความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์โลกกับเรื่องนโยบายการเงินรับมือวิกฤตสงครามและการเงินโลกนะคะที่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจกับธนาคารกรุงเทพและมหอการค้าไทยร่วมกันจัดขึ้นนะคะมีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องค่ะโดยดร.กิริดาชี้ให้เห็นว่าภาพจำของการค้าโลกที่ราบรื่นไร้รอยต่อแบบในอดีตเนี่ยตอนนี้ก็คือไม่มีแล้วนะคะแล้วต่อจากนี้ความขัดแย้งความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันโดยเฉพาะระหว่างมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนก็จะส่งผลให้โลกเนี่ยเปลี่ยนไปตลอดกาลค่ะและสถานการณ์นี้ก็จะอยู่กับเราไปเนี่ยอีกอย่างน้อยๆ20ถึง30ปีนะคะซึ่งโลกในปัจจุบันก็เป็นโลกที่เต็มไปด้วยมาตรการกีดกันทางการค้าการย้ายฐานการผลิตและการปรับเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานหรือว่า supply chain ครั้งใหญ่ค่ะดังนั้นประเด็นแรกที่ดร.กิริดาพูดถึงนะคะก็คือการค้าโลกแบ่งขั้วอย่างที่บอกค่ะว่าโลกเนี่ยถูกแบ่งขั้วออกชัดเจนเลย4ขั้วการค้าทั้งในด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเงินนะคะไล่มากลุ่มแรกก็คือสหรัฐค่ะก็จะเห็นภาพได้ชัดจากการลงทุนในประเทศแล้วก็การที่สหรัฐเนี่ยพึ่งพาตัวเองมากขึ้นต่อมาฝั่งจีนจีนก็พยายามจะสร้างเครือข่ายการค้ากับประเทศพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นรัสเซียอิหร่านซีเรียแล้วก็บางประเทศในแอฟริกาหรือว่าในอาเซียนนะคะแล้วก็ถัดมาก็คือกลุ่มยุโรปและพันธมิตรเก่าของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นแคนาดาญี่ปุ่นเกาหลีใต้ที่ตอนนี้เนี่ยจะเห็นการจับกลุ่มค้าขายกันเองมากขึ้นหลังจากที่เจอเรื่องของนโยบายกำแพงภาษีของสหรัฐแล้วก็มีความระแวดระวังจีนด้วยนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายเนี่ยเรียกว่ากลุ่มนี้เป็นกลางก็คือไม่ได้เลือกข้างไหนอย่างชัดเจนก็มีไทยอยู่ด้วยนะคะแล้วก็อินโดนีเซียสิงคโปร์อินเดียกลุ่มนี้พร้อมจะเปิดรับการค้าและการลงทุนจากทุกฝ่ายอย่างเช่นอินเดียที่ซื้อน้ำมันจากรัสเซียแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นฐานผลิต iPhone ให้กับ Apple บริษัทยักษ์ใหญ่จากสหรัฐนะคะซึ่งการแบ่งขั้วนี้เนี่ยลามไปถึงเทคโนโลยีและการเงินเช่นถ้าโลกก้าวเข้าสู่ยุค 6G ในอนาคตระบบของค่ายอเมริกากับจีนเนี่ยอาจจะไม่สามารถทำงานร่วมกันได้เลยแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับต้นทุนในการใช้2ระบบคู่ขนานกันไปอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะคะก็ต้องมองภาพนี้ไปด้วยต่อมาค่ะมีประเด็นที่ประเทศเล็กๆเนี่ยกำลังรวมกลุ่ม

กันใหม่เพราะว่าถ้ามิตรแท้หายากขึ้นกำแพงภาษีสูงขึ้นทุกประเทศเนี่ยก็ต้องพยายามหาพันธมิตรหาเพื่อนใหม่แล้วก็จับกลุ่มกันเพื่อลดความเสี่ยงแม้แต่ประเทศมหาอำนาจหรือว่าสหภาพยุโรปก็มีท่าทีที่เปิดรับมากขึ้นนะคะเห็นได้ชัดเจนก็คือการเกิดขึ้นของกรอบความร่วมมือใหม่ๆอย่าง Future Investment and Trade Partnership ที่มีนิวซีแลนด์กับสิงคโปร์เป็นตัวตั้งตัวตีค่ะก็สะท้อนถึงการดึงกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดเล็กแต่เปิดกว้างเนี่ยมารวมตัวกันเพื่อให้การค้าการลงทุนสะดวกขึ้นซึ่งไทยก็เตรียมเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยนะคะและสำหรับไทยเราเองเนี่ยก็เร่งเดินหน้าเจรจาเขตการค้าเสรีหรือที่เรียกว่าทำ FTA กับพันธมิตรใหม่ๆและรื้อฟื้นการเจรจากับ EU หรือว่าไทย EU FTA ที่หยุดชะงักไป8ปีเนี่ยให้กลับมาเดินหน้าต่อรวมถึงรุกทำตลาดใหม่ในภูมิภาคตะวันออกกลางแอฟริกาแล้วก็ลาตินอเมริกาเพื่อจะหาตลาดใหม่ๆด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์ตามภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปประเด็นต่อมาค่ะก็คือเรื่องของความปลอดภัยทางเศรษฐกิจนะคะคุณกิริดาบอกว่าหมดยุคการบริหารธุรกิจแบบ just in time สั่งของมาถึงพอดีเป๊ะเพื่อลดต้นทุนแต่ว่าโลกยุคนี้เนี่ยต้องบริหารแบบ just in case ก็คือการเผื่อเหลือเผื่อขาดเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนค่ะดร.กิริดาก็มองเห็น3ความมั่นคงและปลอดภัยทางเศรษฐกิจกลายเป็นหัวใจสำคัญของการค้าในอนาคตนะคะซึ่งจากสถานการณ์วิกฤตช่องแคบฮอร์มุซครั้งล่าสุดเนี่ยจะเห็นชัดเจนว่าเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานนะคะในมุมของการจัดหาการสำรองพลังงานไม่ให้ขาดแคลนในยามวิกฤตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนที่ต้องบริหารจัดการให้สถานการณ์นี้เนี่ยผ่านไปได้ตัวต่อมาก็คือเรื่องของแร่ที่สำคัญค่ะความมั่นคงด้านแร่ธาตุก็ถูกพูดถึงเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าแร่ธาตุหายากที่จำเป็นในยุค AI แล้วก็เซมิคอนดักเตอร์กำลังกลายเป็นที่ต้องการอย่างสูงในอนาคตและหนึ่งในความปลอดภัยที่ประเทศไทยเนี่ยถือว่ามีโอกาสแล้วก็คว้าโอกาสได้มากที่สุดก็คือเรื่องความมั่นคงทางอาหารท่ามกลางภาวะโลกเดือดและวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ที่หลายประเทศเนี่ยเร่งกักตุนอาหารค่ะดังนั้นตรงนี้เนี่ยไทยสามารถจะเป็น Food Security Hub ของโลกได้นะคะดังนั้นจากที่เราเคยขายสินค้าเกษตรแบบเป็นลดๆตามราคาตลาดโลกก็มาเป็นการทำสัญญาระยะยาวกับประเทศที่ขาดแคลนเพื่อจะการันตีการส่งมอบในราคาที่ตกลงกันไว้เราก็จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงขึ้นด้วยนะคะในวิกฤตก็ยังมีโอกาสอยู่ต่อมาค่ะเรื่องของความเชื่อมั่นในการทำการค้าค่ะยุคนี้เนี่ยดร.กฤดาเน้นย้ำนะคะบอกว่า trust is the new currency หรือว่าความไว้ใจคือสกุลเงินใหม่นะคะการค้าโลกตอนนี้เนี่ยต่อให้สินค้ามีราคาถูกกว่าแต่ถ้าไม่ไว้ใจกันเขาก็ไม่ซื้อแต่ถ้าเราเป็นมิตรส่งของตรงเวลาและได้คุณภาพแม้ว่าราคาสูงกว่าเล็กน้อยลูกค้าก็ยินดีจ่ายค่ะซึ่งแม้ความเสี่ยงจากการค้าโลกจะแบ่งแยกแล้วก็กีดกันกันสูงขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือยังมีโอกาสในวิกฤตซ่อนอยู่เสมอนะคะการที่ไทยวางจุดยืนเป็นกลางมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมพลังงานมั่นคงและเป็นมิตรกับทุกฝ่ายก็ถือว่าเราเป็นหลุมหลบภัยแล้วก็เป็นเป้าหมายของการลงทุนใหม่ของบริษัทชั้นนำของโลกด้วยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ไทยต้องทำสรุปก็คือต้องเดินเกมรุกหาเพื่อนใหม่สร้างความเชื่อมั่นและยกระดับตัวเองสู่การเป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางอาหารและซัพพลายเชนใหม่ประเทศไทยก็จะเติบโตแล้วก็ผ่านพ้นยุคที่โลกาภิวัตน์อ่อนแรงได้นะคะนี่ค่ะที่ดร.กิริดาเผ่าพิจิตรได้ให้มุมมองเอาไว้นะคะน่าสนใจมากๆส่วนมาที่อีกเรื่องนึงนะคะที่ตอนนี้เนี่ยทาง IMF นะคะได้พูดถึงเศรษฐกิจแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมที่เรียกได้ว่าประเทศต่างๆเนี่ยให้ความสำคัญนะคะก็มีการจัดอันดับให้ไทยติดเป็นท็อป4ของโลกผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI ร่วมกับไต้หวันเกาหลีใต้และมาเลเซียด้วยนะคะก็ถือว่า IMF เนี่ย
มองถึงจุดแข็งของประเทศไทยนะคะขณะ

เดียวกันรัฐบาลไทยก็เล็งจะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่จะดึงเม็ดเงินลงทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะก็เป็นอุตสาหกรรมใหม่ค่ะที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีในอนาคตด้วยนะคะซึ่งถ้าดูจากมุมของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะล่าสุดเนี่ยคือจัดให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์รายใหญ่ที่สุดของโลกนะคะแล้วก็ปรับคาดการณ์ GDP การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจัยหนุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการคลังของรัฐบาลภาคการส่งออกที่เติบโตต่อเนื่องเม็ดเงินลงทุนที่แข็งแกร่งในภาคเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ที่ประเทศไทยเนี่ยผลักดันเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ AI ให้เป็นยุทธศาสตร์ชาติด้วยนะคะซึ่งผลการประเมินของ IMF ก็ถือว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระยะยาวของรัฐบาลที่ตอนนี้เนี่ยต้องเน้นเรื่องของ AI เรื่องเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะและรัฐบาลก็กำลังทำเรียกว่าเป็นอีโคซิสเต็มนะคะที่จะรองรับการลงทุนต่างชาติเอาไว้ด้วยนะคะดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยต้องโฟกัสนะคะรัฐบาลบอกว่าจะผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมอนาคตอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทำให้การเติบโตของ AI เนี่ยเป็นการสร้างงานคุณภาพเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็ยกระดับไทยจากฐานผลิตอิเล็กทรอนิกส์เดิมไปสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม AI ของภูมิภาคนะคะนอกจากนี้ค่ะนอกจากในมิติเรื่องของการผลิตประเทศไทยก็ต้องแสดงบทบาทในเรื่องของการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ด้วยนะคะก็สนับสนุนแนวคิด AI ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมีความโปร่งใสมีธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างนวัตกรรมและการคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งจุดนี้ค่ะจะเป็นหมุดหมายสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาตั้งฐานข้อมูลและฐานการผลิตในประเทศไทยอย่างยั่งยืนด้วยนะคะประเด็นนี้น่าสนใจนะคะมาต่อกันที่เรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะในอีกมิติหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องของการเป็น Wellness Hub นะคะอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะคะที่ล่าสุดมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะได้ส่งยุทธศาสตร์ Holistic Wellbeing นะคะที่มีการพูดถึงยุทธศาสตร์ที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสุขภาพของภูมิภาคผ่าน4เสาหลักก็คือบริการการแพทย์มูลค่าสูงบริการเวลเนสเชิงวิทยาศาสตร์ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสุขภาพแล้วก็การวิจัยและพัฒนาขั้นสูงนะคะมีเป้าหมายเพื่อจะยกระดับสุขภาวะแบบองค์รวมแล้วก็เปลี่ยนองค์ความรู้กับนวัตกรรมให้เป็นมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจตอบรับกับตลาดเวลเนสที่กำลังจะเติบโตแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งด้วยก็คือโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุพฤติกรรมผู้บริโภคที่เน้นป้องกันโรคแล้วก็เปลี่ยนจากเรื่องของการรักษาไปสู่เรื่องของการป้องกันการอยู่ดีสุขภาพดีเป็น wellness economy นะคะดังนั้นเนี่ยทางมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะได้ไปศึกษาวิจัยนะคะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสเลยเพราะว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นตลาดใหญ่ที่สุดอันดับ2ของโลกนะคะมีมูลค่ากว่า2ล้านล้านดอลลาร์ค่ะดังนั้นเนี่ยสะท้อนว่าศูนย์กลางของเมกะเทรนด์ด้านสุขภาพก็ย้ายมาที่ภูมิภาคนี้แล้วก็จะเป็นโอกาสของประเทศไทยนะคะที่เราเนี่ยก็มีจุดแข็งเมื่อกี้พูดเรื่องความมั่นคงทางอาหารเรามีแล้วนะคะเรื่องของการแพทย์การบริการประเทศไทยก็มีจุดแข็งแต่ว่าต้องยกระดับขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะในรายละเอียดค่ะน่าสนใจก็คือจะมีห่วงโซ่อุปทานแล้วก็ธุรกิจที่หลากหลายอยู่ในโครงสร้างของ Wellness Economy นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายและความงามอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็อาหารแห่งอนาคตการออกกำลังกายขณะเดียวกันกลุ่มธุรกิจที่มีสัดส่วนตลาดรองลงมาแต่ว่ามีอัตราการเติบโตอย่างโดดเด่นแล้วก็น่าจับตามองนะคะก็คือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งเติบโตเฉลี่ยสูงถึง 16% ต่อปีแล้วก็อสังหาริม

ิมทรัพย์เพื่อสุขภาวะที่มีมูลค่าคิดเป็น1ใน3ของตลาดรวมทั้งหมดนะคะซึ่งสำหรับประเทศไทยเนี่ยข้อมูลชี้ให้เห็นว่าตลาด Wellness Economy มีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่6ถึง 6.7 แสนล้านบาทนะคะแล้วก็เติบโตเฉลี่ยประมาณ 5% ต่อปีค่ะตัวเลขนี้เนี่ยถือว่ามีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับศักยภาพที่แท้จริงก็ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยการที่จะเปลี่ยนจุดแข็งจากการท่องเที่ยวแล้วก็ไปสู่เรื่องของเศรษฐกิจสุขภาพมูลค่าสูงนะคะทางมหิดลเนี่ยก็บอกว่าจำเป็นจะต้องบูรณาการองค์ความรู้ต้องมีงานวิจัยต้องมีนวัตกรรมแล้วก็บริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลมาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยมหิดลที่กำลังขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่ด้วยนะคะซึ่งล่าสุดค่ะอย่างของมหิดลเองเนี่ยเขาก็มีการประกาศขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยยุทธศาสตร์ Holistic Wellbeing ด้วยนะคะของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะยกระดับบริการการแพทย์มูลค่าสูงนวัตกรรม R&D ขั้นสูงเพื่อจะดันไทยสู่ศูนย์กลาง Wellness Economy ในระดับภูมิภาคนะคะภายใต้แนวคิดก็คือการมีHolistic Wellbeing เพื่อจะขับเคลื่อนสุขภาวะองค์รวมหมายถึงกายจิตคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะคะในแนวคิด The Next Milestone Mahidol and Future of Thailand's Holistic Wellbeing นะคะก็จะยกระดับเรื่องสุขภาวะในมิติที่ลึกซึ้งกว่าเดิมค่ะหมายความว่ามหิดลก็จะมียุทธศาสตร์ที่จะยกระดับบริการการแพทย์มูลค่าสูงด้วยนวัตกรรมด้วยงานวิจัยขั้นสูงนะคะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การรักษาโรคทางกายภาพแต่ดูไปถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยแล้วก็การเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมตั้งแต่เด็กประถมวัยกลุ่มครอบครัวชุมชนคนวัยทำงานไปจนถึงผู้สูงอายุผ่านโครงสร้างการดำเนินงาน4เสาหลักนะคะก็คือบริการทางการแพทย์มูลค่าสูงจะเน้นการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริการทางการแพทย์ระดับสากลผ่านการรักษาเฉพาะทางและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงนะคะเช่นการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดส่องกล้องเป็นต้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของการดูแลด้วยเทคโนโลยีแบบนี้ค่ะอย่างเช่นในกลุ่มโรคกระดูกสันหลังข้อเข่าก็จะช่วยลดระยะเวลาการพักฟื้นทำให้ผู้ป่วยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของบริการเพื่อสุขภาพเชิงวิทยาศาสตร์และ wellness แบบองค์รวมคือจะผสานจุดแข็งระหว่างศาสตร์แบบเดิมของไทยที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะคะเช่นสปานวดการแพทย์แผนไทยฝึกสมาธิจิตตปัญญาเข้ากับฐานวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะเช่นอะไรบ้างน่าสนใจนะคะเช่นการนำเวชศาสตร์จีโนมวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็การออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายเฉพาะบุคคลตามรหัสพันธุกรรมเพื่อสร้างบริการสุขภาพมูลค่าสูงที่แม่นยำและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ค่ะ 3. คือผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสุขภาพแห่งอนาคตนะคะถือว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากคลังสมององค์ความรู้งานวิจัยแล้วก็ทรัพยากรชีวภาพที่บ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วผ่านการแปรรูปเพิ่มมูลค่าไปสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าสูงเช่นอาหารฟังก์ชันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องสำอางจากสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางยาแล้วก็ชุดตรวจวินิจฉัยโรคเป็นต้นนะคะต่อมาก็คือเรื่องของการวิจัยและพัฒนาขั้นสูงค่ะคือการทำหน้าที่เป็นแกนกลางขับเคลื่อนนวัตกรรมเปลี่ยนโลกด้านการแพทย์ผ่านการลงทุนแล้วก็พัฒนาโครงสร้างวิจัยระดับแนวหน้าเช่นการจัดทำคลังข้อมูลพันธุกรรมเพื่อการแพทย์แห่งอนาคตการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและการรักษาตลอดจนการวิจัยขั้นสูงเรื่องเทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิดแล้วก็การรักษาด้วยยีนเพื่อนำผลงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการเนี่ยมาใช้ประโยชน์จริงในระบบสาธารณสุขแล้วก็สร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์นะคะดังนั้นเนี่ยหัวใจสำคัญค่ะของ Holistic Wellbeing ก็ขยับไป
สู่เรื่องของ

0: ของการสร้างระบบนิเวศด้านสุขภาพไปเชื่อมโยงกับการใช้งานจริงในภาคส่วนต่างๆนะคะเช่นที่มหิดลเนี่ยเขาบอกมีโมเดลที่ประสบความสำเร็จแล้วเช่นโมเดลบริหารจัดการโรงพยาบาลคู่ขนานเช่นโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณและสิริราชบางโพที่ใช้ระบบบริหารงานประสิทธิภาพสูงนำรายได้จากบริการกลับมาสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยได้โอกาสแล้วก็เปิดให้ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์30บาทได้เข้าถึงการรักษาเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงได้ก็เป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำนะคะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการจัดตั้ง Medical AI Center ค่ะที่ร่วมกับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Nvidia พัฒนาโมเดล AI วินิจฉัยโรคซับซ้อนช่วยเพิ่มขีดความสามารถของแพทย์แล้วก็สร้างความได้เปรียบทางเทคโนโลยีให้กับประเทศไทยนะคะหรือเรื่องของการแพทย์แม่นยำการพัฒนาเทคโนโลยียีนเทอราพีนะคะเพื่อจะรักษาโรคพันธุกรรมโรคซับซ้อนซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ขั้นสูงที่จะดึงเม็ดเงินลงทุนและผู้ป่วยต่างชาติที่มีกำลังซื้อเนี่ยมาสู่ประเทศไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่อยู่ในมหาวิทยาลัยที่จะผลักดันเท่านั้นแต่ว่าก็จะเป็นแกนที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะบอกว่าจะร่วมเปลี่ยนองค์ความรู้ให้เป็นคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะเป็นสปริงบอร์ดสำคัญที่จะผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นฮับด้านเศรษฐกิจสุขภาพและสุขภาวะของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไปนี่ค่ะแผนในด้านของ Wellness Economy ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะนำมาฝากกันในช่วงแรกค่ะช่วงนี้พักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของโลกร้อนร้อนโลกและร้อนมาถึงเราอย่างไรบ้างสักครู่ค่ะ
1: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
2: วันจันทร์วิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองของไทยและของโลกกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัคภาควิวัฒน
0: ์กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้พาไปติดตามเรื่องของสถานการณ์คลื่นความร้อนนะคะที่ปีนี้เนี่ยคงต้องจับตาดูนะคะว่าผลกระทบอันเนื่องมาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็คลื่นความร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้นเนี่ยส่งผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะอย่างเช่นที่ฝรั่งเศสค่ะตอนนี้เนี่ยที่ยุโรปนะคะคุณผู้ฟังท่านไหนที่จะเดินทางไปยุโรปในช่วงนี้เนี่ยลองดูเรื่องของสภาพอากาศกันให้ดีเลยนะคะอย่างที่ฝรั่งเศสค่ะหอไอเฟลรวมไปถึงสถานที่สำคัญอื่นๆที่ปารีสเนี่ยปิดเร็วกว่าปกตินะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจอเรื่องของคลื่นความร้อนที่ระอุมาเป็นระลอกที่3แล้วนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมค่ะซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่11ที่ผ่านมานะคะแผ่นดินใหญ่ฝรั่งเศส1ใน3เนี่ยร้อนระอุเลยแล้วทางการก็มีการเตือนภัยความร้อนระดับสูงสุดรวมถึงในเขตปารีสด้วยนะคะหอไอเฟลปิดให้บริการเร็วกว่ากำหนดในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เวลา16นาฬิกาเพราะว่าคาดการอุณหภูมิที่สูงด้วยนะคะซึ่งปกติค่ะในช่วงฤดูท่องเที่ยวเนี่ยหอไอเฟลจะมีผู้ที่มาท่องเที่ยวปีละ7ล้านคนแล้วก็เขาก็จะเปิดให้ชมถึงดึกดื่นหลังเที่ยงคืนเลยส่วนพิพิธภัณฑ์ที่ดังๆของฝรั่งเศสนะคะไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ลูฟและออร์แซก็ต้องใช้มาตรการปิดเร็วขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะพิพิธภัณฑ์ลูฟก็ปิดให้บริการ 4:00 น.นะคะตั้งแต่ศุกร์ที่10ถึงจันทร์ที่13พิพิธภัณฑ์ออร์แซปิด 5:00 น.ตั้งแต่วันเสาร์ถึงวันพุธที่15นี้นะคะนอกจากนี้ค่ะผู้จัดการแข่งขันจักรยานตูเดอฟรองซ์ก็บอกว่าการแข่งขันระยะทาง 185.5 กิโลในวันอาทิตย์เนี่ยถูกลดระยะทางลง30กิโล

เมตรก็ต้องยกเลิกเส้นทางบนรอบที่เป็นเนินเขาเพราะว่าร้อนจัดนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ผู้จัดเนี่ยตัดสินใจแบบนี้ด้วยนะคะนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นไปทุกวงการเลยนะคะเรื่องของสถานที่จัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์การจัดแข่งกีฬาแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะถ้าดูใน96เขตของฝรั่งเศสนะคะกรมอุตุเนี่ยออกประกาศเตือนความร้อนสูงสุดใน24เขตมีประชากรประมาณ22ล้านคนนะคะที่ได้รับผลกระทบแล้วก็อีก59เขตเตือนภัยความร้อนรองลงมาเป็นสีส้มนะคะส่วนในช่วงวันที่14กรกฎาคมนี้ก็จะเป็นวันเริ่มต้นวันหยุดในวันชาตินะคะก็จะมีคนเดินทางกันเยอะแต่ว่าหลายเมืองเนี่ยเขายกเลิกการจุดพลุเฉลิมฉลองวันชาติเพราะว่าเสี่ยงเกิดไฟไหม้จากสภาพอากาศที่แห้งด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยปีนี้เขาบอกไฟป่าก็เล่นงานฝรั่งเศสกินพื้นที่มาแล้วนะคะดังนั้นทางประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงค่ะก็เรียกร้องให้ชาวฝรั่งเศสเนี่ยระมัดระวังเตือนว่าไฟใน9ใน10ครั้งเนี่ยเกิดขึ้นเพราะกิจกรรมของมนุษย์และความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีก็อาจทำให้ครอบครัวตกอยู่ในความเสี่ยงเป็นภัยต่อผู้ที่ปกป้องเราแล้วก็ทำลายชนบทของเราด้วยนะคะขณะนี้เท่ากับว่าฝรั่งเศสเนี่ยกำลังเผชิญคลื่นความร้อนระลอกที่3นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมค่ะซึ่งเมื่อเดือนมิถุนาก็ถือว่าทุบสถิติไปหลายรายการแล้วนะคะมีผู้เสียชีวิตกว่า 2,000 คนและ300คนในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเพราะว่าร้อนจัดเนี่ยแหละค่ะนอกจากนี้ก็มีเสียงวิจารณ์รัฐบาลด้วยบอกว่าไม่เตรียมการรับมือกับอากาศที่ร้อนจัดที่เกิดถี่ขึ้นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยก็คาดว่าอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญที่ไม่ใช่จะกระทบกับฝรั่งเศสอย่างเดียวนะคะแต่ว่าทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยต่างต้องเจอเรื่องนี้แล้วก็ต้องมีการรับมือแล้วก็มีการรับกับผลกระทบในระยะยาวที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนอีกมุมหนึ่งค่ะเรื่องของโลกร้อนเนี่ยก็กระทบไปถึงการบินด้วยนะคะคุณผู้ฟังเราจะได้ยินว่าโลกร้อนเนี่ยทำให้เกิดหลุมอากาศหรือว่า turbulence ที่รุนแรงแล้วก็บ่อยขึ้นซึ่งสถิติเนี่ยบอกว่าเพิ่มขึ้นในหลายเส้นทางบินเลยนะคะดังนั้นสายการบินต่างๆค่ะเขาเริ่มเอา AI เนี่ยมาใช้พยากรณ์หลุมอากาศเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะนี่ค่ะในมิติของการบินก็บอกว่าภัยเงียบที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดเลยนะคะก็คือเรื่องของหลุมอากาศที่มักจะเกิดขึ้นในสภาพอากาศใสที่ความสูงเกิน 15,000 ฟุตแต่ว่าตรวจจับไม่ได้ด้วยเรดาร์ตรวจอากาศแบบเดิมเหมือนกับพายุทั่วไปนะคะสถิติตั้งแต่ปี79ค่ะบอกว่าหลุมอากาศประเภทนี้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นถึง 55%ในเส้นทางเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกและ 41% ในอเมริกาเหนือถ้าเกิดว่าอุณหภูมิของโลกยังพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องอัตราความรุนแรงของหลุมอากาศก็อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าภายในกลางศตวรรษนี้แล้วก็จะมีผลกระทบกับเรื่องของการบินด้วยนะคะสายการบินก็เริ่มเป็นห่วงกับเรื่องนี้อย่างเช่นถ้าจำกันได้นะคะในปี2024ค่ะมีเที่ยวบิน SQ321 ของสิงคโปร์แอร์ไลน์ก็เจอกับหลุมอากาศที่ตอนนั้นเนี่ยบินอยู่เหนือเมียนมาแล้วก็เครื่องบินลดระดับกระทันหันถึง178ฟุตนะคะก็คิดเป็นความสูงเนี่ยประมาณตึก19ชั้นภายในไม่กี่วินาทีแรงเหวี่ยงก็ทำให้ผู้โดยสารที่ไม่ได้รัดเข็มขัดเนี่ยจะถูกกระแทกขึ้นกับเพดานแล้วก็ช่องเก็บสัมภาระแล้วในไฟนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากหัวใจวายแล้วก็บาดเจ็บสาหัสด้วยนะคะบางรายเนี่ยก็กลายเป็นอัมพาตด้วยนี่คือผลกระทบค่ะมีผู้โดยสารในเที่ยวบินนั้นเนี่ยเล่าว่าใครก็ตามที่ไม่ได้รัดเข็มขัดนิรภัยจะถูกเหวี่ยงขึ้นไปบนเพดานทันทีค่ะเขาบอกเขาเห็นคนลอยในอากาศแล้วก็ไปกระแทกกับช่องเก็บสัมภาระจนเป็นรอยบุบเลยนะคะดังนั้นเนี่ยความรุนแรงแบบนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าแม้ในวันที่ท้องฟ้าดูแจ่มใสแต่ว่าอากาศที่กำลังเคลื่อนอย่างบ้าคลั่งก็สามารถ
ส่งผลกับเครื่องบินแล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตของมนุษย์ได้ในพริบตาเช่นเดียวกันนะคะ

ทีนี้มีนักวิชาการค่ะศาสตราจารย์พอลวิลเลียมนะคะที่อยู่มหาวิทยาลัยเรดดิงนะคะอาจารย์เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์บรรยากาศนะคะก็บอกว่าตั้งแต่ปี79นะคะ40กว่าปีก่อนเนี่ยลมเฉือนเพิ่มขึ้น15%แล้วส่งผลให้หลุมอากาศที่รุนแรงเพิ่มขึ้น55%ดังนั้นค่ะในช่วงปลายศตวรรษนี้เนี่ยเราอาจจะต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ปั่นป่วนกว่าเดิมหลายเท่าตัวแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่ามาตรฐานการรับรองความปลอดภัยของเครื่องบินยังอิงตามข้อมูลยุคปี1960อยู่ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอสำหรับสภาพโลกในปี2050นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นเรื่องน่ากังวลเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะที่เราพูดถึงอากาศร้อนสุดขั้วความร้อนสุดขั้วเนี่ยก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เครื่องบินถูกสั่งระงับการบินบ่อยขึ้นด้วยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าอากาศร้อนมีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศเย็นแล้วทำให้แรงยกและกำลังของเครื่องยนต์เนี่ยลดลงก็เป็นอุปสรรคสำหรับการทะยานขึ้นจากพื้นดินค่ะซึ่งปัญหานี้เนี่ยบอกว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในสนามบินที่มีระดับความสูงเหนือน้ำทะเลมากอย่างเช่นท่าอากาศยานนานาชาติเดนเวอร์สนามบินที่ถือว่าใหญ่แล้วก็คึกคักที่สุดในรัฐโคโลราโดของสหรัฐซึ่งมีความหนาแน่นของอากาศต่ำเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะอันนี้ประเด็นหนึ่งค่ะส่วนนักอุตุนิยมวิทยาก็อธิบายบอกว่าเครื่องบินแต่ละประเภทเนี่ยมีขีดจำกัดอุณหภูมิที่แตกต่างกันนะคะซึ่งเครื่องบินพาณิชย์ขนาดใหญ่ก็จะบินได้อย่างปลอดภัยที่อุณหภูมิไม่เกิน52องศาเซลเซียสดังนั้นในอนาคตเนี่ยถ้าความร้อนสูงเกินพิกัดสายการบินก็จะต้องลดน้ำหนักบรรทุกลงเช่นลดจำนวนผู้โดยสารจำกัดสัมภาระหรือว่าเลื่อนเที่ยวบินไปในช่วงที่อากาศเย็นกว่าเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันสภาพอากาศเลวร้ายเนี่ยจะไม่สามารถคาดเดาได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะจนทำให้การจัดลำดับการบินล้มเหลวเกิดปรากฏการณ์ Airplane Purgatory ขึ้นบ่อยๆซึ่งก็คือผู้โดยสารเนี่ยต้องติดอยู่ในเครื่องที่จอดนิ่งๆอยู่บนรันเวย์หรือลานจอดคือลงจากเครื่องก็ไม่ได้นะคะอยู่แบบนั้นหลายๆชั่วโมงเช่นในปีที่แล้วเนี่ยสหรัฐเจอการเลื่อนเที่ยวบินนานกว่า3ชั่วโมงบนรันเวย์สูงกว่า700ครั้งซึ่งถือว่าสูงสุดในรอบทศวรรษอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลที่มาจากเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเนี่ยเขาบอกว่าสายการบินก็มักจะกักผู้โดยสารไว้บนเครื่องให้พร้อมบินทันทีที่สภาพอากาศเอื้ออำนวยนะคะแต่ว่าผู้โดยสารก็ต้องทุกข์ทรมานคือติดอยู่บนนั้นเนี่ยใช้เวลามากขึ้นไม่รู้ว่าจะได้บินเมื่อไหร่นะคะส่วนสมาคมการบินแห่งอเมริกาค่ะยอมรับว่ารูปแบบอากาศที่รุนแรงและคาดเดาไม่ได้มากขึ้นส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินการของสนามบินแล้วก็การจราจรทางอากาศด้วยนะคะอันนี้คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนการรับมือค่ะเพื่อจะรับมือกับท้องฟ้าที่อันตรายขึ้นนะคะตอนนี้สายการบินเขาเริ่มนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้อย่างเช่น All Nippon Airways หรือว่า ANA ค่ะใช้ AI ทำนายหลุมอากาศด้วยความแม่นยำถึง 86% ส่วน British Airways เขามีระบบ Flight Watch นะคะเพื่อแสดงผลเส้นทางบินและพื้นที่เสี่ยงภัยแบบ Real Time ช่วยให้การสื่อสารกับทางหอบังคับการบินรวดเร็วขึ้นส่วนสายการบิน Emirates ค่ะก็บอกว่าแม้ว่าจะไม่สามารถรับประกันเที่ยวบินที่ไร้ความปั่นป่วนได้ 100% แต่ว่าการเอา AI มาช่วยเนี่ยก็ช่วยลดอุบัติเหตุจากหลุมอากาศที่รุนแรงและไม่คาดคิดลงได้ในช่วงปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะอุตสาหกรรมการบินเนี่ยเขาก็พยายามที่จะแชร์ข้อมูลกันเขามีแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Turbulence Aware นะคะเป็นของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศที่จะรวบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์บนเครื่องบินนับล้านต่อปีเนี่ยข้อมูลก็จะส่งให้กับนักบินลำอื่นเนี่ยได้รู้ตำแหน่งของหลุมอากาศด้วยแทนที่จะรอการแจ้งเตือนที่อาจจะช้าไปหรือว่าไม่แม่นยำนะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายเขาก็คือจะได้เอาข้อมูลเนี่ยมาเชื่อมกันทั้งหมดแล้วก็นักบินเนี่ยก็จะได้เห็นจากหน้าจอที่แสดงออกมาว่า

ว่าเส้นทางบินที่ปลอดภัยเนี่ยเป็นยังไงก็ช่วยกันลดความเสี่ยงค่ะส่วนผู้ผลิตเครื่องบินอย่างโบอิ้งนะคะก็กำลังใช้เครื่องจำลองการบินที่ทันสมัยทดสอบซอฟต์แวร์ควบคุมการบินอัตโนมัติวิศวกรเนี่ยพยายามจะโปรแกรมให้ส่วนปีกและหางของเครื่องบินขยับเพื่อจะต้านแรงลมหมุนแล้วก็ดูดซับแรงกระแทกจากหลุมอากาศช่วยให้ผู้โดยสารรู้สึกถึงความสั่นสะเทือนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี่นะคะก็ต้องรับมือกันทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมการบินค่ะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยสายการบินบางแห่งก็ยังลังเลที่จะลงทุนในซอฟต์แวร์ตรวจวัดหลุมอากาศแบบเรียลไทม์เพราะว่าต้นทุนเนี่ยยังสูงอยู่นะคะแต่ว่าก็เริ่มมีบางสายที่เริ่มมีมาตรการแล้วนะคะแต่ว่าแน่นอนเลยคือง่ายที่สุดเนี่ยอยู่ที่ตัวผู้โดยสารเองเช่นบางสายการบินนะคะ Korean Air เลิกเสิร์ฟบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพื่อจะลดความเสี่ยงจากการโดนน้ำร้อนลวกขณะเกิดหลุมอากาศค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยทุกสายการบินเนี่ยเขาต้องเน้นย้ำให้ผู้โดยสารรัดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่อยู่บนเครื่องนะคะกลายเป็นกฎเหล็กที่สำคัญเลยนะคะก็บอกว่ายังไงถ้าเกิดไม่ได้ไปห้องน้ำนะคะกลับมานั่งอยู่กับที่เนี่ยอยู่ที่ที่นั่งก็รัดเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัยนะคะอันนี้ผลกระทบกับเรื่องของการบินค่ะขณะเดียวกันในภาพใหญ่นะคะความร้อนรุนแรงที่มาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทั่วโลกกำลังเจออยู่เนี่ยนะคะที่จะเจอเนี่ยก็จะเจอรุนแรงขึ้นบ่อยขึ้นยาวนานขึ้นเมืองต่างๆก็เริ่มทดสอบระบบเตือนภัยแล้วก็มาตรการปรับตัวเพื่อปกป้องประชาชนให้ปลอดภัยด้วยนะคะก็มีการวิเคราะห์กันบอกว่าประชากรประมาณ4ใน5ของประชากรโลกเลยนะคะประมาณ6,300ล้านคนค่ะต้องเจอกับอุณหภูมิที่สูงผิดปกติในพื้นที่ของตัวเองอย่างน้อยๆเป็นเวลา1เดือนจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์นี่แหละค่ะแล้วความร้อนเนี่ยส่งผลกระทบต่อทุกคนและตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเมืองนะคะเมืองต่างๆอาจจะมีอุณหภูมิสูงถึง 4.4 องศาเซลเซียสขึ้นอยู่กับเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยนะคะแต่ว่าหลายเมืองเนี่ยเขาเริ่มมีมาตรการจริงจังแล้วเพื่อจะแจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับความเสี่ยงจากความร้อนรุนแรงแล้วก็ต้องปรับตัวต่อความร้อนนะคะดูรายงานจาก earth.org ค่ะบอกว่าประชาชนหลายล้านคนเนี่ยอยู่ภายใต้ประกาศเตือนภัยความร้อนท่ามกลางคลื่นความร้อนที่ทำลายสถิติเดิมระบบเตือนภัยความร้อนเป็นเครื่องมือสำคัญที่ออกแบบมาเพื่อแจ้งเตือนชุมชนเกี่ยวกับคลื่นความร้อนแล้วก็เหตุการณ์อากาศร้อนจัดนะคะปัจจุบันก็มีการใช้งานในเมืองหลายร้อยแห่งทั่วโลกตั้งแต่ลาสเวกัสไปจนถึงฮ่องกงเพื่อแจ้งเตือนแล้วก็ให้คำแนะนำแก่ประชาชนรวมไปถึงหน่วยงานท้องถิ่นค่ะเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจนอยู่ในระดับอันตรายประชาชนก็จะได้รับคำแนะนำให้ต้องทำให้ร่างกายเย็นดื่มน้ำให้มากหรือว่าต้องไปอยู่ในที่ที่มีเครื่องปรับอากาศอย่าไปทำกิจกรรมกลางแจ้งอะไรแบบนี้นะคะก็ลาสเวกัสถึงฮ่องกงเนี่ยเขามีระบบการแจ้งเตือนแล้วซึ่งที่ผ่านมานะคะถ้าดูแนวโน้มเนี่ยคำเตือนก็อาจยังไม่พอที่จะป้องกันการเสียชีวิตของผู้คนได้นะคะเพราะว่าอากาศร้อนเนี่ยร้อนมาแบบว่าบางพื้นที่เขาจะไม่คุ้นเคยกับสภาพอากาศร้อนจัดค่ะก็ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ร้ายแรงต่อชีวิตนะคะอันนี้เกิดขึ้นแล้วส่วนอย่างสหราชอาณาจักรค่ะประเทศที่เขาไม่ได้มีชื่อเสียงเรื่องของสภาพอากาศอบอุ่นเนี่ยแต่ตอนนี้พอไปเจอภาวะโลกร้อนนะคะทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติก็มีประกาศเตือนภัยสีแดงเลยถือว่าเป็นความร้อนรุนแรงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อปี2022เดือนนี้ค่ะเดือนกรกฎาคมหลังจากปีนั้นเนี่ยเป็นปีแรกที่อุณหภูมิแตะ40องศานะคะตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลมาแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจากความร้อนในฤดูร้อนปี22เนี่ยเกือบ 3,000 คนเลยนะคะตัวเลขจริงเนี่ยไม่รู้ว่าเยอะกว่านี้ไปหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ที่ทางการแจ้งนะคะก็เท่ากับว่าหลังจากปีนั้นเนี่ย
สหราชอาณาจักรก็ยังทำสถิติอุณหภูมิสูง

ใหม่อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ความร้อนก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญเลยว่าจะช่วยเรื่องของการเตือนภัยความร้อนยังไงบ้างโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือว่าคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งเนี่ยนะคะอันนี้คือปัญหาสำคัญเลยแล้วก็อีกอุปสรรคหนึ่งค่ะเขาบอกว่าการสื่อสารความเสี่ยงจากความร้อนเนี่ยยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะคะคืออย่างในสหราชอาณาจักรเนี่ยผู้คนเขาไม่คุ้นเคยกับสภาพอากาศร้อนจัดดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการพูดถึงเรื่องของการมีการสื่อสารเรื่องของการปฏิบัติต่อคลื่นความร้อนเช่นเดียวกับภัยพิบัติในรูปแบบอื่นๆเนี่ยต้องบอกนะคะว่าความร้อนอันตรายถึงชีวิตด้วยไปดูที่สเปนกันหน่อยค่ะปี22เนี่ยสเปนเมืองเซบียานะคะเป็นเมืองที่ร้อนที่สุดในยุโรปก็เอาแนวคิดเนี่ยมาทดลองใช้แล้วก็ตั้งชื่อคลื่นความร้อนที่กินเวลานาน6วันว่าโซนะคะผลการศึกษาก็บอกว่ามี6%ของผู้ตอบแบบสำรวจนะคะจำชื่อคลื่นความร้อนได้แม้ว่าจะผ่านไป2เดือนแล้วก็เข้าใจเรื่องความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนมากขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันก็ยกระดับขึ้นไปอีกนะคะก็มีหลายมุมเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการสภาพอากาศร้อนกับการคุ้มครองแรงงานอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่พอความร้อนรุนแรงขึ้นการดูแลผู้ที่มีความเสี่ยงผู้ที่เป็นแรงงานกลางแจ้งที่ต้องอยู่กับอุณหภูมิสูงเป็นเวลานานเนี่ยจะทำยังไงนะคะก็มีตัวอย่างของบางประเทศค่ะที่รัฐบาลเขาต้องจัดตารางเวลาทำงานเป็นช่วงเวลาที่อากาศเย็นกว่าจัดให้มีพื้นที่ที่มีร่มเงาแล้วก็ต้องพูดถึงเรื่องของการหยุดให้ดื่มน้ำลดอุณหภูมิร่างกายอันนี้ก็จำเป็นนะคะอย่างเช่นฮ่องกงค่ะฮ่องกงเนี่ยอุณหภูมิช่วงฤดูร้อนอยู่ที่32-35องศานะคะแต่ว่าเขามีความชื้นสูงต่อเนื่องหลายเดือนเขาก็เลยมีระบบเตือนภัยความเครียดจากความร้อนหรือว่า heat stress เพื่อจะดูแลแรงงานกลางแจ้งนะคะก็จะมีการเตือนเป็นสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีดำค่ะมีเป้าหมายก็คือให้นายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยเข้าใจระดับความเครียดจากความร้อนระหว่างการทำงานกลางแจ้งหรือว่าภายในอาคารที่ไม่มีระบบปรับอากาศได้ดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นผลมาจากที่มีองค์กรพัฒนาเอกชนของฮ่องกงเขาบอกว่าเมื่อปี2024ค่ะก็มีการเรียกร้องให้รัฐเนี่ยทบทวนระบบเตือนภัยความเครียดจากความร้อนหลังจากที่ไปถามพนักงานกวาดถนนแรงงานกลางแจ้งหลายๆสิบคนเลยนะคะบอกว่าเขาเคยมีอาการอ่อนเพลียกระหายน้ำปวดศีรษะเวียนศีรษะอุณหภูมิร่างกายสูงคลื่นไส้แม้ว่านายจ้างเนี่ยจะมีการจัดหามีการดูแลรูปกรณ์ต่างๆมีพัดลมมีเสื้อผ้าที่เหมาะสมมีน้ำดื่มให้แล้วนะคะซึ่งวันที่14กรกฎาคมของปีนั้นที่เผยแพร่รายงานนะคะฮ่องกงเนี่ยเขาประกาศเตือนภัยความเครียดจากความร้อนในระดับสีเหลืองอำพันไปแล้ว96ครั้งนะคะอันนี้ก็เรื่องของวิธีการจัดการแล้วก็การช่วยเหลือแรงงานที่ทำงานกลางแจ้งนะคะเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจเลยขณะเดียวกันค่ะเมืองต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่อาจจะเป็นความปกติใหม่ในอนาคตนะคะเช่นในพื้นที่ที่ขาดแคลนพื้นที่สีเขียวเนี่ยก็คงต้องคิดเรื่องนี้ให้มากขึ้นนะคะอย่างฮ่องกงเนี่ยเขาใช้พืชพันธุ์ที่สามารถซึมซับน้ำได้เนี่ยเอามาปลูกแทนในพื้นที่ที่เป็นป่าคอนกรีตที่ไม่สามารถซึมน้ำได้นะคะอันนี้ก็จะต้องให้มีพื้นที่แบบนี้เยอะขึ้นนะคะเพราะว่าคอนกรีตถนนลาดยางสีเข้มหรือว่าหลังคาอาคารจะสะสมความร้อนแล้วก็เกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองนะคะอากาศก็จะยิ่งร้อนเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของมาตรการบรรเทาความร้อนที่ทำให้เมืองเย็นลงผ่านการวางผังเมืองการออกแบบให้รอบคอบเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เมืองนะคะจะต้องให้ความสำคัญเลยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการปลูกต้นไม้นะคะ

หลายคนอาจจะเคยได้ยินตัวอย่างของสิงคโปร์ที่เขามีแนวทางแบบนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคะถือว่ามีการวางแผนผังเมืองอย่างยั่งยืนแล้วก็ลดอุณหภูมิในพื้นที่ได้สำเร็จนะคะก็คือเขาปลูกต้นไม้กว่า7

0: ประชากรเขามี45%นะคะที่บอกว่าต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่รับรู้ได้สูงขึ้นอย่างน้อยๆเนี่ยประมาณ4.4องศานะคะเขาได้มีพื้นผิวถนนเย็นหรือว่า cool pavement นะคะที่จะเป็นการทำผิวถนนเนี่ยเคลือบด้วยวัสดุสะท้อนแสงซึ่งช่วยสะท้อนรังสีจากดวงอาทิตย์แทนที่จะดูดซับความร้อนก็ต้องใช้นวัตกรรมกับเมืองนะคะเพื่อจะลดความร้อนด้วยนะคะรวมไปถึงเขาต้องมีการตั้งศูนย์คลายร้อนนะคะในสถานที่ต่างๆเนี่ยให้มีพื้นที่ปรับอากาศมีน้ำดื่มให้กับประชาชนด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่หลายๆเมืองเนี่ยต้องทำกันแล้วนะคะแล้วก็คงต้องเตรียมแผนรับมือหลังจากนี้เนี่ยคงจะเป็นปัญหาระยะยาวจริงๆนะคะที่คงจะต้องเจอกันต่อไปค่ะนี่คือเรื่องของความร้อนนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะก็คือเรื่องของการลงทุนใน AI นะคะปิดท้ายไว้หน่อยแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาต่อเรื่องนี้กันนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยที่เรากำลังมีแผนผลักดันยุทธศาสตร์ AI Semiconductor นะคะน่าสนใจค่ะเพราะว่าตลาด AI ในไทยเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง50,000 ล้านบาทแต่ว่าเงินก้อนนี้เนี่ยกลับไหลไปสู่กระเป๋าบริษัทข้ามชาติถึงประมาณ47,000 ล้านบาทแล้วก็ทิ้งส่วนแบ่งให้กับผู้ประกอบการไทยเนี่ยแค่2,000-3,000 ล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะเพิ่งจะมีงาน From AI Trend to Real Business Impact เปลี่ยนเทรนด์ AI ให้เป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจจริงนะคะแล้วก็เปิดตัว UTCC AI Institute ศูนย์กลางการพัฒนา AI เพื่อธุรกิจแห่งอนาคตนะคะขับเคลื่อนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็มีรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแล้วก็ผู้บริหารภาครัฐภาคเอกชนนะคะมาร่วมกันขับเคลื่อนโปรเจกต์นี้ด้วยนะคะอาจารย์บอกว่า AI กำลังเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจและกติกาการแข่งขันดังนั้นมหาวิทยาลัยก็ต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนไปสู่แพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงองค์ความรู้กับการใช้งานจริงแล้วก็ที่สำคัญประเทศไทยยังขาดกลไกที่เชื่อม AI กับธุรกิจจริงอย่างเป็นระบบนะคะดังนั้น UTCC AI Institute จึงเกิดขึ้นเพื่อจะตอบโจทย์นี้นะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยววันพุธนะคะวันพุธมาขยายความกันต่อกับเรื่องนี้น่าสนใจมากๆนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาทุกฟังไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่เช้าวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันจันทร์ดำเนินรายการโดยประวินไมบ่ายคล้อย
2: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยบรมพิมานตั้งชื่อตามพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นชุดไทยสำหรับงานพิธีตอนค่ำงานเต็มยศหรือครึ่งยศองค์ประกอบของชุดไทยบรมพิมานหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัวเสื้อเป็นเสื้อแขนยาวกรอมข้อมือคอกลมมีขอบตั้งและตัวเสื้อนั้นผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าส่วนผ้านุ่งตัดแบบติดกันเป็นชุดเดียวผ้าจีบข้างหน้ายาวจรดข้อเท้าและมีชายพกไม่ผ่าหลังหรือผ่าข้างคาดเข็มขัดไทยและใส่เครื่องประดับเข้ากับชุดนอกจากนี้ยังสามารถประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้อีกด้วย

0: ูบซ้อมเต้นคอเวอร์เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานๆชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวออนแอร์พักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
1: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
2: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
1: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
2: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
1: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
2: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
1: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
2: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
1: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
2: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
1: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
3: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
0: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
2: โหลดกันเยอะๆนะคะ
4: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่ารำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนไปอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
0: ์บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
5: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติ่งกลับมาจากโรงเรียนนะครับ

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับนายกและผู้ว่ากทมลงพื้นที่ย่านลาดพร้าวหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวที่ฆ่าชีวิตผู้คนถึง27รายเมื่อเวลา 23:57 นาทีของเมื่อวานนี้ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวใกล้เคียงซอยลาดพร้าว1ซึ่งเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสารได้เร่งลงพื้นที่เกิดเหตุทันทีหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุโดยพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ประสบภัยติดค้างอยู่ภายในอาคารเป็นจำนวนมากกระทั่งเวลา 0:26 นาทีของวันนี้เจ้าหน้าที่นักผจญเพลิงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ในวงจำกัดและในเวลา 1:25 นาทีของวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงพื้นที่เกิดเหตุโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขณะลงพื้นที่ว่าเท่าที่ทราบตอนนี้คือถามจากนักดนตรีที่ประสบเหตุบอกว่ามีควันออกมาจากโรงคัทเอาท์ตรงเวทีแป๊บเดียวไฟก็ดับแล้วก็มีเสียงระเบิดควันเต็มไปหมดต่างคนต่างวิ่งแล้วผู้เคราะห์ร้ายส่วนใหญ่วิ่งเข้าไปหลังอาคารในห้องน้ำซึ่งก็ไม่มีประตูหนีไฟที่ชัดเจนหรือด้วยอาการตกใจวิ่งเพื่อหลบควันเพราะว่าด้านโถงห้องอาคารมีควันไฟลุกมีระเบิดปะทุขึ้นมา

0: ครู่เดียวไฟก็ไม่หมดส่วนร่างผู้ประสบเหตุทั้งหมดได้นำออกมาจากในร้านแล้วเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์โดยได้ทำการพิสูจน์อัตลักษณ์ในเบื้องต้นก่อนที่จะส่งไปนิติเวชเพื่อแยกเพศชายและเพศหญิงแล้วก็พยายามที่จะดูว่ามีหลักฐานที่ติดตัวอยู่หรือไม่จากนั้นในเวลา 2:00 น.นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางถึงจุดเกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความเสียหายซึ่งนายชัชชาติแถลงสรุปเหตุการณ์เบื้องต้นโดยพบผู้ประสบภัยรวมทั้งหมด90คนแบ่งเป็นผู้เสียชีวิต27รายบาดเจ็บ63คนในจำนวนนี้มีอาการสาหัส22คนและพบร่างผู้เสียชีวิตกระจุกตัวตรงทางหนีไฟที่มีอยู่2เส้นทางคาดว่าในขณะเกิดเหตุมีสิ่งกีดขวางทำให้ออกไม่สะดวกและพบเพลิงลามไวตามเพดานจากวัตถุตกแต่งและในเวลา 9:00 น.เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีมีกำหนดการลงพื้นที่ปูพรมเพื่อตรวจสอบสภาพที่เกิดเหตุและวัตถุพยานอย่างละเอียดเพื่อสรุปสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ที่แท้จริงสำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อตามหาญาติที่สูญหายสามารถไปลงทะเบียนได้ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พหลโยธินหรือติดต่อได้ที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินหมายเลขโทรศัพท์025122447-9และปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับเกิดเหตุไฟป่าขั้นรุนแรงในพื้นที่ตอนใต้ของสเปนซึ่งทำลายพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรกว่า 41,000 ไร่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของสเปนได้ลงพื้นที่จังหวัดอัลเมเรียทางตอนใต้ของประเทศหลังเกิดไฟป่ารุนแรงพร้อมหน่วยฉุกเฉินทางทหารอีกราว220นายและอากาศยานกว่า30ลำโดยได้ระดมฉีดน้ำดับไฟตามแนวเนินเขาใกล้กับเมืองลอสกันยาดอสและหมู่บ้านเบดาในจังหวัดอัลเมเรียแคว้นอันดาลูเซียอย่างต่อเนื่องเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งไฟป่าเผาทำลายพื้นที่ป่าและพื้นที่ทางการเกษตรไปแล้วมากกว่า 41,250 ไร่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและยังมีผู้สูญหายอีก23คนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่อาศัยหรือท่องเที่ยวในแถบนั้นและจากการสอบสวนเบื้องต้นคาดว่าต้นเพลิงของไฟป่าเกิดจากสายไฟฟ้าแรงสูงชำรุดและตกมาในคูน้ำข้างทางจนเกิดประกายไฟแต่บริษัทผู้ให้บริการด้านไฟฟ้าปฏิเสธและโต้แย้งข้อสันนิษฐานนี้และทั้งหมดนี้คือทันข่าว 9:00 น.จากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา 13:00 น.

0: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
1: See You Delight 101.5 FM
0: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 11:55 นทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
2: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Innovative Wisdom นะครับคุณผู้ฟังก็จะได้พบกับสาระน่ารู้นะครับเรื่องราวแนวโน้มแนวคิดนะครับว่าด้วยเรื่องของเกี่ยวกับการบริหารจัดการนะครับได้ทางที่นี่สถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz แห่งนี้ครับสำหรับเช้าวันนี้ครับผมเดชาวัฒนไพศาลเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับคุณฟังครับวันนี้ผมมีคำศัพท์คำหนึ่งครับที่จริงๆก็ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ก่อนนะครับที่ผมเล่าให้คุณฟังเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบของ AI นะครับที่จะเข้ามาแทนที่การทำงานของบางอาชีพนะครับวันนี้ก็ต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับ AI อีกมุมหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็น

ศัพท์ที่พัฒนานะครับมาจากทางด้านจิตวิทยานะครับซึ่งก็ว่าได้เรื่องเกี่ยวกับอคตินะครับหรือว่า bias นะครับวันนี้ชวนคุณผู้ฟังคุยเรื่อง automation bias นะครับ automation ก็คือเราไว้วางใจระบบอัตโนมัติมากเกินไปหรือเปล่านะครับเมื่อเราไว้วางใจมากไปเราก็อาจจะเกิดความเอ็นเอียงโน้มเอียงนะครับลำเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งคือเชื่อเขาจนไม่ได้มองข้อเท็จจริงก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผู้ฟังใช้ระบบนำทาง GPS ไหมครับในขณะเดินทางนะครับเช่น GPS บอกว่าเราควรตรงไปเลี้ยวไปทางนั้นมุ่งหน้าไปทางนี้นะครับส่วนใหญ่เราก็เชื่อใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเอ๊ะทำไมยิ่งขับไปทางแคบลงเล็กลงนะครับทำไมไม่มีรถเลยนะทำไมไม่มีใครผ่านมาเลยนะครับไม่รู้แหละนะครับ GPS เขาเตือนเรามาอย่างนั้นเราก็เดินตามเข้าไปนะครับขับรถตามเข้าไปนะครับแต่ว่าเราอาจจะได้ยินข่าวคราวบอกว่าคนขับรถตกทางตกสะพานไปนะครับเพราะว่าเชื่อระบบนำทางนะครับอันนี้ครับเป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับที่เป็นเรื่องราวของ automation bias นะครับซึ่งเราอาจจะมีระบบต่างๆนะครับที่ช่วยแก้เตือน notify นะครับทำให้ชีวิตของเราสะดวกง่ายเร็วนะครับแม้กระทั่งเราอาจจะนึกว่ามันมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับนะเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเราก็จะเกิดความเคยชินใหม่นะครับเราก็มีความเชื่อมั่นในความแม่นยำของระบบเพราะว่าระบบมันเก่งขึ้นนะครับและเราก็จะไว้วางใจระบบขึ้นนะครับนะโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นะครับมันก็ทำให้เราเกิดสภาวะที่เรียกว่าอคตินะครับ bias จากความรู้สึกเชื่อมั่นนะครับนะในระบบมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ automation bias นะครับไม่ได้บอกว่าระบบอัตโนมัติเครื่องมือทางดิจิตอล AI นั้นไม่ดีนะหรือว่าเป็นภัยคุกคามต่อเรานะครับผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราไว้วางใจเชื่อมั่นนะครับในการแจ้งเตือนหรือผลลัพธ์ที่ได้มาจากระบบเนี่ยมากเกินไปนะครับจนกระทั่งเราหยุดคิดเลิกคิดเลิกสงสัยเลิกตรวจสอบนะครับหรือไม่ใช้วิจารณญาณของตัวเองไปละนะครับก็คือเราไม่ใช้สมองละนะครับเราไว้วางใจมันมากนะครับพูดง่ายนะครับเมื่อระบบอัตโนมัติบอกว่าถูกนะครับเราก็เชื่อว่าถูกนะครับแต่บางทีครับคุณผู้ฟังสิ่งที่เกิดขึ้นหน้างานข้อเท็จจริงที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้นะครับมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้นะครับเหมือนกับที่ผมได้เล่าให้ฟังถึงระบบนำทาง GPS นะครับถึงแม้ว่าตรงหน้าเราจะมีป้ายบอกว่าถนนปิดห้ามผ่านกำลังซ่อมนะครับแต่บอกว่า GPS บอกว่าไปได้ให้ตรงไปนะครับคุณฟังจะเชื่ออะไรครับเชื่อระบบนำทางหรือเชื่อข้อเท็จจริงที่อยู่ตรงหน้าตามสายตาที่เราเห็นว่าถนนปิดนะครับเรามีแนวโน้มจะเป็นแบบไหนครับนะฮะจากงานวิจัยนะครับเขาก็บอกว่านะครับมนุษย์เราปัจจุบันเนี่ยครับมีแนวโน้มที่จะเชื่อระบบนำทางหรือว่าระบบอัตโนมัติมากกว่าสิ่งที่มนุษย์เห็นหนาด้วยตาของตัวเองนะครับนี่แหละครับAutomation bias นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเรายังมีตัวอย่างอื่นอีกนะครับเช่นคนทำงานในระบบการผลิตนะครับมีสัญญาณแจ้งนะครับเป็นไฟเขียวนะครับบอกว่า

ครื่องจักรนะครับปกติทุกอย่างทำงานปกติเพราะว่าบนหน้าจอนะครับระบบต่างๆแจ้งบอกว่าทุกอย่างอยู่ในไฟเขียวนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับเครื่องจักรในวันนี้เนี่ยเสียงดังคลืดคลาดผิดปกตินะครับไม่เคยเสียงดังแบบนี้มาก่อนนะครับหรือว่าอุณหภูมินะครับในกระบวนการผลิตนะครับมันสูงขึ้นแปลกๆหรือว่ามีกลิ่นไหม้นะครับนะเกิดขึ้นนะครับในขณะที่กำลังดำเนินงานอยู่นะฮะแต่หน้าจอบอกว่ายังเขียวอยู่นะครับเรายังคงเชื่อหน้าจอไหมหรือว่าเราควรจะเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นในทางกายภาพนะครับในทางการเงินนะครับระบบอัตโนมัติบอกว่าลูกค้าที่มาขอสินเชื่อนะครับจากข้อมูลต่างๆประเมินแล้วนะครับฟันธงมีความเสี่ยงต่ำนะครับระบบแนะนำให้พนักงานอนุมัติสินเชื่อตามคะแนนที่คำนวณได้นะโดยที่ไม่ได้บอกว่าจะต้องไปดูอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นที่มาของรายได้นะครับความสม่ำเสมอของรายได้อุปนิสัยในการจับจ่ายหนี้สินที่อยู่ๆก็เพิ่มขึ้นนะครับนะเมื่อเทียบกับหลายๆปีก่อนนะอย่างเห็นได้ชัดนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะทางกายภาพด้วยที่ระบบเนี่ยอาจจะมองข้ามไปหรือว่ามองไม่เห็นนะครับนะทำนองนี้ในทางการแพทย์ก็อาจจะมีแบบนี้เหมือนกันนะครับผลการวิเคราะห์แลบเอ็กซเรย์นะครับเร็วชัดเจนแม่นยำแต่ว่าความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วยอาจจะเป็นอีกแบบนึงนะครับความรู้สึกนึกคิดของผู้ป่วยอาจจะเป็นอีกแบบนึงนะครับแต่ว่าผู้ทำงานอาจจะเชื่อนะครับข้อมูลที่ได้จากระบบนะครับจนกระทั่งไม่ได้นึกถึงหรือละเลยนะครับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงหรือทางกายภาพอื่นๆเนี่ยได้นะครับคุณผู้ฟังครับทำไมถึงเป็นเช่นนี้ครับนะนี่เกิดขึ้นได้กับคนทุกคนเลยนะครับเราท่านๆนะครับส่วนสำคัญนะครับมาจากเพราะว่าการทำงานของสมองนะครับสมองของเราครับมีแนวโน้มที่อยากจะช่วยเราประหยัดพลังงานครับตรงไหนที่ไม่ต้องอาศัยการประมวลผลของสมองนะสมองก็จะเปลี่ยนโหมดไปใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วประสบการณ์เดิมนะครับข้อมูลอัตโนมัติที่มาจากผู้ช่วยคนอื่นนะครับเพราะว่าสมองพยายามที่จะสงวนพลังงานเอาไว้นะครับเพื่อให้ประหยัดแล้วก็เอาพลังงานนี้ไปใช้ในเรื่องอื่นต่อไปนะครับและยิ่งถ้าระบบนะครับมันมีการ presentation นะครับที่มันเป็นวิทยาศาสตร์มีกราฟมีอินโฟกราฟิกแยกสีเขียวสีแดงมีตัวเลขนะครับมีการเปรียบเทียบนะครับเราจะรู้สึกว่าระบบเนี่ยให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยปริยายทั้งที่ในความเป็นจริงความสวยงามตัวเลขละเอียดนะครับก็ไม่ได้บอกว่าข้อมูลนั้นเนี่ยถูกต้องแม่นยำเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็บอกว่าวิจัยบอกว่านะครับมนุษย์เรามักที่จะเชื่อระบบนะครับทั้งที่ระบบอาจจะผิดก็ได้นะครับเรากลับไม่ตรวจสอบนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับในการรับสมัครผู้สมัครงานนะครับผู้รับสมัครงานก็ปฏิเสธเลยครับเพราะว่าระบบมันบอกว่าไม่เข้าข่ายคุณสมบัติไม่ได้นะครับตัดทิ้งเลยนะฮะทั้งจริงๆแล้วนะครับถ้าเรามานั่งอ่านประวัติด้วยตามนุษย์จริงๆเนี่ยผู้สมัครคนนั้นมีประวัติที่น่าสนใจนะครับประสบการณ์ตรงวุฒิภาวะได้นะครับอะไรต่างๆนี่เข้าทางเลยครับแต่ว่าระบบมันตัดเลยนะครับเพราะว่าพารามิเตอร์บางอย่างเนี่ยที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยมันไปเข้าข่ายตรงนั้นเนี่ยพอดีนะครับอันนี้เราเชื่อระบบมากเกินไปหรือตรงกันข้ามครับเราไม่ทำอะไรเลยครับเพราะว่าระบบไม่ได้เตือนนะฮะอย่างเช่นเรามองทุกอย่างเป็นปกติไม่มีการแจ้งเตือนไม่มีอะลามนะครับทั้งที่หน้างานเนี่ยมันมีความไม่ชอบ

มาพากลบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นนะครับแต่เป็นเพราะว่าระบบมันราบเรียบเราจึงประเมินว่ามันราบรื่นไปด้วยนะฮะนี่แหละครับคือ2ด้านที่เกิด automation bias นะครับและเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆระบบทำงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆเราก็เชื่อมั่นนะครับสะสมความไว้วางใจของระบบมากเกินไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเกิดเรียกว่าเกินความเป็นจริงไปนะครับซึ่งเราอาจจะให้เหตุผลนะครับให้เหตุผลได้นะครับบอกว่านี่ระบบเนี่ยทำงาน24ชั่วโมงได้สะสมข้อมูลได้ไม่มีขอบเขตจำกัดไม่มีอารมณ์นะครับไม่เหนื่อยนะครับที่สำคัญครับระบบเราเชื่อว่าไม่มีอคตินะครับดังนั้นการแจ้งเตือนการตัดสินใจการให้ข้อมูลนะครับมันไม่เหมือนมนุษย์เพราะว่าระบบไม่มีสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็ยิ่งไว้วางใจออโตเมชันระบบอัตโนมัติเนี่ยมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ฟังครับแต่อย่าลืมนะครับระบบอัตโนมัติก็ดี AI ก็ดีจริงครับมันไม่เหนื่อยมันไม่มีอารมณ์มันไม่มีอคติครับมันไม่มีอคติจากอารมณ์แต่นะครับระบบอัตโนมัติอาจจะสะสมข้อมูลเดิมนะครับถ้าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องพารามิเตอร์ที่ไม่ถูกต้องเกณฑ์ที่ไม่ถูกต้องวิธีการเก็บข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปนะครับหรือเงื่อนไขบางอย่างที่ถูกกำหนดไว้สิ่งเหล่านี้ครับมันกลับสร้างอคติให้กับระบบโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับและอคตินั้นก็จะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณผู้ฟังครับเราจะทราบได้ยังไงครับว่าข้อมูลที่เรามีเงื่อนไขที่เราใส่เข้าไปคำสั่งที่เราชี้แจงกับมันนะครับกติกามันถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนมีปัญหาหรือเปล่านะครับจริงไหมครับถ้าสารตั้งต้นสมบูรณ์แบบผลลัพธ์ก็มีแนวโน้มสมบูรณ์แบบใช่ไหมครับแต่ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเรายังไม่รู้อะไรเยอะเลยครับตราบเท่าที่สารตั้งต้นไม่ได้สมบูรณ์ครบถ้วน 100% นั่นแปลว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องไม่ได้ครบถ้วนไม่ได้แม่นยำนะครับนะในแบบนั้นอย่างที่เราคิดเสมอไปก็ได้นะครับประเด็นนึงครับน่าสนใจทีเดียวคุณผู้ฟังนะฮะทุกวันนี้นะครับเราทำงานภายใต้ความเร่งรีบความกดดันนะครับและเราเองทุกๆคนครับเรามักที่อยากจะได้คำตอบเร็วๆทำงานให้เสร็จเร็วๆเพราะว่าโอ้มันเสียเวลานะครับเราไปทำข้อมูลตรงนั้นค้นข้อมูลตรงนี้เอามานั่งรวมกันมัดรวมกันมันใช้เวลาครับแต่ว่าระบบอัตโนมัตินะครับเรานั่งเฉยๆอยู่ตรงที่เดียวหน้าจอเดียวใช้นิ้วคลิกนะครับคำตอบมันก็จะหลั่งไหลเข้ามาให้เราทำงานได้โดยง่ายใช่ไหมครับคำตอบเร็วทำให้เราสบายใจนะครับเราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นนะครับมนุษย์เราและสมองของเรานะครับจึงโยนภาระนี้นะครับให้กับระบบทั้งหมดนะฮะเราก็เลยเชื่อระบบนะครับได้อย่างง่ายดายนะครับตรงนี้ครับเป็น automation bias ที่นับวันนะครับก็จะมีความอันตรายนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นภัยคุกคามกับเรามากขึ้นด้วยนะครับดังนั้นครับวันนี้ก็จะมาชวนคุณผู้ฟังนะครับลองสำรวจตัวเองดูนะครับว่าเราจะผละตัวเองนะครับออกจาก automation bias เนี่ยได้ยังไงนะครับเราจะตั้งคำถามต่อไปไหมเราจะสงสัยมันไหมนะครับเราจะเชื่อผลลัพธ์ตลอดไปตลอดเวลาหรือเปล่านะครับดังนั้นนะครับเราควรจะเริ่มต้นนะครับเปลี่ยนมุมมองนะครับจากระบบบอกคำตอบให้เป็นระบบเป็นผู้ให้ข้อมูลเพื่อประกอบการคิดการตัดสินใจนะอันนี้ต่างกันนะครับข้อ2นะครับลองฝึกสงสัยครับระบบอ้างอิงข้อมูลจากไหน

ช่วงเวลาไหนข้อมูลสดใหม่ล้าสมัยหรือเปล่าพารามิเตอร์คำสั่งข้อมูลพร้อมเงื่อนไขถูกต้องไหมนะครับระบบประเมินจากจุดไหนมีอะไรที่ระบบไม่ได้พิจารณานะครับข้อเท็จจริงสิ่งที่เกิดขึ้นจากหน้างานอันนี้สำคัญมากๆนะครับเป็นอย่างไรเหมือนหรือแตกต่างกับระบบตรงไหนหรือไม่นะครับหากระบบประเมินผิดจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมีเกิดผลกระทบไหมรุนแรงไหมมีความเสี่ยงไหมนะครับที่สำคัญครับคุณฟังต้องลองถามตัวเองซ้ำๆกันหลายๆครั้งว่าสิ่งที่ระบบให้เราเนี่ยเรามั่นใจได้แค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์เหมาะสมไหมนะครับนี่คือทักษะนะครับที่เราเรียกว่า critical thinking นะครับ critical thinking นะครับมันเป็นทักษะที่เราทำให้เราสังเกตวิเคราะห์แยกแยะเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจนะครับประมาณนี้นะครับเราคงไม่สามารถที่จะรอให้ระบบเตือนอย่างเดียวนะครับนะทั้งที่สิ่งที่เกิดขึ้นบนความเป็นจริงเนี่ยมันผิดไปแล้วสัญญามันผิดปกติไปแล้วนะครับเราก็อาจจะสูญเสียทักษะพื้นฐานเนี่ยของมนุษย์นะครับไปอย่างน่าเสียดายนะครับองค์กรที่ดีก็ไม่ควรออกแบบให้มนุษย์เป็นผู้กดติดตามเชื่อถือระบบนะครับแต่ควรจะฝึกนะครับให้เราสามารถเป็นผู้ตรวจสอบนะครับนะเป็น judge นะครับเป็นผู้สงสัยนะครับหยุดคิดนะแล้วก็ประเมินเนี่ยนะให้ได้แม่นยำขึ้นมากขึ้นขยายผลหลากหลายมุมมองเนี่ยคัดกรองข้อมูลเนี่ยได้มากขึ้นนะครับสิ่งที่ระบบเจนให้นะครับนะมันไม่ได้ถูกต้อง 100% นะฮะไม่มีความน่าจะเป็นแบบไหนที่ยืนยันนะครับความจริงได้ 100% นะครับเมื่อเราใช้ AI มากขึ้นเราก็ต้องบอกว่า AI ตอบอะไรโอเคแต่เราต้องประเมินเพิ่มว่าคำตอบนั้นหมักแน่นไหมมีเหตุผลไหมนะครับข้อมูลรองรับไหมเหมาะสมกับเราไหมเรามีความเชื่อมั่นไหมนะครับเพราะนั้น automation bias นะครับมันไม่ใช่เรื่องของการต่อต้านเทคโนโลยีนะครับแต่ว่ามันเป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวุฒิภาวะนะครับมีวุฒิภาวะมากขึ้นนะครับอันนี้ผมมีเรื่องเล่านะครับจากสำนักข่าวซินหัวนะครับที่มีการพูดถึงมหาวิทยาลัยฟูตันนะครับในวิชา Data Mining นะครับอาจารย์ผู้สอนนะครับออกข้อสอบแบบใหม่นะครับคือไม่ให้ผู้เรียนทำข้อสอบแบบทั่วไปแล้วนะครับแต่ว่าให้ผู้เรียนทำหน้าที่เป็น judge นะครับจับผิดคุมสอบตรวจสอบนะครับนะก็เป็นวิธีการที่น่าสนใจนะครับก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับอาจารย์ผู้สอนนะครับให้คนเรียนเนี่ยออกข้อสอบนะโดยที่มีคำตอบนะชัดเจนนะครับแล้วเอาไปให้ AI นะครับทดสอบดูนะครับก็ใช้ AI ระดับท็อปของโลก3ตัวท็อปเลยนะฮะนะครับยิ่งถ้าผู้เรียนนะครับทำให้ AI ตอบผิดโดนคนหลอกมากขึ้นเท่าไหร่นะครับผู้เรียนคนนั้นก็จะได้คะแนนสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะนี่คือวิธีการเรียกว่าย้อนกลับนะครับเราเทส AI นะครับก็คือเน้นวิธีคิดของมนุษย์เนี่ยเป็นหลักนะครับจากการสอบนะครับผู้เรียนมี51คนนะครับมีคนเดียวนะครับที่ไม่สามารถหลอก AI ได้เลยแปลว่า AI 3ตัวท็อปนี่ให้คำตอบได้แม่นยำถูกต้องเหมือนกับที่เขาคำนวณมาได้นะครับมี4คนเท่านั้นครับที่นะทำให้ AI ทั้ง3ตัวท็อปนี้นะครับงงๆนะตอบคำตอบผิดหมดเลยนะครับคำตอบผิดหมดเท่ากับศูนย์นะประมาณนี้นะครับก็เป็นวิธีการนะครับนะทำข้อสอบนะครับนั่นแปลว่านะฮะคนที่คิดนะครับเป็นเข้าใจการทำ

0: งานของระบบนะครับเขาจะรู้ถึงโครงสร้างจุดบกพร่องในเชิงสถาปัตยกรรมนะครับนะที่เขาเรียกว่า structural defect นะครับนะว่ามนุษย์สามารถหลอกนะ AI ระบบอัตโนมัติได้แบบไหนเขาถึงให้คำตอบของเรามาแบบนี้นะครับนะเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่พึ่ง AI อย่างเดียวพึ่งระบบอัตโนมัติอย่างเดียวโดยที่ไม่สนอะไรเลยนะครับนะ AI ก็จะหลอกเราได้ให้คำตอบผิดบ้างถูกบ้างมั่วบ้างนะครับก็เราก็ยังไม่รู้เลยว่าคำตอบนั้นเท็จจริงถูกแค่ไหนนะครับหมกเม็ดนะครับหรือว่าหลอกเราอีกชั้นหนึ่งหรือเปล่านะครับนะเราไม่รู้เลยนะฮะนี่ครับเป็น เรื่องราวของห้องเรียนนะครับที่นะผู้สอนนะครับก็มีความพยายามนะครับที่จะทำให้ผู้เรียนนะครับเกิดระบบการคิดนะแบบมีวิจารณญาณนะครับมนุษย์สามารถ judge AI ได้นะครับใช้ประโยชน์จากระบบได้โดยที่ไม่ต้องเชื่อนะ 100% นั่นคือไม่ถูก automation bias เนี่ยครอบงำนะครับนะครอบงำนะครับนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนะและก็เป็นผลลัพธ์จาก automation bias นะครับดังนั้นนะครับบทสรุปนะครับระบบอัตโนมัติช่วยเราดีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับเพียงแต่ว่ามนุษย์เรานะครับจำเป็นนะครับที่จะต้องเปิดมุมมองนะครับอย่าสบายจนเกินไปนะครับอย่าหยุดคิดนะครับอย่าหยุดคิดนะครับเพราะว่าเมื่อเราหยุดคิดเมื่อไหร่นะครับเราก็จะเกิดสภาวะที่เรียกว่าcognitive surrender นะครับ cognitive surrender นะครับนี่เป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยวาร์ตันนะครับนะเขาบอกว่านะฮะเรายอมละนะไม่ต้องคิดละนะครับเราเหนื่อยนะครับดังนั้นเชื่อมั่นในระบบดีกว่านะครับเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะครับนะเมื่อเรา surrender นะครับระบบความคิดของเราก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า cognitivepolarization นะครับเราก็ยังเรียกว่าคิดน้อยลงนะครับนะคิดน้อยลงนะพูดง่ายๆคือว่ามนุษย์เราก็จะขาดความกระหายต่อความอยากรู้อยากเห็นนะครับนั่นคือมนุษย์สร้างความซีวิไลมาจนถึงทุกวันนี้ได้เพราะว่ามนุษย์มีความอยากรู้อยากเห็นมีความสงสัยกระหายใคร่รู้เราจึงพยายามค้นคว้าหาคำตอบแล้วก็พัฒนาตนเองนะครับหากว่าเราถูกออโตเมชันไบแอสครอบงำแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะหายไปเราก็จะไม่ทำอะไรเลยนะครับแล้วเราก็จะสูญเสียนะครับความเป็นทรัพยากรชั้นดีของมนุษย์ไปนะครับอย่างน่าเสียดายนะครับนี่แหละครับเป็นเรื่องราวของระบบอัตโนมัติที่เป็นตัวช่วยเราก็จริงแต่ว่าหากเราใช้มันในแบบที่มากจนเกินไปนะครับไม่มีวิจารณญาณระบบก็อาจจะกลับมาทำร้ายเรานะครับโดยไม่ได้ตั้งใจได้นะครับเวลาของ Innovative Wisdom ในเช้าวันนี้นะครับก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณคุณฟังที่ติดตามรับฟังนะครับวันนี้ผมเดชาวัฒนไพศาลเป็นผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอัน

0: าที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ์คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรินุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีค่ะคุณฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 ค่ะเดี๋ยววันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569ช่วงเวลา 9:30 นาทีจนถึง 10:00 นคุณฟังรับฟังกันทาง FM 101.5 MHz ทางเว็บไซต์ www.curadio.jula.ac.th รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus ถ้าฟังในช่วงเวลานี้ก็จะเจอกับอุ๋มในทุกวันจันทร์และวันอังคารนะคะส่วนวันพุธพฤหัสศุกร์จะเป็นคุณรันค่ะเราก็ทำหน้าที่เช่นเคยนะคะคือเสิร์ฟเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพทีนี้เนี่ยเรื่องที่เราจะมาแบ่งปันให้คุณฟังได้รับฟังกันถ้าจุดไหนตรงไหนฟังไม่ทันหรืออยากสอบถามโทรเข้ามาที่022183975-7จะมีพี่ช่างรับสายและบันทึกเรื่องราวของคุณฟังส่งต่อมาที่อุ๋มนะคะเพื่อที่จะได้มานำเสนอนะคะแต่งเป็นหัวข้อแต่งเป็นท็อปิกให้ครูฟังได้รับฟังกันต่อในเรื่องนี้จะชวนครูฟังค่ะไปเอาใจนะคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองหรือทุกท่านที่มีเด็กเล็กอยู่ในครอบครัวกันบ้างพอพูดถึงเรื่องพัฒนาการของลูกของเราลูกหลานของเราเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเนาะวันนี้เลยจะชวนครูฟังคุยกันเรื่องรู้เร็วสังเกตไวลูกเติบโตได้เต็มศักยภาพอันนี้เป็นเรื่องจริงแต่จริงเท็จแค่ไหนอย่างไรไม่อยากจะอวยตรงนี้นะคะให้ผู้ฟังรับฟังกันไปตลอดทั้งรายการแล้วเดี๋ยวจะเห็นภาพว่าตัวเด็กแต่ละคนเองจะมีพัฒนาการที่แตกต่างกันแต่หากผู้ปกครองได้รู้จักและสังเกตการพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยตั้งแต่เนิ่นๆเป็นสำคัญผมเชื่อว่าความล่าช้าความบกพร่องอาจจะเกิดขึ้นได้น้อยลงด้วยซ้ำเพราะเราเองจะเป็นผู้ที่จะช่วยและรีบปรึกษาแพทย์ที่เชี่ยวชาญได้ทันท่วงทีค่ะในวันนี้นะคะทุกๆวันจันทร์อุ๋มจะได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์จากคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งท่านคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุนทรีทวีธนลาภต้อนรับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีค่ะคุณอุ๋มแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
2: ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะอาจารย์ชวนคุณผู้ฟังคุยกันเรื่องนี้อาจารย์น่าจะเป็นห่วงเรื่องนี้นะคะที่จะต้องบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ของประเทศของเราของโลกของเราดังนั้นเรื่องนี้สำคัญแต่ให้อาจารย์พูดเองดีกว่านะคะเรื่องนี้สำคัญกับแต่ละบ้านอย่างไรบ้างคะอาจารย
3: ์ค่ะก็คือเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ค่อนข้างที่จะมีขาดแคลนทรัพยากรเด็กนะคะก็คือว่าเด็กเริ่มเกิดน้อยลงทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยในคนในครอบครัวของเราเนี่ยมีเด็กสักคนหนึ่งเราก็อยากเลี้ยงดูเขาให้ดีที่สุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ปลูกฝังเมล็ดพันธุ์ให้เขาเติบโตมีศักยภาพในอนาคตก็อยากจะให้คนที่ดูแลหรือผู้ปกครองอะค่ะคอยมันสังเกตพัฒนาการของลูกเราเนี่ยว่าลูกเราเนี่ยพัฒนาการเจริญเติบโตเป็นไปตามวัยหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าเกิดสมมติเราเห็นอะไรที่ผิดปกติเนี่ยเผื่อเราจะได้ช่วยเด็กได้ทันหรือว่าช่วยในการส่งเสริมศักยภาพของเขาเนี่ยให้เต็มที่ให้มากที่สุดค่ะ
2: ในยุคปัญญาประดิษฐ์ด้วยนะคะหลายๆท่านไว้ใจเทคโนโลยีไว้ใจปัญญาประดิษฐ์มากจนเกินไปจนละเลยตรงนี้เดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะคะเริ่มต้นนะคะเราจะพูดถึงเรื่องของพัฒนาการของเด็กละกันนะคะมีหลายๆเว็บไซต์เนาะที่บอกว่าพัฒนาการมีหลายด้านดังต่อไปนี้อะไรแบบนี้จริงๆแล้วตามหลักที่ท่านอาจารย์จะให้มีทั้งหมดกี่ด้านอะไรบ้างคะอาจารย
3: ์จริงๆแล้วถ้าเกิดเราจะแบ่งเป็นหลักด้านที่สำคัญสำคัญนะคะส่วนใหญ่เราจะแบ่งเป็น4ด้านซึ่งด้านแรกเลยที่เป็นด้านที่สำคัญนะคะแล้วก็เราก็สังเกตได้ง่ายด้วยก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวของเด็กอะค่ะซึ่งการเคลื่อนไหวเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถแบ่งออกได้เป็นทั้งเรื่องของกล้ามเนื้อ

0: เนื้อมัดใหญ่นะคะก็คือการเคลื่อนไหวของร่างกายทั่วไปแล้วก็มีเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กอีกนะคะในเรื่องของการใช้มือนะคะอันนี้คือด้านเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการใช้ภาษาการพูดของเขาการสื่อสารของเขาค่ะแล้วก็ยังจะมีเรื่องของการเข้าสังคมนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเด็กจะค่อนข้างมีปัญหามากขึ้นเนื่องจากเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นก็จะเป็นเรื่องของการเข้าสังคมในการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนะคะหรือการควบคุมอารมณ์ของเขานะคะส่วนอีกด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็สติปัญญาของเขาค่ะ
1: เรามาดูกันนะคะ4ด้านนี้แบบที่ท่านอาจารย์สุนทรีบอกนะคะทีนี้มาฟังเหตุผลกันบ้างว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องเฝ้าระวังพัฒนาการตั้งแต่เด็กเล็กแต่ก่อนเราไม่เห็นจะต้องมาเฝ้าระวังตัวเองหรือว่าคนรอบข้างเลยนะคะตอนนี้ทำไมต้องมาเฝ้าระวังด้วยคะอาจารย์
0: เพราะว่าในปัจจุบันนะคะด้วยปัจจัยต่างๆรอบตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกจากสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะหรือว่าปัจจัยภายในของคุณพ่อคุณแม่เองเนื่องจากว่าปัจจุบันคุณพ่อคุณแม่มีลูกช้าขึ้นใช่ไหมคะเริ่มมีลูกตอนอายุมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีเนี่ยเด็กที่เกิดมาอาจจะมีปัญหาเรื่องของพัฒนาการซึ่งอันนี้ก็คือแล้วแต่เป็นปัจจัยภายในของแต่ละท่านเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยการที่เรามีปัจจัยต่างๆเหล่านี้มันก็จะมีส่วนทำให้เด็กอาจจะมีพัฒนาการล่าช้าเกิดขึ้นได้บ้างนะคะหรือว่าตอนแรกเด็กอาจจะมีพัฒนาการปกติแล้วล่ะแต่ว่าถ้าการเลี้ยงดูนะคะซึ่งถ้าเราไม่ได้ใส่ใจเขาวิควรหรือเราให้อยู่เขาอยู่กับคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือนานๆหรือหน้าจอทีวีนานๆเนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาพัฒนาการได้ซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะมองว่าเอาไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเด็กก็เดินได้เองเดี๋ยวเด็กก็พูดได้เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางครั้งอะค่ะเราอาจจะชะล่าใจจนทำให้เขาเนี่ยมีปัญหาพัฒนาการล่าช้าซึ่งเป็นไม่เป็นไปตามวัยอะค่ะซึ่งตรงนี้ถ้าเราสามารถที่สังเกตได้เร็วเรารู้เร็วอะค่ะก็ยิ่งจะช่วยให้เราสามารถที่จะกระตุ้นเขานะคะให้เขามีพัฒนาการเป็นไปตามวัยที่เขาควรจะเป็นได้ซึ่งในเด็กช่วงวัยเด็กๆ เลยอะค่ะ0ถึง5ปีตรงนี้ค่ะจะเป็นช่วงที่สมองของเขาเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆวันนะคะเป็นไปตามอายุเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายิ่งปล่อยล่าช้าการที่เราจะมาเริ่มรักษาเขาหรือเรากระตุ้นเขาเนี่ยมันก็ยิ่งยากขึ้นยิ่งต้องใช้ระยะเวลานานขึ้นตรงนี้จึงอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะช่วยกันสังเกตว่าลูกของเราเนี่ยมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยของเขาหรือเปล่าค่ะ
1: งั้นเรามาทำตารางเช็คกันดีกว่านะคะถ้าท่านใดที่ฟังกันอยู่จุดไหนตรงไหนถ้าพูดไวไปฟังไม่ทันอาจจะไปฟังย้อนหลังกันได้ที่แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus หรือ www.curadio.jula.ac.th นะคะมาเป็น how to แล้วกันเนาะสั้นๆนะคะให้ครูฟังได้เห็นภาพว่าเราจะลองเช็คพัฒนาการของลูกๆที่บ้านยังไงบ้างก็มีบางท่านเนี่ยที่เคยฝากคำถามไว้ว่าลูกเนี่ยหลายจำอายุไม่ได้แล้วว่าเขาระบุว่าลูกอายุเท่าไหร่นะคะแต่บอกว่าพูดเนี่ยยังพูดได้ไม่เป็นคำเลยช้าหรือเปล่าหรืออะไรนะคะเดี๋ยวตรงเนี้ยอาจจะช่วยครูฟังลองตรวจเช็คไปพร้อมๆกันได้เดี๋ยวจะแนะนำวิธีเลยค่ะ
0: ค่ะคือในช่วงเด็กเล็กๆนะคะ0ถึง3เดือนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งที่เราจะสังเกตมันจะเป็นเรื่องของพัฒนาการการเคลื่อนไหวหรือพัฒนาการทางกายมากกว่านะคะอย่างเช่น0ถึง3เดือนเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเด็กทุกคนเนี่ยจะต้องแบบเริ่มชันคอได้นะคะหรือว่าภาษาง่ายๆเรียกว่าคอแข็งแล้วนะคะก็คือสามารถที่จะเริ่มยกศีรษะได้เวลานอนคว่ำตั้งศีรษะได้อันเนี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะสังเกตตั้งแต่แบบเด็กเล็กมากๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเด็กก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวที่มากขึ้นเราอาจจะเริ่มสังเกตว่า6เดือนแล้วเริ่มเด็กเริ่มพลิกตะแคงตัวแล้วหรือยังนะคะสามารถพลิกหงายพลิกคว่ำได้นะคะหรือเด็กบางคนเนี่ยก็จะเริ่มคืบได้แล้วด้วยนะคะแล้วพอโตมาอีกหน่อยนึงอย่างเช่น 7-9 เดือนนะคะส่วนใหญ่เด็กก็ต้องเริ่มนั่งเล่น ได้เองแล้วนะคะหรือเด็กบางคนเนี่ยเริ่มมีการเคลื่อนไหวเริ่มคานอยากจะไปเอาของเล่นหรือคานไปหาคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วพอเด็กเริ่มคานได้ในช่วง 8-9 เดือนเนี่ยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นวัยที่เริ่มอยากจะเกาะยืนละนะคะอย่างเช่น 10-12 เดือนเด็กก็จะเริ่มไปหาที่เกาะยืนนะคะหรือว่าเดินเกาะโซฟาเดินหรือเริ่มยืนตั้งไข่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งหลักๆที่เริ่มสังเกตได้นะคะหรือว่าเราจำง่ายๆว่าหนึ่งประมาณ1ขวบเนี่ยค่ะเด็กเนี่ยต้องสามารถที่จะคานมาหาที่เกาะยืนได้หรือว่าเริ่มยืนปล่อยมือได้นะคะในช่วง1ขวบหรือเด็กบางคนอาจจะไวกว่านั้นก็มีนะคะก็อาจจะเริ่มก้าวได้สั้นๆแต่ถ้าเกิดถึงตรงนี้ค่ะถ้า1ขวบเอ๊ะทำไมลูกบ้านเรายังเดินไม่ได้แต่ลูกข้างบ้านเดินได้แล้วคุณแม่อาจจะไม่ต้องกังวลมากเขาอาจจะเริ่มแค่ยืนตั้งไข่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเลย1ขวบไปสักประมาณ1ขวบ2เดือน3เดือนตรงนี้ค่ะเราจะเห็นลูกของเราแล้วว่าสามารถที่จะเริ่มเดินได้บ้างนะคะประมาณสัก 2-3 ก้าวหรือเดินเป็นระยะทางสั้นๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นคีย์ที่ทำให้คุณพ่อสับแม่สามารถสังเกตได้นะคะแล้วพอเขาโตขึ้นมาอีกหน่อยนะคะใกล้2ขวบเขาก็จะเริ่มที่จะเริ่มสนนะคะมีการเริ่มปีนป่ายนะคะหรือว่าเริ่มวิ่งไปทั่วๆเริ่มวิ่งคล่องขึ้นนะคะเริ่ม อยากจะเกาะราวบันไดขึ้นลงนะคะแล้วก็การพูดของเขาก็จะเริ่มพูดสื่อสารเป็นคำสั้นๆหรือว่าเป็นประโยคสั้นๆพอได้ในช่วง2ขวบนะคะแล้วก็การเคลื่อนไหวต่างๆรอบตัวเขาอะค่ะเราก็จะเห็นว่าเขามีความคล่องขึ้นสามารถที่จะกระโดดได้ตามมาค่ะหรือว่าสามารถที่จะเริ่มเดินในทางแคบๆได้ดีขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นการสังเกตง่ายๆทางด้านเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะซึ่งจะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะเช็คลิสต์นะคะใช้เวลาไม่นานเลยในแต่ละช่วงวัยว่าลูกของเราเนี่ยควรจะเป็นไปตามวัยได้หรือเปล่านะคะ
1: ค่ะลองเช็คตามกันไปดูนะคะอุ๋มกำลังพูดคุยกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุนทรีทวีธนลาภนะคะซึ่งท่านมาจากคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะทีนี้มาดูเรื่องของสัญญาณเตือนบ้างว่าถ้าเห็นเป็นแบบนี้เอาล่ะคงจะต้องขยับกันแล้วนะคะแต่ว่าไม่อยากจะให้กังวลก็คือไม่ต้องไปปรึกษาแพทย์หรือจะทำอย่างไรเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์แนะนำนะคะสัญญาณเตือนเป็นยังไงคะอาจารย
0: ์สัญญาณเตือนก็คือว่าเราก็ต้องรู้พัฒนาการเบื้องต้นของเด็กเท่าที่เราไปเมื่อกี้ให้ฟังแล้วนะคะว่าในเด็กแต่ละช่วงวัยเนี่ยควรจะเป็นยังไงคราวนี้เนี่ยเราก็อาจจะมีช่วงบวกลบนะคะก็คือว่าอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะมากแต่ว่าก็ไม่ควรจะล่าช้าจนเกินไปอย่างเช่นอย่างเมื่อกี้ว่า3เดือนควรจะเริ่มชันคอได้คอแข็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กบางคนอาจจะมีล่าช้ากว่านิดหน่อยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราสังเกตว่า 4-5 เดือนแล้วยังไม่สามารถยกศีรษะได้เลยยังไม่สามารถชันคอในท่าคว่ำได้เลยอันนี้จะเป็นสัญญาณแรกที่เราจะต้องเริ่มสังเกตแล้วว่าเอ๊ะลูกของเราเนี่ยมีพัฒนาการทางกายล่าช้าหรือเปล่านะคะหรือว่าในช่วงอายุประมาณ 6-7 เดือนแล้วแต่ว่ายังไม่มีการขยับเคลื่อนไหวพลิกงายพลิกคว่ำเลยนะคะหรือ9เดือนแล้วยังนั่งทรงตัวไม่ได้นะคะหรืออีกอันนึงคือเกิน1ขวบแล้วนะคะยังไม่สามารถที่จะลุกขึ้นยืนได้ไม่สามารถยืนทรงตัวได้นะไม่สามารถที่จะเริ่มเกาะยืนได้อันนี้จะเป็นปัจจัยที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะเริ่มปรึกษาแล้วว่าลูกเริ่มมีพัฒนาการล่าช้ากว่าวัยเนี่ยค่อนข้างที่จะล่าช้ามากกว่าวัยที่เขาควรจะเป็นมากนะคะเพื่อที่ถ้าเราหาปัญหาได้เจอเร็วเขาก็จะยิ่งได้รับการรักษาได้ทันท่วงทีนะคะหรือในปัจจุบันเนี่ยที่เป็นปัญหามากอย่างที่คุณอุ๋มได้กล่าวว่าเรื่องปัญหาการพูดตรงนี้เป็นปัญหาที่พบมากในปัจจุบันนะคะอย่างเช่น2ขวบแล้วยังพูดไม่ได้เลยหรือว่าพูดออกมาเนี่ยเป็นภาษาที่ คุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจนะคะหรือว่าบางทีเราจะใช้ก็พูดเป็นภาษาต่างดาวอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาเรื่องของการเรียนรู้ของเขาเรื่องของการปัญหาเรื่องของการพูดซึ่งในเด็ก2ขวบปกติแล้วอะค่ะมักจะต้องสามารถที่จะเริ่มพูดเป็นคำได้

0: หรือว่ามีคลังคำศัพท์นะคะในหัวเขาเนี่ยมากกว่า50คำแต่ถ้าเกิดสมมติว่า2ขวบแล้วยังพูดได้แค่รู้จักคำศัพท์แค่ไม่กี่คำตรงเนี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องใส่ใจตรงนี้เพิ่มมากขึ้นว่าเด็กมีปัญหาอะไรเรื่องของการพูดหรือว่าเรื่องของการเรียนรู้หรือเปล่าค่ะ
1: เอาละค่ะเป็นเรื่องที่หลายๆท่านไม่ควรจะนิ่งนอนใจเลยนะคะแต่ก็ไม่อยากจะให้กังวลคือมีบางท่านเนี่ยมีลูกๆหลานๆที่มีพัฒนาการล่าช้าอยู่ในบ้านแล้วก็รู้สึกโทษตัวเองจริงๆมันมีหลายปัจจัยเหมือนกันนะคะอีกหนึ่งปัจจัยที่อยากจะถามอาจารย์ก่อนคือถ้าเด็กนะคะเคยเป็นตอนที่เกิดเนี่ยเกิดจากเด็กหลอดแก้วแบบนี้นะครับมีผลด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์
0: จริงๆแล้วเด็กหลอดแก้วไม่ใช่เป็นปัจจัยที่อาจจะมีผลต่อตรงนี้อย่างชัดเจนนะคะแต่มักจะเป็นปัญหาอาจจะมีเรื่องของคลอดก่อนกำหนดเร็วเกินไปอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นอายุประมาณสัก 6-7 เดือนที่คลอดก่อนกำหนดมากๆหรือว่าคุณแม่เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการตั้งครรภ์หรือว่าปัญหาตอนขณะคลอดตรงนี้อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งเช่นเด็กขาดออกซิเจนขณะที่คลอดอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็จะเป็นปัจจัยส่งผลต่อเรื่องของการเรียนรู้ของเขาได้นะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีตั้งครรภ์ตอนอายุมากเกิน40ขึ้นไปแล้วก็แบบมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ต่างๆตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนได้เหมือนกันค่ะนอกจากนี้ก็ยังจะมีโรคของทางพันธุกรรมอีกซึ่งอาจจะมาจากพันธุกรรมจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ได้นะคะตรงนี้เนี่ยเราต้องไม่ใช่โทษคุณแม่ฝ่ายเดียวเนาะก็คืออาจจะต้องตรวจหาสาเหตุทีนึงว่าน้องเนี่ยมีสาเหตุมาจากปัจจัยโรคพันธุกรรมบางโรคหรือเปล่านะคะอย่างเช่นสมมติว่าที่เราได้เห็นบ่อยๆอย่างเช่นเด็กที่เป็นดาวซินโดรมอย่างเงี้ยค่ะหรือโรคของซินโดรมต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยเรื่องของพันธุกรรมที่ส่งผลต่อพนักงานล่าช้าได้นะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะในสังคมปัจจุบันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องทำงานค่อนข้างที่จะมากทำงานหนักตรงนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราก็จะขาดโอกาสในการที่เราจะเล่นกับลูกในการที่เราจะกระตุ้นพัฒนาการเขาเราอาจจะใช้มือถือในการเลี้ยงลูกตั้งแต่วัยแบบบอกนะคะหรือว่าตั้งแต่เด็กเล็กมากๆตรงเนี้ยก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งค่ะที่ทำให้เด็กเนี่ยเป็นการเรียนรู้ทางเดียวจากหน้าจอมือถือนะคะหรือว่าจากทีวีเพียงอย่างเดียวไม่ได้มีทักษะในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนะคะหรือว่าปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เด็กมีปัญหาพัฒนาการล่าช้าทางด้านการเรียนรู้แล้วก็การพูดได้ค่ะ
1: แต่ก็ไม่อยากจะให้คิดกันเนาะว่าเอ๊ะสายไปหรือเปล่านะคะงั้นให้ท่านอาจารย์ช่วยให้แนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการลูกหลานว่าต้องทำยังไงบ้างรวมไปถึงถ้าหากว่าลูกหลานของเรามีพัฒนาการที่ช้าแล้วต้องทำยังไงบ้างด้วยท่านอาจารย
0: ์ค่ะก็คือโดยปกตินะคะบุคคลที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นคนที่ใกล้ชิดกับเด็กนะคะจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็แล้วแต่นะคะก็คือที่อยู่กับเด็กเป็นประจำนะคะก็เปิดโอกาสเนี่ยให้เด็กเนี่ยมีการเคลื่อนไหวเป็นไปตามวัยของเขานะคะแล้วก็มีการเล่นกับเขานะคะเป็นการสื่อสารสองทางนะคะมีการโต้ตอบกันมีการพูดคุยร้องเพลงหรือว่าเราจะอ่านนิทานให้เขาฟังนะคะแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมไปตามวัยของเขานะคะแล้วก็ไม่ปล่อยให้เขาเนี่ยอยู่หน้าจอนานๆนะคะเพียงคนเดียวซึ่งอยากจะแนะนำว่าในเด็กที่อายุต่ำกว่า2ขวบอะตรงเนี้ยไม่อยากให้ดูเรื่องของจอเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะปิดโอกาสเขาพัฒนาการเรื่องของการเรียนรู้ของเขาค่อนข้างมากนะคะแต่ถ้าเกิดเกิน2ขวบไปแล้วเนี่ยอาจจะดูบ้างเป็นครั้งคราวนะคะไม่ใช้เวลาตรงนี้นานไปเนี่ยตรงนี้ก็จะดีกว่านะคะแล้วเราก็ส่งเสริมให้เขารับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอตามวัยของเขาอะนะคะแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการเล่นให้เหมาะสมค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวต่างๆการทรงตัวนะคะที่จะทำให้เขามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของเขามากขึ้นค่ะ
1: ค่ะ

หลายๆเรื่องเหมือนกันเนาะที่ผู้ฟังเองอาจจะมองข้ามไปในเรื่องของการพัฒนาการให้กับลูกหลานอีกเรื่องที่อยากจะให้อาจารย์เล่าให้เห็นภาพคือเรื่องของการเล่น

0: เหมาะสมกับวัยของเขาที่เขาจะเรียนรู้นะคะก็อย่างเช่นในวัยเด็กมากอย่างเช่นอายุสัก8-9 เดือนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือกล้ามเนื้อมือเขาต้องเริ่มพัฒนาละเราก็จะส่งเสริมในเรื่องของการหยิบจับวัตถุสิ่งของต่างๆนะคะรูปแบบต่างๆให้มีการมีขนาดที่แตกต่างกันด้วยนะคะมีขนาดไซส์ขนาดใหญ่ขนาดเล็กเพื่อให้ที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถการใช้นิ้วของเขาไม่ว่าจะเป็นการใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้ในการหยิบจับวัตถุชิ้นเล็กๆนะคะหยิบของใส่บล็อกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะส่วนกล้ามเนื้อมัดใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เราก็ส่งเสริมให้เขามีการวิ่งการเคลื่อนไหวนะคะการกระโดดต่างๆอันนี้ก็ทำให้ร่างกายเขาก็มีการพัฒนาแข็งแรงมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของด้านการเรียนรู้ต่างๆคือถ้าเด็กโตขึ้นมาหน่อยนะคะอายุขวบครึ่ง2 ขวบเนี่ยเราก็จะเริ่มให้เขามีการใช้ของเล่นที่ต้องใช้ความคิดหรือสมาธิของเขาเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างเช่นการต่อจิ๊กซอว์ง่ายๆก่อนนะคะหรือการต่อรูปภาพการหาการจับคู่รูปภาพที่เหมือนกันนะคะการเรียนรู้เรื่องของสีนะคะการเรียนรู้เรื่องของสัตว์ต่างๆซึ่งจะทำให้เขาได้คลังคำศัพท์ของเขาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเริ่มมีการเล่นบทบาทสมมุติกันนะคะอันนี้ก็จะทำให้เพิ่มเติมในเรื่องของด้านสติปัญญาแล้วก็การเรียนรู้ของเขาค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาเราเล่นไปด้วยเนี่ยเด็กก็จะได้เรื่องของการภาษาการสื่อสารได้คำศัพท์ใหม่ๆนะคะอาจจะเริ่มจากลักษณะที่เด็กชอบส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องของสัตว์นะคะให้เราบอกว่าลักษณะแบบนี้คือสัตว์อะไรให้เขาพูดตามนะคะหรือถ้าเด็กบางคนชอบเรื่องของรถนะคะเราก็ให้เขาเรียนรู้เรื่องของคำศัพท์ต่างๆรวมทั้งสีควบคู่ไปด้วยได้เลยค่ะแล้วนอกจากนี้
1: ให้
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังในช่วงท้ายเชิญได้เลยนะคะ
0: ค่ะก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของของเล่นตรงนี้ค่ะคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องแบบไปซื้อของเล่นราคาแพงหรือว่าต้องซื้อของเล่นที่มากมายนะคะจริงๆแล้วหลักๆอะค่ะก็คือว่าการที่เราเล่นกับเขาบ่อยๆเรามีความมีปฏิสัมพันธ์กับเขาบ่อยๆนะคะซึ่งตรงนี้จะทำให้เขาเนี่ยมีความผูกพันทางอารมณ์แล้วก็รู้สึกมั่นใจปลอดภัยกล้าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยู่ข้างๆนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะเพียงแค่เล่านิทานร้องเพลงด้วยกันนะคะหรือว่าวาดรูปด้วยกันระบายสีเล่นบทบาทสมมุติต่างๆตรงนี้ค่ะก็สามารถที่จะช่วยพัฒนาเรื่องของพัฒนาการของเด็กได้ละค่ะ
1: ก็ฝากกันไว้นะคะหวังว่าผู้ฟังเองนะคะจะได้นำสิ่งที่ท่านอาจารย์สุนทรีบอกนะคะไปปรับใช้กันด้วยเพื่อลูกหลานของเราเนาะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุนทรีทวีธนลาภจากคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: หมดเวลาของคลินิก 101.5 วันนี้ลงแล้วค่ะคุณฟังเราได้เรียนรู้แล้วเนาะพัฒนาการของเด็กเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเฝ้าสังเกตเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าการรู้เร็วสังเกตไวเด็กๆของเราก็จะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะคุณฟังจะเป็นเรื่องใดมาติดตามกันนะคะผมเองก็อยากจะให้คุณฟังได้ฟังกันในทุกๆตอนด้วยถ้าตอนไหนฟังไม่ทันอย่างไรก็ไปรับฟังย้อนหลังกันทั้งทางแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus และทางเว็บไซต์ www.curadio.jula.ac.th ค่ะพรุ่งนี้มาเจอกับอาจารย์ชาวีเหล่ามีผลจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรินุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ด้วยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54ปีพุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55ปีพุทธศักราช2542เป็นต้นในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลมณฑลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปีพุทธศักราช2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยทรงได้เริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปีพุทธศักราช2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอนาประชาราษฎร์ได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระราชดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการประทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอว์สคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งได้รับสมัครคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิต

0: ิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติ
1: คำพ่อสอนการเผาเชื้อเพลิงเช่นถ่านหินน้ำมันเชื้อเพลิงอะไรต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดทำให้คาร์บอนขึ้นไปในอากาศจำนวน 5,000 ล้านตันต่อปีแล้วก็ยังมีการเผาทำลายป่าอีก 1.5 พันล้านตันรวมแล้วเป็น 6.5 พันล้านตันถ้าขึ้นไปอย่างนี้ก็เท่ากับเกือบ 10% ของจำนวนที่มีอยู่แล้วในอากาศถ้าไม่มีอะไรที่จะทำให้จำนวนของสารนี้ในอากาศลดลงก็จะทำให้สารนี้กลายเป็นเหมือนตู้กระจกครอบทำให้โลกนี้ร้อนขึ้นพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันจันทร์ที่4ธันวาคม2532

0: คูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสโมสรคูณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์มาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งค่ะอยู่กับพวกเราค่ะอ้อมอรดาสุคนธสิทธิ์พร้อมทีมงานและแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยแบ่งปันบอกเล่าประสบการณ์ความสุขประสบการณ์ความประทับใจเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจรวมไปถึงกิจกรรมดีๆโครงการดีๆต่างๆเยอะแยะมากมายที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในสโมสรคูณสุขแห่งนี้ค่ะและต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดเลยนะคะทราบจากแขกรับเชิญหลายๆท่านว่าหลังจากเราได้ออกอากาศไปในรายการสโมสรคูณสุขหลายๆท่านด้วยกันเนี่ยนะคะที่นำเรื่องราวมาแบ่งปันและมีกิจกรรมให้ได้เปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังได้ไปร่วมด้วยนะคะหรือเปิดโอกาสให้โทรพูดคุยสอบถามใดๆก็ตามแต่ค่ะมีคุณผู้ฟังสนใจติดต่อเข้าไปพูดคุยสอบถามเยอะแยะมากเลยหลายๆครั้งด้วยกันในหลายๆกิจกรรมด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้การเล่นดนตรีนะคะหรือว่าเรื่องของจุฬาเดย์แคร์ที่เพิ่งออกอากาศไปนะคะทางศูนย์ก็แจ้งมาว่าโอ้โหมีผู้สนใจที่ติดตามรับฟังรายการโทรเข้าไปสอบถามกันเยอะแยะมากมายเลยต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะคะอันไหนที่อยากจะแนะนำติชมอะไรใดๆก็สามารถแจ้งผ่านมาทางสถานีบอกกับรายการเราได้เช่นเคยนะคะแล้วก็บางท่านยังมีความเมตตาช่วยกรุณาแนะนำเรื่องราวดีๆแขกรับเชิญต่างๆให้กับทางรายการด้วยขอบพระคุณเช่นกันค่ะรวมไปถึงแขกรับเชิญของเราหลายๆท่านด้วยกันนะคะที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆแล้วก็แนะนำเรื่องราวดีๆแขกรับเชิญท่านต่อๆมาให้กับสโมสรคุณสุขมา

0: โดยตลอดด้วยนะคะต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยสำหรับวันนี้สโมสรคุณสุขในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะชวนคุณผู้ฟังนะคะมาพูดคุยกับเรื่องราวของพุทธจิตวิทยาเรื่องราวของจิตวิทยาแนวพุทธนะคะซึ่งมีโอกาสได้พูดกันไปบ้างแล้วนะคะวันนี้นะคะมีแขกรับเชิญนะคะที่จะนำเรื่องราวที่น่าสนใจนี้มาแบ่งปันกับเราในช่วงของกิจกรรมทำดีซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยกันนะไม่เสียเวลาไปคุยกันเลยดีกว่าในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
1: ช่วงกิจกรรมทำดี
0: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้ค่ะชวนคุณผู้ฟังมารู้จักกับพุทธจิตวิทยานะคะซึ่งอาจจะหลายๆท่านที่ติดตามฟังมาโดยตลอดจะเห็นว่าช่วงไม่นานมานี้เรามีการพูดถึงเรื่องราวอันนี้มาบ้างแล้วนะคะเป็นหลักสูตรนะคะจิตวิทยาแนวพุทธนะคะนะซึ่งวันนี้จะได้มาพูดคุยทำความรู้จักในอีกแง่มุมนึงนะคะของพุทธจิตวิทยานี้นะคะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ดร.มนัสนันท์ประภัสสรพิทยาท่านเป็นอาจารย์สอนพุทธจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษอยู่คณะมนุษยศาสตร์มจร.ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
0: ขอบพระคุณมากมากเลยค่ะอาจารย์คะทราบว่าภารกิจหนักแน่นมากเลยทีเดียวหนาแน่นมาก
2: ค่อนข้างแน่นมากช่วงนี้
0: เนาะมีทั้งสอนนะคะสอนวิชาต่างๆเนาะแล้วก็ยังมีเรื่องราวของการเป็นจิตอาสาด้วยใช่ไหมคะวันนี้เลยอยากจะชวนอาจารย์มาแบ่งปันเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้กับคุณผู้ฟังได้ทำความรู้จักกันเพิ่มเติมด้วยนะคะอาจารย์คะมีโอกาสได้พูดคุยกับ อาจารย์นะคะบางท่านรวมไปถึงพี่ๆบางท่านที่มีโอกาสได้เรียนหลักสูตรจิตวิทยาที่มจร.แล้วก็ได้เป็นจิตอาสานะคะศูนย์การปรึกษามณมันตาที่มีโอกาสได้มาแบ่งปันพูดคุยนะคะครั้งนี้เลยมีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์บ้างแล้วนะคะซึ่งอาจารย์เองเนี่ยสอนเรื่องนี้ด้วยนะคะเลยอยากจะให้อาจารย์ช่วยมาแบ่งปันเรื่องราวว่าเอ๊ะพุทธจิตวิทยาหรือจิตวิทยาแนวพุทธเนี่ยเป็นยังไงแล้วการที่เราถ้ามีความสนใจไปเรียนเราจะได้อะไรยังไงบ้างตรงนี้ค่ะอาจารย์ค่ะนะอยากให้อาจารย์ช่วยมาบอกเล่าแบ่งปันกันด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นให้อาจารย์ช่วยแนะนำตัวเองเพิ่มเติมอีกสักหน่อยทราบว่าไม่ได้มีแค่บทบาทแค่เป็นอาจารย์สอนตามที่แนะนำไปเท่านั้นอาจารย์ช่วยแนะนำตัวเองเพิ่มเติมสักนิดนึงค่ะ
2: ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณอ้อมก็ขออนุญาตแนะนำตัวอีกครั้งนึงนะคะชื่อดร.มนัสนันท์ ประภัสสรพิทยานะคะก็ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษที่คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีงานอาสาที่จะเรียกว่างานอาสาที่ทำประจำนะคะงานอาสาที่ทำประจำก็จะมีค่ะมีงานอาสาที่มันศูนย์การศึกษามณมันตานะคะแล้วก็มีทำที่กลุ่มธรรมมันตาอาสาดูแลใจนะคะแล้วก็มีคลินิกรักใจส่วนตัวกรุงเทพค่ะอันนี้ที่ทำงานค่ะ
0: ค่ะเป็นงานอาสาทั้งนั้นเลยค่ะอาจารย์ค่ะที่ทำมา
2: ส่วนใหญ่ก็เป็นงานอาสาที่ทำเป็นประจำค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะงั้นส่วนหนึ่งคงต้องถามอาจารย์ด้วยค่ะว่าจริงๆแล้วภาระหน้าที่บทบาทของเรากับการเป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ก็ส่วนหนึ่งแล้วยังมีบทบาทในส่วนของการเป็นจิตอาสาด้วยอาจารย์แบ่งเวลาแบ่งบทบาทสร้างสมดุลชีวิตยังไงคะอาจารย์คะ
2: ตอนแรกก็ยังสับสนเหมือนกันว่าตัวเองจะในช่วงแรกๆที่เรายังแบบว่ายังแบ่งไม่ถูกเนาะนะคะในช่วงแรกๆแล้วก็ยังรู้สึกว่าเรายังไม่ได้มาตั้งใจจะทำงานอาสาในช่วงแรกค่ะไม่คิดว่าตัวเองจะมาทำงานอาสาด้วยในช่วงแรกนะคะก็

0: จะเกริ่นนำนิดนึงว่าตอนแรกเริ่มต้นก่อนที่จะมาอยู่ในเรื่องของจิตวิทยาการศึกษาแนวพุทธนะคะก็เคยจัดคอร์สปฏิบัติธรรมในปริญญาจารย์อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแล้วก็มีญาติที่มีรีสอร์ทริมน้ำค่ะแล้วทีนี้เราก็อยากจะทำบุญให้รีสอร์ทเนาะเราก็อยากจะทำอะไรที่เป็นแบบให้โอกาสให้คนมีพื้นที่ได้มาปฏิบัติธรรมที่นอกเหนือจากการอยู่วัดอะค่ะนอกจากว่าต้องไปวัดเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะอำนวยความสะดวกก็มีจัดคอร์สปฏิบัติธรรมขึ้นมาแล้วทีนี้ตอนนั้นที่เริ่มจัดเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้ว่าอันนี้คืองานอาสาเนาะเราก็บอกว่าเอ้ยเราก็อยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มจากจุดนั้นที่มาที่ทำให้เราได้ตอนนั้นอาจจะแบบว่าจะถามว่าจะแนวพุทธไหมตอนนั้นก็ยังไม่ได้รู้ตัวเองว่าเป็นแนวพุทธหรือว่าเป็นทางไหนหรือว่าจะไปทางศิลปวิทยาหรืออะไรอย่างเงี้ยยังไม่รู้ตัวเองเนาะแต่พอได้เริ่มจัดคอร์สอะค่ะเริ่มจัดคอร์สที่เป็นเรื่องคอร์สการปฏิบัติธรรมซึ่งคอร์สปฏิบัติธรรมนำสติจิตคอร์สสอนนะคะ
1: อ
0: ันนี้เป็นจุดเริ่มต้นค่ะที่ทำให้อาจารย์ได้เริ่มปฏิบัติธรรมด้วยเพราะว่าเราจัดเองด้วยใช่ไหมเราก็ต้องปฏิบัติด้วยอะค่ะพอเริ่มปฏิบัติไปแล้วอะค่ะเราก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นเนาะว่าจริงๆแล้วพระพุทธศาสนาสอนอะไรเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มที่สนใจว่าพุทธศาสนาสอนอย่างนี้เนาะแล้วก็เริ่มสนใจในเรื่องของจิตวิทยาที่เข้าใจว่าจิตวิทยาเนี่ยก็คือวิทยาก็คือการศึกษาเนาะคือศาสตร์หนึ่งที่เป็นมาศึกษาในเรื่องการทำงานของจิตใจใช่ไหมคะซึ่งมันก็ตรงกับพระพุทธศาสนาที่สอนเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันเนาะก็เลยสนใจใช่นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่มานะคะว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ถึงมาอยู่ตรงจุดนี้ได้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เลยไปเสิร์ชหาใช่อาจารย์ก็ไปเสิร์ชหาว่ามีที่ไหนสอนที่สองศาสตร์เนี้ยที่เป็นในเรื่องของพุทธศาสนากับจิตวิทยาแล้วอาจารย์ก็มาเจอพุทธจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์เนี่ยค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่อาจารย์ก็มาเจอที่นี่ว่าแล้วจะไม่เจอที่อื่นเนาะที่อื่นก็จะเป็นคณะเป็นจิตวิทยาเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามาเจอที่อาจารย์ก็เลยใช่ก็เลยเริ่มต้นมาเป็นนักศึกษาก่อนที่นี่มาเป็นนิสิตเรียนที่นี่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เรียนมาเรียนปอโทใช่เริ่มต้นมาเรียนที่นี่ปอโทปอเอกนะคะที่นี่ในพุทธจิตวิทยาค่
1: ะ
0: แล้วที่นี้ส่วนใหญ่ทุกคนจะสนใจนะว่ามาทำงานอาสาได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยค่ะว่าเรียนพุทธจิตวิทยาเนี่ยจะมีวิชาหนึ่งเรียกว่าวิชาเคาน์เซลลิ่งเป็นวิชาจิตวิทยาการศึกษาแนวพุทธค่ะซึ่งเป็นหลักสูตรก็จะเป็นวิชาหนึ่งที่อยู่ในหลักสูตรของปอโทปอเอกเนาะแต่ว่าตอนนี้ค่ะทางคณะอาจารย์นะคะพระอาจารย์สุทธิก็เปิดหลักสูตรใหม่ขึ้นมาเรียกว่าหลักสูตรประกาศนียบัตรการศึกษาแนวพุทธขึ้นมาเป็นครั้งตอนที่อาจารย์เป็นปอเอกก็คือเป็นรุ่นแรกค่ะแล้วก็อาจารย์ตอนนั้นก็โอ้เรียนปอเอกด้วยมีหลักสูตรประกาศนียบัตรเรียน1ปีอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ตัดสินใจว่าเราก็อยากเรียนเนาะก็เลยตัดสินใจเรียนตรงเนี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งการเรียนมันถามว่าเรียนแล้วแตกต่างยังไงกับของปอโทปอเอกคือเราจะเน้นในเรื่องของการให้การศึกษาแนวพุทธที่เป็นได้มีการฝึกทักษะต่างๆที่แบบจริงจังเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้เราได้พัฒนาในเรื่องของการให้การศึกษาจากหลักสูตรนี้อันนี้คือที่มาว่าเอ๊ะเรามาตรงนี้ได้อย่างไรอะค่ะ
1: คือก็มีโอกาสเนาะจากความสนใจของเราอยู่แล้วในแนวทางนี้ก็ไปหาเรียนเพิ่มเติมเรียนจบแล้วก็ไม่ไปไหนเสียก็กลับมาเป็นอาจารย์สอนที่นี่ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์นะคะก็อันนี้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่แต่ที่สนใจคือว่าสิ่งที่เราสนใจเนี่ยตอนที่เราทำก่อนจะมาเรียนเนี่ยเราก็ทำในรูปแบบของเราใช่ไหมคะอาจารย์เราก็จัดเราอยากจะแบ่งปันให้คนอื่นเราก็ใช้พื้นที่ของเราแบ่งปันให้คนอื่นจัดแบบนี้ไปโดยที่เราก็ไม่รู้หรอกว่าการจัดแบบเนี้ยมันก็เรียกว่างานอาสาอย่างนึงเนาะมันก็เป็นจิตอาสาอย่าง

0: หนึ่งจนกระทั่งเรามีโอกาสได้เข้ามาเรียนมาเป็นนิสิตนักศึกษาจนกระทั่งเรียนจบเรียนอะไรต่ออะไรตอนที่เราทําเองกับตอนที่พอมาเรียนนะคะมันมีความเหมือนหรือความต่างกันยังไงไหมคะจ๊ะ
1: ก็มันต่างกันที่ใจอะค่ะเพราะว่าตอนที่จัดคอร์สเนาะเราก็เอ๊ะมันก็เหมือนเราก็ทำเราอยากทำแต่ว่าพอมันมีช่วงนึงค่ะเป็นช่วงโควิดแล้วก็แบบทุกคนก็อยู่แต่บ้านเนาะอยู่แต่ในบ้านแต่ว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราเนี่ยมันอาจจะตกผลึกขึ้นมาในวันที่มันว่างๆว่าเอ๊ะเราเวลาที่สิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้เนาะเราก็เหมือนแบบทำเพื่อตนเองทั้งนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะพัฒนาตัวเองโดยการเสียสละตัวเองทำเพื่อคนอื่นได้อย่างไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีไอเดียตรงเนี้ยมันมีไอเดียตรงเนี้ยขึ้นมาจากตอนนั้นจัดคอร์สปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้นึกอะไรเนาะแต่วันที่มันมีโควิดหรือว่าวันที่รู้สึกว่ามันว่างๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำงานอาสาสมัครทำงานจิตอาสาค่ะก็เริ่มไปทำสมัครงานอาสาที่ทำเกี่ยวกับเรื่องให้ความรู้เรื่องโควิดให้ความรู้ในเรื่องของช่วยผู้คนในช่วงโควิดในช่วงนั้นอาสานั้นถือว่าเป็นงานอาสาที่เรารู้สึกว่าเราอยากทำงานอาสาตั้งใจทำงานอาสาที่ไม่ใช่ของเราอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ใช่ของเราที่ไปทำร่วมกับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
1: ่ะนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นค่ะแต่ว่าพอถ้าถามว่าถ้าจริงจังก็คือแต่งานอาสาอันนั้นยังไม่ได้ใช้ในเรื่องของการศึกษาเท่าไหร่ค่ะค่ะแต่ว่ามาใช้ได้ตอนที่พอเรียนจบหลักสูตรประกาศนียบัตรที่มจรใช่ไหมคะที่1ปีเนี่ยค่ะก็เพื่อนเรียนจบกันแล้วของเราของอาจารย์เป็นรุ่นหนึ่งนะเป็นรุ่นบุกเบิกเลยรุ่นหนึ่งนะคะ
2: ก
1: ็รุ่นเบิกบุกเบิกใช่ล่ะค่ะเป็นรุ่นหนึ่งเนาะแล้วพอจบมาค่ะก็ค่อนข้างสนิทกับเพื่อนในกลุ่มซึ่งมีเยอะมากแต่ว่าที่สนิทกันก็ค่อนข้างสนิทกันกับทุกคนนะคะแต่ว่าก็จะมีกลุ่มที่ชวนกันนะคะบอกว่าเอ๊ะเราเรียนจบแล้วอะแต่เรายังไม่อยากจบกันเลยยังไม่อยากจากกันอย่างเงี้ยค่ะมาทำงานอะไรที่ช่วยเหลือคนอื่นกันดีไหมอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็ได้เรียนวิชาการศึกษามาแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตั้งกลุ่มขึ้นมานะคะก็มีประมาณ7มี8 7 8ท่านนะคะประมาณ8ท่านนะคะก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาค่ะที่กลุ่มธรรมมิตตาอาสาดูแลใจนะคะกลุ่มธรรมมิตตาก็คือธรรมะของมิตรก็คือมิตรเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะธรรมะก็คือธรรมะที่เกี่ยวกับใจค่ะที่ทำให้เราได้มาเจอกันก็เป็นธรรมมิตตาค่ะก็เป็นอันแรกที่เราทำงานอาสาก่อนที่จะมาเป็นมณมันตาเนี่ยค่ะก็คือเป็นงานแรกที่พวกเราทำแล้วก็ใครมีความสามารถด้านไหนอะไรเงี้ยก็ช่วยกันอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีพี่อีทนะคะขออนุญาตเรียกว่าพี่อีทพี่อีทนี่จะเป็นหลังบ้านที่เก่งมากก็จะทำสร้างระบบให้กับนักธรรมนิตาแล้วก็ทำสเก็ตด้วนโอ้ลงแบบละเอียดยิบอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีพี่ๆหลายๆท่านนะคะที่แบบช่วยกันเนาะทำให้แบบว่าเราทำงานอาสาต่อมาได้แล้วก็เปิดรับการศึกษาออนไลน์อันนี้ครั้งแรกที่พวกเราทำจะรับการศึกษาออนไลน์ครั้งแรกซึ่งก็มีคนสนใจเข้ามาผ่านระบบไลน์นะคะแล้วก็พูดคุยผ่านซูมซึ่งเรามีระบบใช่ค่ะพูดคุยผ่านซูมแล้วก็จะมีไลน์คอลมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเค
1: ค่ะแล้วก
0: ็คือจากที่เราเรียนมาเรียนจบแล้วได้ใช้งานจริงแล้วอันเนี้ยในรูปแบบที่เราเรียนมาโดยตรงเลยไม่ใช่แค่ไปให้ความรู้เรื่องของการดูแลรักษาตัวเองทั่วไปเรื่องของโควิดเรื่องของแต่อันเนี้ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจแบบนี้โดยตรงเลยเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งตอนนั้นเองตัวอาจารย์เองกับเพื่อนๆจะต้องเตรียมพร้อมเตรียมใจอะไรยังไงไหมคะอาจารย์คะ
1: โอ้เตรียมพร้อมมากเลยค่ะพอเราจบมาปุ๊บไม่ใช่ว่าเราจะรับงานได้เลยค่ะเราจะต้องมีผ่านการแบบทดสอบจากพระอาจารย์อีกค่ะพระอาจารย์ก็จะมาอบรมให้พวกเราก็อีกรอบนึงอะค่ะแล้วก็มาฝึกพวกเราอีกรอบนึงเพื่อที่เราจะมารับงานจริงๆแล้วอย่างนี้ค่ะพอเราเรียนจบมาก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ซึ่งมาดูแลนะคะตรงค่ะก็เลยเริ่ม

0: ริ่มต้นจากตรงนี้ได้ก็คือฝึกทักษะที่เราฝึกกันในห้องเรียนเนาะแต่ว่าตอนนี้เราก็เริ่มแบบรับเคสที่เป็นเคสจริงๆแต่พอเรารับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีบางเคสที่เราบางทีเรารู้สึกว่าเราติดที่เราคุยต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก
1: ็
0: มีเหมือนกัน
1: ค่ะทำยังไงคะอาจารย์คะเจอแบบนี
0: ้เจอแบบนี้เราก็
1: เหมือนกับจริงๆก็ยังมีพี่เลี้ยงมีที่ปรึกษามีพระอาจารย์คอยดูแลพวกเราอยู่ด้วย
0: ก็คือตอนนี้ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมือนพอเราได้มีปัญหาเราก็มีพระอาจารย์ที่คอยซัพพอร์ตเราในเรื่องของการซูเปอร์วิชั่นนะคะแต่ทีนี้หลักสูตรของการศึกษาแนวพุทธอะค่ะเริ่มโตขึ้นก็จะมีเริ่มรุ่นที่2รุ่นที่3รุ่นที่4แต่ปัจจุบันถึงรุ่นที่6แล้วค่ะ
1: อ้าว
0: นะคะปัจจุบันถึงรุ่นที่6แล้วทีนี้อาจารย์ก็มีดำริว่าอยากจะทำศูนย์ขึ้นมาเป็นศูนย์การศึกษาเป็นของมหาวิทยาลัยอะค่ะเป็นของคณะมนุษย์ก็ช่วยกันตั้งชื่อกันว่าจะชื่ออะไรดีนะคะก็ที่มาของศูนย์การศึกษามณมันตาก็จากอาจารย์สุเทพก็บอกว่าชอบที่นี้มณมันตาเนี่ยค่ะมณแปลว่าใจมันตาแปลว่าการศึกษาค่ะการให้การศึกษาอย่างเงี้ยค่ะก็คือการศึกษาทางใจค่ะก็คือจุดเริ่มต้นมาจากตรงนี้แล้วทางทีมธรรมมิตาค่ะซึ่งมีประสบการณ์ในการที่เราเคยทำได้ทำเรื่องของการศึกษาอยู่แล้วก็เลยมาช่วยทางมณบรรตาค่ะในเรื่องของการทำหลังบ้านทำเศษทำอะไรเริ่มต้นก็เนี่ยค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่ในการซัพพอร์ตมณบรรตาเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ทำให้ตอนนี้มณบรรตาก็มีนิสิตที่จบหลักสูตรการปฏิบัติมาทำงานอาสาเช่นเดียวกันที่แบบว่าพร้อมเนาะอยากที่จะมาช่วยเหลือเรียกว่ามาช่วยเหลือให้การศึกษาก็จะมาทำงานอาสาในส่วนนี้ค่ะ
1: สืบเนื่องกันมาเนาะส่วนมากก็คือมาจากความสนใจของแต่ละท่านลงทุนเดิมอยู่แล้วในเรื่องของพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็มีจิตใจที่อยากจะเกื้อกูลแบ่งปันกันอยู่แล้วจนกระทั่งนำพาให้ได้มาเจอกันที่มอจร
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ทำงานพวกเราก็มาทำต่อที่นี่ด้วย
1: จบแล้วก็ยังไม่อยากแยกจากนะก็เกิดเป็นธรรมมิตาก็เรียกได้ว่า
0: ธรรมมิตาใช่ค่ะ
1: ธรรมมิตานี่เรียกได้ว่าธรรมะเพื่อนใจได้ไหมคะเนี่ยฟัง
0: จะ
1: ที่อาจารย์
0: เรียกอย่างนั้นก็ได้ค่ะ
1: ใช่ค่ะจนกระทั่งหลักสูตรนี้ก็มีผู้สนใจเข้าไปเรียนมาเป็นระยะระยะเลย
0: จำนวนมากเลยค่ะตอนนี้เยอะมากจากใช่ค่ะจากตอนที่ตอนแรกนี่รับ30คนแต่ว่าตอนนี้จำนวนที่มาสมัครเนี่ยเป็น100คน100กว่าคนซึ่งทางหลักสูตรรับได้ประมาณ30-40คนเนาะก็เลยตอนนี้ค่ะก็ต้องมีการสอบสัมภาษณ์แล้วก็อาจจะต้องมีการรอเรียกอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ
1: ต่อคิวรอกัน
0: ใช่ค่ะถ้าดูฟังท่านใดสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ตามติดตามหลักสูตรได้นะคะในเพจ Facebook นะคะชื่อขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะคุณอ้อค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยค่ะอาจารย
0: ์ค่ะในเพจ Facebook ชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตรติดวิทยาการศึกษาแนวพุทธของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์นะคะอันนี้ติดตามในเพจ Facebook ได้เลยนะคะก็จะมีโอเพ่นคลาสว่าให้เราเข้าไปลองศึกษาลองฟังดูก่อนว่าสนใจเรียนไหมนะคะแต่ว่าตอนนี้หลักรุ่นต่อไปเนี่ยจะเปิดปีหน้าประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะถ้าท่านใดสนใจเนาะ
1: ค่ะจองลงกันไว้นี่จองกันข้ามปีการศึกษากันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคนสนใจเยอะมากตรงนี้เหมือนกับเป็นภาพสะท้อนอย่างหนึ่งด้วยไหมคะอาจารย์ว่าคนไทยเราหันมาให้ความสนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพทางใจกันมากขึ้นด้วยอย่างนั้นไหมคะอาจารย์เนาะเท่าที่ฟังดูน่าจะเป็นแนวทางแบบนั้น
0: มากขึ้น
1: เรื่อยๆ
0: ค่ะ
1: อันนี้น่าสนใจค่ะถ้าเกิดคุณผู้ฟังท่านใดเนาะฟังมาแล้วอยากจะไปติดตามติดต่อนะลองเข้าไปดูกันได้นะคะตามช่องทางที่อาจารย์ได้บอกเอาไว้นะที่อาจารย์ริ้วได้บอกไว้นะคะเข้าไปที่เพจพุทธจิตวิทยาใช่ไหมคะมจร.เนาะนะคะลองเข้าไปดูกันได้รายละเอียดต่างๆนะคะมีเปิดสอนอะไรยังไงนะหรือมีศูนย์การปรึกษาตรงไหนยังไงถ้าเกิดว่าอยาก
2: อ่า

0: อยากจะบอกเล่าแบ่งปันเรื่องราวนะคะของตัวเองอยากจะได้รับคำปรึกษานะคะก็เข้าไปได้ที่เพจของศูนย์การปรึกษามณมันตานะคะอันนี้ก็เข้าไปได้เหมือนกันนะคะนะคะมีช่องทางให้สามารถเข้าไปติดตามติดต่อพูดคุยปรึกษากันได้ตามช่องทางที่บอกกันไว้นะคะได้ผลอะไรยังไงนี่มาแบ่งปันกับสโมสรคุณสุขกันได้นะคุณผู้ฟังนะ อันนี้น่าสนใจมากทีเดียวนะคะเสียดายวันนี้เวลาหมดค่ะอาจารย์นะ แต่เมื่อครู่อาจารย์ยังบอกว่าอาจารย์ทำงานอาสาไว้เยอะมากนะเดี๋ยวจะชวนอาจารย์มาพูดคุยเรื่องราวของงานอาสากันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะยังมีคลินิกรักใจนะคะแล้วมีงานอาสาที่อาจารย์ทำอยู่อีกนะคะซึ่งน่าสนใจมากทีเดียวแต่เสียดายวันนี้เวลาหมดค่ะอาจารย์คุยกันแป๊บเดียวเองเนาะหมดเวลาซะแล้ว
1: ทีนี้จะขอฝากนิดเดียวค่ะคุณอ้อมจะมีงานชีวจิตโรดโชว์ค่ะวันที่15กรกฎาคมศูนย์การไปฝากมณมันตาเราจะไปออกบูธด้วยนะคะวันที่15ที่เอ็นโคค่ะ Energy Complex ค่ะตึกฟรีนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะไปพูดคุยก็เชิญเราจะมีกิจกรรมการสื่อใจนะคะไปร่วมกิจกรรมได้นะคะวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะ
0: แต่เช้าเลยไหมคะอาจารย์ตั้งแต่เช้าง
1: านเริ่มแต่9โมงถึง17นาฬิกาถึง5โมงเย็นแต่ว่าทางของมณมันตาตั้งแต่10โมงถึงบ่าย3ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะช่วง10โมงถึงบ่าย3นะก็ที่ตึกกระทรวงพลังงานใช่ไหมคะถนนวิภาวดีรังสิตเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตึกซีนะคะแยกลาดพร้าวอาคารซีค่ะตึกเอ็นโก้นะคะที่เอ็นโก้ไปร่วมงานก็ได้15กรกฎาคมนะคะตึกซีที่กระทรวงพลังงานเอ็นโก้ถนนวิภาวดีรังสิตค่ะไปร่วมกิจกรรมกันได้หมดเวลาของสโมสรคุณสุขแล้ววันนี้เราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบคุณดร.มนัสนันท์ประภัสสรพิทยาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะแล้ววันนี้เราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สโมสรคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: ทุกจังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามสุขสาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 น.ถึง 11:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz
1: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
2: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะเช่นเคยนะคะรายการของเราค่ะนอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วยังสามารถรับฟังกันได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยนะคะวันนี้กับคุณปัทภีรังสีและดิฉันจารุพรนพรัตน์ค่ะ
4: สวัสดีท่านผู้ฟังครับ
3: สวัสดีค่ะวันนี้เรื่องแรกขอพาไปดูเรื่องเกี่ยวกับการตั้งชื่อลูกดีกว่า
4: ใช่
3: คืออย่างในบ้านเราเนี่ยโอ้ยชื่อแต่ละคนส่วนใหญ่ก็ดูแบบพระมั้ยพระพระตั้งอะไรกันดีหรือว่าแบบต้องไปหาแบบแต่ละคนเขาก็จะมีแต่ละสำนักในการตั้งชื่อลูกเกิดวันอะไรตัวหนังสือไหนเนี่ยมันอยู่ในชื่อไม่ได
4: ้ใช่
3: เดี๋ยวมันจะเป็นกาลกินี ชื่อนี้จะนำพาชีวิตไปทางนี้ชื่อนี้จะนำพาชีวิตไปทางนี้แต่ที่ทาจิกิสถานคือไม่ต้องดูอะไรดูแค่ลิสต์ที่รัฐบาลกำหนดไว้ให้
4: ใช่ครับก็คือว่าข้างในประเทศไทย

0: ไอเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยการตั้งชื่อลูกโอ้โหบางครั้งชื่อเด็กใหม่ๆเนี่ยเราแทบอ่านไม่ออกแล้ว
1: คือบางอย่างก็คือไม่รู้จะอ่านยังไงอ่ะคือมีแต่ตัวพยัญชนะเนาะ
0: ครับ
1: แค่นั้นเลยแล้วก็แบบเอาต้องอ่านยังไงกันแน่อะไรเงี้ย
0: แต่ที่ทาจิกิสถานเนี่ยคุณจะตั้งชื่อลูกทีเดียวคุณต้องไปดูลิสต์ของรัฐบาลก่อนว่าเขาให้ชื่ออะไรมาบ้าง
1: อย่างนี้มันคนมันไม่ชื่อซ้ำกันหมดเลยเหรออ
0: ่ามันมีที่มาที่ไปอยู่แต่ทีนี้ไอการกำหนดลิสต์ของชื่อเด็กๆเนี่ยมันก็มีความยุ่งยากวุ่นวายอยู่นะครับตอนนี้ไปดูเนี่ยที่ทาจิกิสถานนะครับเขามีนโยบายอย่างหนึ่งคือเขากำหนดชื่อเด็กเป็นลิสต์มาเลยเป็นลิสต์รายชื่อเด็กมาเลยว่าคุณให้เด็กเนี่ยตั้งชื่ออะไรได้บ้างเหตุผลที่เขาให้มานะคืออะไรรู้ไหมฮะชื่อที่มีความเป็นทาจิกพอบ่งบอกถึงความเป็นชาวทาจิกเขาคือเขาเหมือนต้องการจะอนุรักษ
1: ์
0: เก็บวัฒนธรรมความเป็นทาจิกไว
1: ้จริงๆก็คล้ายกับบ้านเรานะหมายถึงว่าบ้านเราอาจจะไม่ได้ลิสต์มาแต่ชื่อคนไทยมันจะมีความไม่เหมือนที่ไหนเลย
0: ใช่
1: ก็คืออ่านยากๆอ่ะ
0: อ
1: ่
0: านยาก
1: คนต่างชาติเห็นแล้วก็จะแบบอุ้ยยาวเหลือเกินเวลาจะเขียนชื่อเขียนนามสกุลทีนะ
0: ซึ่งจริงๆนโยบายเนี่ยทำมาประมาณ10ปีแล้วแต่จริงๆอ่ะตัวลิสต์รายชื่อเนี่ยไม่ได้คงไว้10ปีมีการอัปเดตมาตลอดเพิ่งอัปเดตล่าสุดเนี่ยไปเมื่อช่วงกุมภาพันธ์ที่แล้วที่เนี่ยครับปัญหาคือว่าพออัปเดตเยอะๆเนี่ยพ่อแม่ชาวทาจิกเขาเจอปัญหาขึ้นมาคือบางครั้งเนี่ยเล็งชื่อไว้แล้ว
1: อ
0: ัปเดตใหม่ชื่อหายไม่มีให้ตั้งอย่างเช่นเนี่ยครับสำนักข่าว AFP เขาไปสัมภาษณ์คุณแม่ท่านหนึ่งเขาตั้งชื่อเลยนะจะตั้งชื่อลูกของเขาชื่อว่าดุนโยเนี่ยเป็นภาษาข้าทางแถบเปอร์เซียเนี่ยภาษากลุ่มเปอร์เซียเขาจะแปลว่าโลกแปลว่าโลกเผอิญชื่อเนี่ยลูกเขาจะคลอดกำลังจะคลอดเดือนนี
1: ้
0: เผอิญชื่อนี้เล็งไว้แล้วปรับใหม่รอบล่าสุดกุมาพันชื่อนี้หายไปแล้ว
1: เอ้าอย่างนี้แปลว่าทีหลังก็อย่าเพิ่งตั้งรออย่างเงี้ยหรอ
0: ใช่ตั้งรอไม่ได้ก็ต้องดูไว้ก่อนคือเขาพยายามจะยื่นเรื่องแหละว่าให้อนุมัติการตั้งชื่อลูกแต่ก็มันยังค้างตึงยังเป็นปัญหาอยู่อะยังไม่สามารถตั้งได้ถามว่ารัฐบาลใช้ตรรกะอะไรในการตั้งชื่อลูกเขาบอกว่าชื่อต้องมีความเป็นทาจิกพอแต่ว่าอย่างเช่นชื่อบางคนเนี่ยครับชื่อยาสมินาไม่ชื่อนี้จริงๆอ่ะมันแปลเป็นภาษาค่าทางภาษาเปอร์เซียก็แปลได้แหละแต่ว่าในแง่หนึ่งคนในลิสต์ของทาจิกเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่าโยซูมานหรือโยซามินก็คือเป็นเสียงให้มันเข้ากับท้องถิ่นจริงๆชื่อยาสมินาบีน่าเนี่ยเป็นชื่อที่คนตั้งเยอะมากนะในหมู่คนที่เป็นชาวเปอร์เซียชาวอิหร่านชาวทาจิกเพราะทาจิกิสถานกลุ่มภาษาเขาเป็นกลุ่มภาษาเดียวกับอิหร่านเปอร์เซียจริงๆชื่อนี้มันแพร่หลายมากแต่ว่าคุณต้องตั้งให้เหมือนกับรัฐบาลกำหนดมาชื่อโยซูมาเนี่ยโยซามินคุณก็ต้องตั้งชื่อตามนี้ไม่ได้เหมือนเป็นแอสมิน่าเนี่ยมันก็แบบว่าเขาก็มองว่ามันออกอาหรับไปมันออกไปทางต่างชาติไปอะไรเงี้ยแต่มันก็อย่างที่บอกมันเป็นปัญหาอยู่ว่าเฮ้ยบางชื่อก็ได้รับการยอมรับบางชื่อนะฮะที่ไม่ได้มีความเป็นทาจิกเท่าไหร่อย่างชื่อมูฮัมหมัดคารีมอย่างเงี้ยชื่อออกโหอาหรับไปเลยไม่ค่อยเห็นรากแห่งความเป็นเปอร์เซียคือชื่อของเปอร์เซียเขาจะภาษาเปอร์เซียกับภาษาอาหรับเขาจะโคละรากกัน
1: ค่ะ
0: เขาจะโคละคำศัพท์อะไรเงี้ยครับเขาจะคนละลากกันแต่ว่าอย่างชื่อมูฮัมหมัดหรือชื่อคารีมเนี่ยกลับได้รับการอนุญาตให้ตั้งได้ทั้งที่รากเนี่ยค่อนข้างออกทางอาหรับด้วยซ้ำแต่บางชื่อเนี่ยชื่อของเปอร์เซียเนี่ยอย่างชื่อยัสซีนเงี้ยอย่างชื่ออามีราเงี้ยเป็นชื่ออาหรับอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่มีคนก็สงสัยว่ารัฐบาลใช้ตรรกะอะไรในการจัดชื่อว่าเฮ้ยชื่อนี้อยู่ในลิสต์ได้นะชื่อนี้ไม่อยู่ในลิสต์ทั้งที่บางชื่อมันก็ไม่ได้เป็นชื่อออกภาษาทาจิกขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆนะครับนโยบายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหลักของผู้นำทาจิกิสถานก็คือประธานาธิบดีเอ็มมารีลามอนคนนี้อยู่มายาวนานตั้งแต่1994 เขาก็เห็นว่าประเทศคือทาจิกิสถานเมื่อก่อนอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตเพิ่งได้รับเอกราชมาปี1991นี่เอง1991นี่เอง

0: ขาก็มองว่าเฮ้ยมันต้องเราต้องถอยห่างจากความเป็นรัสเซียเพราะว่าในสมัยสหภาพโซเวียตนะครับชื่ออะไรวัฒนธรรมอะไรจะถูกทำให้เป็นให้มีความเป็นรัสเซียถ้าสังเกตถ้าเกิดดูบอลชื่อหรือดูกีฬาอย่างเงี้ยชื่อของคนที่มาจากประเทศกลุ่มอดีตสหภาพโซเวียตจะลงท้ายด้วยเยฟเยว่าอะไรเงี้ยนอฟอะไรเงี้ย
1: อ
0: ันนั้นคือชื่อที่ต่อให้ไม่ใช่คนที่เป็นคนรัสเซียแต่ว่าอันนั้นคือชื่อที่ทำให้เป็นรัสเซียไปแล้ว อย่างเช่นชื่อคนคาซัคส่วนใหญ่จะลงท้ายอย่างนี
1: ้
0: ทั้งที่จริงๆปกติคนคาซัคชื่อไม่ได้ลงท้ายอย่างนี้ชื่อจะออกไปทางเติร์กได้ซ้ำทางท่านประธานาธิบดีเนี่ยนะครับท่านก็มองว่าเราก็ต้อง
1: ได้เวลาฟื้นฟู
0: วัฒนธรรมของเรานะครับจริงๆเนี่ยชื่อประธานาธิบดีลักมอนเนี่ยชื่อแรกจริงๆชื่อเมื่อก่อนแกคือลามานอฟแกก็ตัดชื่ออะไรเองไปเป็นลักมอนไปนี่คือ
1: หนึ่งเปลี่ยนเยอะอยู่นะ
0: เปลี่ยนเยอะอยู
1: ่นึงแต่รู้สึกเปลี่ยนเยอะเลย
0: ใช่แล้วก็กฎหมายอะไรหลายอย่างเขาพยายามควบคุมรัฐบาลพยายามควบคุมวัฒนธรรมในประเทศโดยบอกว่าพยายามสื่อให้ถึงความเป็นทาจิกในแง่นึงคือถอยห่างจากรัสเซียแต่ในแง่นึงคือพยายามทำไม่ให้สังคมในประเทศมีความเป็นศาสนามากเกินไป อย่างผู้ชายเนี่ยมีกฎเลยนะผู้ชายทาจิกิสถานห้ามไว้หนวดยาวห้ามไว้คราวยาวเพราะว่ามันจะสื่อสภาพมันจะเหมือนคนที่สื่อไปทางว่ามีความเป็นศาสนามากเกินไปเพราะว่าด้วยความที่ทาจิกพื้นที่ติดกับอัฟกานิสถานแล้วช่วงอย่างที่เราทราบในช่วงยุค90ถึง2000มันก็จะมีจริงๆตอนนี้ด้วยซ้ำ มันก็จะมีความขัดแย้งในประเทศเพื่อนบ้านอย่างอัฟกานิสถานยังมีกลุ่มจิฮัดมีกลุ่มตาลิบานนะครับก็เขาก็ออกนโยบายนี้ขึ้นมารวมถึงผู้หญิงไม่ให้ใส่ฮิญาบคุมเลยคุมเลยผมว่านี่ไม่ใช่เป็นความเป็นทาจิกนี่เป็นออกความศาสนามันถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่ามันไปจำกัดสิทธิ์อะไรของพลเมืองเปล่าแต่ว่าเขาสนไหมเพราะว่าก็ไม่ได้สนอะไรขนาดนั้นเพราะว่า ประเทศนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วอันนี้ในแง่ของมุมของตะวันตกก็จะมองว่าประเทศทาจิกิสถานเนี่ยเป็นอำนาจนิยมมากๆเพราะว่าท่านประธานาธิบดีอยู่มา30 กว่าปี
1: ปีนี้ก็น่าจะ32
0: แล้ว32แล้วท่านประธานแล้วมีแววว่าลูกจะมาต่อด้วย
1: ไม่กะให้หมุนเวียนเปลี่ยนอะไรกันเลย
0: ซึ่งนโยบายเรื่องชื่อก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ท่านประธานาธิบดีเนี่ยนำมาใช้เพื่อเขาบอกอ้างว่าเป็นการรักษารากเหง้าวัฒนธรรมของทาจิกแต่ว่าถามว่าเมื่อก่อนคนทาจิกโฟกัสกับตรงนี้ไหมโฟกัสกับชื่ออะไรอย่างนี้ไหมคนเมื่อก่อนก็ไม่ได้แบบต้องมาตั้งชื่อเป็นคนทาจิกอะไรขนาดนี้บางทีคือชื่อคนนะฮะมันไม่ได้แบบว่าเราจะสมชายแล้วสมชายไปตลอดบางทีเราอาจจะเหมือนคนไทยเดี๋ยวนี
1: ้
0: มีการประดิษฐ์ประดอยชื่อเป็นคำนู้นคำนี
1: ้
0: คนทาจิกบางทีเขาก็อยากประดิษฐ์ประดอยชื่อของเขาเหมือนกันบางคนเนี่ยเขาจะตั้งให้มันมีความยูนิคอะคือความ
1: แตกต่างมากขึ้น
0: เพราะว่าชื่อคนมันมีโอกาสซ้ำได้อย่างชื
1: ่
0: ออย่างชื่อคนทาจิกก็ไม่ได้มีแบบมันไม่ได้เหมือนคนสเปนคนโปรตุเกสที่แบบชื่อแบบยาวเบื้อย3-4 ท่าท่อนเขาก็ชื่อ2 ท่อนเหมือนกันแต่ว่าเพราะมันมีโอกาสซ้ำกันได้บางคนก็พยายามจะตั้งชื่อมีความแปลกมีความแบบเป็นตัวเองอะรู้แล้วเรียกชั้นชื่อนี้อะไรฮะ
1: แบบเวลาใครได้ยินชื่อเราครั้งแรกก็จะแบบอุ้ยคนนี้ชื่อแปลกก็จะจำได
0: ้อย่างมากอะอาจจะนำชื่อของสถานที่เกิดหรือชื่อของวันเกิดอะไรเงี้ยครับหรือว่าเรื่องของลักษณะร่างกายอะไรก็มาตั้งชื่ออะไรเงี้ยแต่ว่าพอรัฐบาลออกกฎอะไรเงี้ย มันก็ติดขัดตรงนี้คือคุณจะตั้งชื่อคุณก็ต้องเวลาตั้งชื่อจดทะเบียนสุทธิบัตรเงี้ยมันก็ต้องแจ้งทางรัฐพอรัฐเห็นงี้ปุ๊บบางครั้งก็ไม่ได้รับการอนุมัติ
1: แล้วถ้าอย่างนี้แบบรัฐบาลกำหนดชื่อมาแบบรอบๆนั้นน่ะกำหนดมาสัก100ชื่ออย่างเงี้ยแปลว่าคนที่เกิดในช่วงนั้นน่ะสมมติเกิดมาเป็นแสนเป็นล้านน่ะก็จะวนกันอยู่100ชื่อแบบนี้หรอ
0: ก็อาจจะเป็นอย่างนั
1: ้
0: น
1: ซ้ำกันเยอะอยู่เหมือนกันนะ
0: ผมคิดว่าชื่อซ้ำกันเยอะอยู่คือชื่อมันตั้งได้เยอะแหละแต่เป็นคือว่ามันก็เป็นไปได้ที่ชื่อมันจะวนเหมือนเดิมอะต่อให้เป็นนามสกุลใช่ไหมบางใครนามสกุลมันก็อาจจะซ้ำกันได
1: ้อ๋อใช่ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: อย่างดิฉันเห็นแบบคนไทยบางคนอะสมมติชื่อสมชายโหสมชาย

0: ายกันกี่คนแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: นามสกุลซ้ำกันอีกอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: ดิฉันเคยเห็นแบบนามสกุลแบบญาติห่างๆกันอย่างนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็ไปเจอคนชื่อเหมือนกันอีกก็คือง่ายๆชื่อกับนามสกุลเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันคืออันเนี้ยมันจะเป็นความสมัยก่อนด้วยแหละเขาก็เหมือนแบบก็เน้นชื่อที่มันเขียนกันง่ายๆคำไทยคำอะไรแบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิดเป็นสมัยนี้อย่างบ้านเราโหพิกแพงกันได้เยอะอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่พิกแพงกันได้เยอะ
0: เออแต่ถามว่ายังมีซ้ำไหมก็มีแต่เขาก็จะมีการเปลี่ยนเนี่ยเพิ่มกิมมิกอะไรเข้าไปเออ
1: ที่ทาจิกิสถานมันก็เจอปัญหานี้ก็คือว่านั่นแหละคือรัฐบาลเขาก็พยายามอ้างแหละว่าเพื่อรักษารากเหง้าของชาวทาจิกกับไว้กับคนรุ่นหลังจะได้ไม่แบบชื่อแบบยุโรปมาชื่อต่างชาติมามันจะทำลายรากเหง้าของพวกเราเราจะไม่รู้ว่าจะทำแต่ว่าในแง่ของคนที่ต้องอยู่มันก็เกิดความลำบากเหมือนกันมันก็เกิดความไม่สบายใจในบางครั้ง
0: อ่
1: ะประเทศฝั่งเราเจอปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเจอปัญหาเรื่องการมุมการเมืองทำให้มีลูกกันน้อยประเทศฝั่งนี้เจอปัญหาเรื่องตั้งชื่อลูก
0: อุตส่าห์มีลูกแล้วแต่คือชื่อทำไมมันถูกจำกัดขนาดนั้นล่ะ
1: การมีลูกบางทีการมีลูกมันก็ลำบากเรื่องแบบเล็ก
0: ๆบางคนอาจจะไม่สบายใจก็ได้นะแบบอุตส่าห์จะมีลูกทั้งทีแต่คือแบบอยากให้ลูกชื่อเนี้ยแต่มันเปลี่ยนแล้วอ่ะมันไม่ทันอ่ะหรือมันไม่ใช่ชื่อที่เขาแบบรู้สึกว่ามันเหมาะที่จะตั้งชื่อลูกของเขาก็ลำบากใจอยู่ดี
1: ใช่จริงๆกฎนี้ใช้กับชาวทาจิกจริงๆในทาจิกิสถานเนี่ยมีแค่มีประชากรส่วนน้อยเป็นรัสเซียด้วยแต่ว่ากฎนี้ใช้กับชาวทาจิกเขาก็บอกแล้วแหละว่าเพื่อรักษารากเหง้าของเราต่อไปแต่นั่นแหละปัญหามันก็อย่างที่เห็นมันก็มีความไม่สบายใจบางอย่างมาอยู
0: ่คือต่อให้สุดท้ายมีการเปลี่ยนรอบเนาะยกรอบใหม่เอาชื่อใหม่ขึ้นมามันก็จะเกิดปัญหานี้ซ้ำเรื่อยๆอ่ะไม่งั้นไม่อยู่อีกทางนึงคือต้องเพิ่มช้อยส์ให้มากขึ้น
1: ใช่
0: ต้องไปดูแล้วว่าแต่ละปีเฉลี่ยเนี่ยประชากรเกิดใหม่เท่าไหร่แล้วเราจะให้ช้อยส์เขาได้มากเท่าไหร
1: ่แล้วก็คนทาจิกเนี่ยโดยรวมคนเอเชียกลางเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยไปทำงานในรัสเซียเพราะว่าเศรษฐกิจอะไรก็ดีกว่าโดยเฉพาะทาจิกิสถานเนี่ยเศรษฐกิจไม่ได้แบบใหญ่โตอะไรขนาดนั้นหลายคนก็ไปทำงานในรัสเซียบางคนก็จะตั้งชื่อหรือใช้ชื่อที่มันคล้องจองกับคนในรัสเซียในอะไรมากกว่าอะไรเงี้ยเพื่อเป็นประโยชน์ในการ
0: อยู่ในสังคมเขาม
1: ากกว่าด้วยมันก็เป็นปัญหาหรือแค่เรื่องชื่อเนี่ยก็เป็นปัญหาละก็เห็น
0: บ้านเราก็อาจจะเป็นปัญหาบ้างในบางคนแบบพ่อแม่แย่งกันตั้งปู่ย่าตายายฉันไปดูสำนักนี้ฉันไม่ดูองค์นี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็เป็นอีกแง่หนึ่งที่ปกติเราก็ไม่คิดเหมือนกันเนาะ
1: ใช
0: ่แต่ก็มีนะคะเอามาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะอีกเรื่องนึงพาไปพูดถึงเรื่องที่เหมือนจะไกลแต่ก็ใกล้ตัวกับเรื่องยุงอยากเอามาแชร์เพราะว่าช่วงนี้แบบบ้านเราฝนตกแบบค่อนข้างเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวเข้าออกหน้าฝนนี่แหละแต่คือช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่แบบฝนตกค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรแล้วพอฝนตกสิ่งที่ตามมาก็ยุ่ง
1: โอ้โหเยอะมากเลยผมนั่งทำงาน 2-3 ทุ่มนี้นั่งตบกัน
0: ที่ไทย PBS ช่วงไหนยุงเยอะคือเยอะมากเลยนะเข้ามาในแบบในออฟฟิศในห้องแอร์อย่างเงี้ยคุณผู้ฟังแล้วเราก็จะงงว่าคือเข้ามาได้ยังไงนั่งๆกันไปก็ต้องตบยุงกันไปนะคะก็เลยไปหามาเขาบอกว่าจริงๆอ่ะมันวัดได้นะว่าแบบว่าคนแบบไหนที่ยุงจะชอบกัดเป็นพิเศษ
1: เอ๋ยุงก็เลือก
0: ยุงเขาก็เลือกเห็นอย่างนั้นเขาก็เลือกก็ได้แต่ภาวนาไม่ใช่เรานะคะมี3วิธีนะมาดูว่าแบบยุงมันจะตามหาตัวใครมาดูดเลือดมากที่สุดอันดับแรกเขาให้วัดกันที่คาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเขาบอกว่ายุงตัวเมียเท่านั้นนะคะที่กัดมนุษย์ตัวผู้ไม่กัดโดยปกติเนี่ยพวกมันจะดึงดูดด้วยเลือดของมนุษย์เราเพราะว่ามีโปรตีนที่จำเป็นต่อการพัฒนาไข่ของพวกยุงค่ะโดยยุงเนี่ยจะใช้สัญญาณทางสายตาแล้วก็กลิ่นเพื่อระบุเป้าหมายจากระยะประมาณ10เมตรเลยนะรวมไปถึงกลุ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราปล่อยออกมาจากลมหายใจแล้วก็ผิวหนังด้วยค่ะซึ่งลมหายใจของมนุษย์เนี่ยจะส่งสัญญาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปยังยุงซึ่งก็จะเป็นการกระตุ้นพฤติกรรมการหาแหล่งอาหารในอวัยวะรับกลิ่นของพวกมันด้วยเหตุนี้มนุษย์ผู้ใหญ่จึงจะเป็นช่วงวัยที่ดึงดูดยุงได้มากกว่าเด็กเพราะว่าผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าแล้วก็นั่นก็หมายความว่ายุงเนี่ยจะถูกดึงดูดไปยังแหล่งกำเนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ไม่ใช่มนุษย์ด้วยเช่นกันนั่นก็ทำให้พวกแบบอย่างน้ำแข็งแห้งหรือว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แบบบรรจุขวดก็กลายเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับใช้ในการดักยุงเหมือนกัน
1: เขาว่าเคยเห็นแบบมันตอมๆน้ำ

0: มาไปตอบทำไม
1: เอาหมดเลยคาร์บอนไดออกไซด์นะ ซึ่งเขาบอกว่าโดยทั่วไปแล้วอีกหนึ่งกลุ่มที่น่ากังวลก็คือสตรีมีครรภ
0: ์ครับ
1: จะหายใจออกโดยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมากกว่าคนทั่วไปและก็มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็กลายเป็นปัจจัยที่ดึงดูดยุงได้มากกว่าซึ่งกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ก็จะเป็นกลุ่มที่แบบเป็นกลุ่มเปราะบางอยู่แล้วอ
0: ันนี้น่าเป็นห่วงนะเพราะว่าเขาก็ต้องอุ้มเด็กอยู่แล้วตั้งครรภ์อยู่แล้วครับแล้วการที่ต้องมาระวังกับยุงเนี่ยยุงเราก็ไม่รู้เนาะยุง มันมีเชื้อร่วมเชื้อโรคอะไรบ้าง
1: ใช่ใช่เออ
0: มันก็น่าเป็นห่วง
1: กันใช่เอออีกอันนึงก็คือเรื่องของอุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เน
0: า
1: ะก็จะช่วยเป็นการเพิ่มแรงดึงดูดยุงได้มากขึ้นมีงานศึกษาหลายชิ้นนะคะแสดงให้เห็นว่ายุงเนี่ยถูกดึงดูดด้วยความร้อนแล้วก็ความชื้นซึ่งแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยเสริมแรงดึงดูดที่มีต่อความอบอุ่นนี้ให้มากขึ้นไปอีกอย่างที่บอกไปก็กลุ่มสตรีมีครรภ์ก็เลยจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะน่ากังวลซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเขาเปรียบนะม
0: ี
1: ผู้เชี่ยวชาญเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเตาหลอมเล็กๆอยู่ในตัวคุณเนี่ยคุณจึงตัวร้อนกว่าคนอื่นส่วนผู้ที่กำลังออกกำลังกายเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นที่ดึงดูดยุงแบบชั่วคราวโดยเฉพาะในช่วงระหว่างแล้วก็หลังการออกกำลังกายทันทีเนื่องจากความต้องการเผาผลาญพลังงานที่เพิ่มขึ้นทำให้ร่างกายผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นอีกทั้งยังทำให้ตัวเนี่ยร้อนแล้วก็มีเหงื่อออกมากขึ้นด้วยนอกจากนี้ผู้ที่มีร่างกายใหญ่โตซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยจะผลิตความร้อนแล้วก็หายใจปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าก็อาจจะดึงดูดยุงได้เช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครรู้สึกว่าอุ๊ยช่วงนี้เราตัวใหญ่ขึ้นน้ำหนักเยอะแล้วมันขยับตัวก็ยากแต่ยุงก็ตอมเหลือเกินแก้ได้นะลองลดน้ำหนักลด
0: โอ้โห
1: อาจจะยากหน่อยแต่ลองทำคือมันไม่ใช่แค่ดีต่อการไม่โดนยุงกัดแต่มันดีต่อแบบสุขภาพโดยรวมด้วยนะ
0: ด้วย
1: แล้วก็เขาบอกว่าผิวหนังคนเราเนี่ยปล่อยกลิ่นแห่งความสำเร็จออกมา
0: คือความสำเร็จ
1: เออเขาบอกว่าเมื่อยุงเข้าใกล้เป้าหมายในระยะน้อยกว่า10เมตรเนี่ยพวกมันจะระบุตัวเหยื่อผ่านสัญญาหลายรูปแบบรวมไปถึงกลิ่นจากผิวหนังแล้วก็ลมหายใจนะคะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าโดยพื้นฐานแล้วมันคือเรื่องของกลิ่นซึ่งจะเป็นสิ่งที่กำหนดว่ายุงเนี่ยจะเลือกกัดใครฉันจะเอาเลือกจากใครดีสารเคมีขนาดเล็กที่มีความระเหยสูงคือปัจจัยที่สร้างความแตกต่างยุงเนี่ยอาศัยอยู่ในโลกของสารเคมีซึ่งผู้เชี่ยวชาญเองก็ไปร่วมกับนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆไปหักล้างความเชื่อผิดๆนะคะว่าคนที่เมื่อก่อนเราจะชอบว่าเลือดหวานเคยได้ยินปะเออคนเลือดหวานเนี่ยยุงมันชอบนะเขาบอกเขาก็รวบรวมหาข้อมูลกันมาหักล้างความเชื่อผิดๆที่ว่าคนที่มีเลือดหวานเนี่ยจะถูกยุงกัดง่ายกว่าโดยพบว่าแท้จริงแล้วเนี่ยยุงถูกดึงดูดนะคะด้วยกลิ่นผิวหนังที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเรายากแล้วจะรู้ยังไงใครเลือดหวานไม่หวานคือจะบอกว่าคนเป็นเบาหวานเหรอมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะเออเดี๋ยวเขาบอกว่าจุลินทรีย์บนผิวหนังสามารถย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันแล้วก็เปปไทด์บนผิวหนังให้กลายเป็นสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายซึ่งระเหยสู่อากาศได้ง่ายและยุงสามารถแยกแยะความแตกต่างได้นะคะโดยผิวหนังของเราเนี่ยมีสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายมากกว่าถึง500ชนิดด้วยกันและปกติแล้วยุงจะถูกดึงดูดด้วยแอมโมเนียและกรดแลคติกบนผิวหนังของเราอยู่แล้วและการมีอยู่ของกรดคาร์บอนซิลิกก็ยิ่งทำให้แรงดึงดูดนี้เนี่ยมีมากขึ้นไปอีกนอกจากนี้ก็มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐก็มีการวิเคราะห์กลิ่นผิวหนังของอาสาสมัคร64คนที่เขาสวมปลอกแขนไนลอนเนี่ยเป็นเวลา6ชั่วโมงโดยใช้ปลอกแขนเหล่านี้นะคะทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์เก็บกลิ่นผลปรากฏว่ายุงเนี่ยแสดงความชอบต่อกลิ่นของบุคคลที่มีระดับกรดคาร์บอนซิลิกสูงกว่าอย่างชัดเจนซึ่งนักวิจัยก็ได้มีการคำนวณคะแนนความดึงดูดของแต่ละคนและพบนะคะว่าคะแนนสูงสุดนั้นสูงกว่าคะแนนต่ำสุดถึง100เท่าด้วยกันซึ่งความแตกต่างนี้ก็คงที่ต่อเนื่องยาวนานหลายปีไม่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเขาก็เลยพูดว่าความน่าดึงดูดของคุณที่มีต่อยุงอ่ะค่อนข้างถูกกำหนดไว้ตายตัวอยู่แล้ว
0: เอ้า
1: แปลว่าต่อให้บางทีเราไม่ได้มีปัจจัยข้างบนเยอะมากอ
0: ่
1: ะแต่กดแบบคาร์บอนซิลิกบนผิวหนังเรามันเกิดมาเพื่อการเป็นตัวล่อยุงอยู่แล้วนี่มันก็ยากเหมือนกันนะ
0: กำลังรอฟังคุณจตุพรอยู่เลยว่า

0: ไหมเวลาแบบเรานั่งกับเพื่อนอ่ะเออลองอย่างนี้ก็ได้แล้วเขาก็บอกด้วยนะคะว่าจุลินทรีย์บนผิวหนังก็มีผลต่อความน่าดึงดูดใจของเราที่มีต่อยุงเช่นกันอ่ะสมมุติว่าใครเกิดมาไม่ค่อยถูกสายตาใครอย่างน้อยอาจจะถูกใจยุงก็ได้นะ
1: ผมเลยคนแรกโดนตลอดเลย
0: เออนอกจากนี้มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวาเกนิงเกนในเนเธอร์แลนด์ก็พบนะคะว่าผู้ที่ถูกยุงก้นปล่องชอบกัดเนี่ยจะมีกลุ่มแบคทีเรียบนผิวหนังที่แตกต่างไปจากคนที่ไม่ค่อยถูกยุงกัดโดยกลุ่มแบคทีเรียเนี่ยจะมีจำนวนหนาแน่นกว่าแต่ก็มีความหลากหลายน้อยกว่าซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าแบคทีเรียบนผิวหนังมีบทบาทสำคัญในการสร้างกลิ่นกายของมนุษย์และหากปราศจากแบคทีเรียเหล่านี้เหงื่อของมนุษย์ก็จะไม่มีกลิ่นสำหรับจมูกของคนเราน
1: อ
0: กจากนี้มีการศึกษาเขาไปศึกษาในฝาแฝดเลย
1: ครับ
0: จะได้ตัดสินกันง่ายๆ แสดงให้เห็นว่าฝาแฝดแท้เนี่ยจะดึงดูดยุงได้เท่าๆกันในขณะที่ฝาแฝดเทียมจะมีความแตกต่างกันซึ่งบ่งชี้ว่ากลิ่นที่มีผลต่อความน่าถูกกัดนั้นเนี่ยสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้อีกนะ
1: โอ้
0: แล้วเขาก็บอกด้วยว่าการกัดของยุงแต่ละครั้งก็จะไม่เหมือนกันคือเขาบอกว่าปฏิกิริยาต่อการถูกยุงกัดสำหรับแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันไปอย่างมากก็คือเขาไปศึกษาพบความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมทั่วทั้งจีโนมพบความเชื่อมโยงทางพันธุกรรมที่ชัดเจนระหว่างยีนในระบบภูมิคุ้มกันของเรากับอิทธิพลที่ยีนเหล่านั้นเนี่ยมีต่อวิธีที่ร่างกายตอบสนองต่อการถูกยุงกัดและที่น่าสนใจก็คือบริเวณทางพันธุกรรมเหล่านั้นเนี่ยยังไปทับซ้อนกับยีนที่เกี่ยวข้องกับโรคภูมิแพ้อีกด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าก็มีนักวิจัยนะผู้เชี่ยวชาญก็พูดว่าถึงแม้คุณจะเชื่อว่าคุณจะไม่ถูกกัดแต่คุณก็ยังควรต้องป้องกันตัวเองอยู่ดีนะจริงๆก็น่ากังวลเพราะว่ายุงก็นำมาซึ่งเป็นพาหะหลายโรคด้วยกันที่น่ากังวลเลยก็คือโรคแบบอย่างเช่นแบบไข้เลือดออกอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ไข้เลือดออกเนี่ยเห็นป่วยกัน
0: ใช่ป่วยทีแล้วป่วยหนักแล้วบางคนชะล่าใจคิดว่าเป็นแค่ไข้ทั่วไปเฉยๆกว่าจะไปหาหมอในเกล็ดเลือดก็คือแบบแย่มากแล้ว
1: ที่ศรีลังกาเนี่ยเพิ่งระบาดไปเลย
0: ใช่ก็คือแบบต้องยกระดับป้องกันกันนะคะไม่อย่างนั้นก็คือแบบระบบสาธารณสุขสุดท้ายมันจะรับไม่ไหว
1: ยิ่งช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องระวังเลยเฉพาะกลุ่มเด็กๆเนี่ยน่ากังวล
0: ระวังกันให้ดีแต่ที่บอกไปแต่ละคนดึงดูดยุงไม่เท่ากัน
1: เป็นวาสนาที่ ได้มาตั้งแต่เกิด
0: ไม่ดีอยู่ดีเอาเป็นว่า ถ้าเห็นยุงก็พยายามกำจัดดีกว่านะแล้วถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าอุ้ยก่อนหน้านี้ถูกยุงกัดไปแล้วเป็นไข้ให้รีบไปพบแพทย์นะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะและนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ค่ะรวมไปถึงสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: Thai PBS Podcast View the world via the voice
3: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: พี่คนเนี้ยทุกวันตอนเย็นจะข้ามถนนไปรับลูกที่โรงเรียนกลับบ้านส่วนคุณป้าคนนี้หิ้วของซะมากมายเห็นแกบอกว่าจะกลับไปหาพ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดส่วนน้องผู้ชายคนนี้ยืนรอตั้งแต่8โมงแล้วจะไปทำงานทันไหมเนี่ยมีหลายเหตุผลในการข้ามถนนแต่ที่สำคัญทุกคนจะต้องปลอดภัย
5: หยุดรถทุกครั้งก่อนทางม้าลายแล้วดูสัญญาณไฟคนข้ามถนนช่วยคุ้มครองคนข้ามถนนทุกคนให้อุ่นใจ FM 101.5ขอบคุณทุกคนที่หยุดรถหยุดการสูญเสียแล้วให้คนข้ามทางม้าลาย

0: ชื่นใจกับลีลาการขับร้องเพลงลูกทุ่งของศิลปินแห่งยุค
1: กลุ่มใจจริงๆรักยิ่งยิ่งก็ไม่สนเรามันคนจน
0: บ่าย 2-4 โมงเย็นทุกวันอาทิตย์อนุรักษ์สืบสานตำนานเพลงลูกทุ่งไทยในรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 ดำเนินรายการโดยฝนรินชนาทิพย์ลาบมาลาช่วงเวลาแห่งความสุขของบ่ายวันอาทิตย์กับเพลงลูกทุ่งอมตะทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5

ลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.ติดตามฟังรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตั้งแต่ครั้งบรมราชาภิเษกว่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยและพระมหากษัตริย์ไม่มีวันที่จะเป็นภัยต่อกันต่างฝ่ายต่างช่วยกันสนับสนุนซึ่งกันและกันอันนี้เป็นความประทับใจมากที่สุดถึงความดีและบุญคุณที่ประชาชนได้อุ้มชูดูแลพระบรมราชจักรีวงศ์มาโดยตลอดพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่ชาวไทยในสหรัฐอเมริกาณโรงแรมเดอะพลาซ่านครนิวยอร์กวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2534เสด็จสู่สวรรคาลัยพร้อมประสบนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

การปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นเป็นการปกครองที่ใช้ในประเทศของเรามานานพอสมควรและได้มีการปรับปรุงแก้ไขมาโดยตลอดตามเหตุปัจจัยต่างๆจึงเป็นภาระหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องร่วมมือร่วมใจการปรับปรุงส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยให้พัฒนาก้าวหน้าและมั่นคงเข้มแข็งการที่ท่านทั้งหลายซึ่งล้วนแต่มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้นำความคิดในสังคมได้มาประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์แสวงหาแนวทางและหลักการอันถูกต้องสร้างสรรค์ไปปฏิบัติใช้เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นสังคมประชาธิปไตยที่พึงปรารถนาอย่างแท้จริงจึงเป็นกรณียกิจที่น่าชื่นชมและมีความสำคัญต่อการเสริมสร้างความเจริญวัฒนาของบ้านเมืองเราอย่างยิ่งพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่20เรื่องประชาธิปไตยไทยก้าวย่างเพื่อการพัฒนาณศูนย์ประชุมสหประชาชาติวันพระสบดีที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2561สถิตในใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอ Plus 101.5 MHz วันนี้พบกันวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันจันทร์ที่แสนจะสดใสกับการทำงานเพราะว่าพักผ่อนหย่อนใจกันมา2วันมีพลังเต็มเปี่ยมนะคะเพื่อจะทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีงานของวันนี้ดำเนินมาแล้ว 2-3 ชั่วโมงนะคะหวังว่าจะมีความสุขกันอยู่นะคะเสริมสุขกันด้วยเสียงเพลงจาก CU Delight กันต่อนะคะแจ็คกี้เดลชานอนกับ Put a Little Love in Your Heart ค่ะปล่อยออกมาในปี1975งานประพันธ์ของแจ็คกี้เดลชานอนรันดี้เจมส์เมเยอร์สแล้วก็จิมมี่ฮอลลีเดย์ค่ะ People Get Ready นะคะจาก The Impressions ค่ะเพลงที่ปล่อยออกมาในปี1965นะคะงานประพันธ์ของเคอร์ติสเมเฟลค่ะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จนะคะขึ้นถึงอันดับ3ค่ะของวงนี้นะคะ Impressions ค่ะในชาร์ตบิลบอร์ด R&B นะคะแล้วก็อันดับ14ในบิลบอร์ดฮอตฮันเดรดค่ะเพลงนี้ได้รับอิทธิพลจากเพลง Gospel นะคะที่เป็นผลงานการประพันธ์ของเคอร์ติสเมเฟลแสดงให้เห็นถึงความตระหนักรู้ทางสังคมและการเมืองที่เพิ่มมากขึ้นในงานเขียนของเขานะคะซึ่งก็ใช้ภาพเปรียบเทียบของรถไฟเพื่อสื่อถึงการนำพาสังคมไปสู่ความเท่าเทียมกันในช่วงการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองเพลงนี้ก็เชิญชวนทุกเชื้อชาติให้ร่วมมือกันต่อสู้เพื่ออิสรภาพแล้วก็สันติภาพนะคะโดยเมื่อปี2021ค่ะนิตยสาร Rolling Stone ก็จัดให้เพลงเนี่ยค่ะ People Get Ready นะคะเป็นเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการอันดับที่122ใน500เพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการนะคะเพลงที่หล่อหลอมวงการ Rock and Roll ของหอเกียรติยศ Rock and Rollนะคะก็ได้รับการยกย่องให้เป็น1ใน10เพลงที่ดีที่สุดตลอดกาลด้วยค่ะถือว่าเป็นเพลงแห่งคุณค่าและความทรงจำนะคะโดยเมื่อปี2015นะคะเพลงนี้ก็ได้รับการคัดเลือกให้เก็บรักษาไว้ในหอสมุดสิ่งบันทึกแห่งชาติของรัฐสภาสหรัฐอเมริกาเนื่องจากมีความสำคัญทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์หรือศิลปะนะคะต่อกันด้วย What's Going On โดย Marvin Gaye

พลงนี้เป็นเพลงที่เพราะมากๆอีกเพลงหนึ่งนะคะซึ่งก็วิงวอนอย่างสุดซึ้งถึงสันติภาพและก็ความเข้าใจนะคะเป็นการเขียนขึ้นจากมุมมองของทหารผ่านศึกเวียดนามที่กลับไปยังบ้านเกิดที่อเมริกาที่ตอนนั้นมีความรู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยสมัครสมานสามัคคีนะคะก็พูดถึงความโหดร้ายของตำรวจความร้ายประโยชน์ของสงครามแล้วก็ความอยุติธรรมทางสังคมกระตุ้นให้เลือกความรักเหนือความเกลียดชังจะดีกว่าค่ะ

สี่ยูดีไลท์ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้คุณสุนทรโอชาคุณแมนสังครักษ์เทคนิครายการคุณวิรัตแววอารามคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินดำเนินรายการค่ะมาฟังเพลงเพราะกันต่อนะคะเพลงจากแซมคุกค่ะ A Change Is ก่อนนะคำค่ะงานประพันธ์ของศิลปินผู้นี้เองนะคะปล่อยออกมาในปี1964มาวินเกกับ What

Happening Brother ซึ่งก็ปล่อยออกมาในปี1971งานประพันธ์ของเจมส์นิกส์แล้วก็มาวินแกก็ทั้งประพันธ์แล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะคะสะท้อนความรู้สึกของทหารผ่านศึกสงครามเวียดนามที่กลับมายังอเมริกาได้อย่างกินใจแสดงออกถึงบาดแผลทางใจความตกใจกับความยากลำบากทางเศรษฐกิจและสังคมในบ้านเกิดของตัวเองแล้วก็การดิ้นรนเพื่อกลับเข้าไปใช้ชีวิตในสังคมที่แตกแยกนะคะ Ever Changing Times ค่ะอริธาแฟรงคลินแล้วก็ไมเคิลแมคโดนัลด์ร้องเพลงนี้คู่กันนะคะเป็นเพลงที่เป็นผลงานการประพันธ์ของนักประพันธ์คือคาร์โรแบสเซเจอร์บิลคอนติโดยมีเดวิดฟอสเตอร์นะคะมาเล่นคีย์บอร์ดให้ค่ะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่สะท้อนความคิดการหลีกเลี่ยงไม่ได้ของความแก่ชราสถานการณ์ที่ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปโดยเน้นที่คู่รักคู่หนึ่งที่ยังคงยึดมั่นในความผูกพันแม้เวลาจะผ่านไปแล้วก็เผชิญกับแรงกดดันจากชีวิตค่ะ

だったね。Save me.

มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งบอกว่าไม่ค่อยเปิดเพลงของ The Platters เลยคิดถึงเพลงของ The Platters จังเพลงไหนก็ได้นะคะก็เลยเนี่ยค่ะมาแล้วนะคะ The Platters กับ Only You ค่ะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของบักดัมนะคะขอต่อด้วย Paul Anka กับ You Are My Destiny ค่ะเพราะว่าใน Only You ก็มีพูดถึงเรื่อง Destiny อยู่นะคะผลงานการประพันธ์ของ Paul Anka เองนะคะ You Are My Destiny แล้วก็ Neil Sedaka กับYou mean everything to me ซึ่งก็เป็นผลงานการประพันธ์ของ Howard Greenfield แล้วก็ Neil Sedaka ร่วมกันประพันธ์ค่ะ

ดีใจจริงๆนะคะเวลาที่มีคำแนะนำจากท่านผู้ฟังเข้ามายังหลายแอสสถานีแอสจุฬาเรดิโอเพื่อบอกกล่าวว่าเพลงไหนเป็นเพลงที่ท่านชื่นชอบจะได้เปิดเพลงได้ถูกใจมากๆนะคะผู้จัดรายการเนี่ยอยากจะเปิดเพลงให้ถูกใจผู้ฟังรายการมากๆเพราะฉะนั้นเพลงไหนที่เป็นเพลงถูกใจขอความกรุณาเถอะนะคะแนะนำมาอย่างไรแอสสถานีแอสจุฬาเรดิโอค่ะมีเพลงจาก Life in 3D นะคะซึ่งเป็น3พี่น้องที่ก็ร้องเพลงได้อย่างน่าฟังค่ะเขานำเพลงนี้มาร้องนะคะ Put Your Head on My Shoulder ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่แสดงถึงความปรารถนาถึงความปลอดภัยความใกล้ชิดความผูกพันนะคะเพลงดังของพอแองการในปี1959ค่ะที่วงพี่น้องคือ Life in 3D เนี่ยนะคะนำมาร้องด้วยเสียงประสานที่ฟังแล้วอบอุ่นชวนคิดถึงอดีตเก่าๆนะคะ Smile ค่ะก็ร้องโดยคุณแม่แล้วก็ลูกอีก2คนนะคะปกติเรามักจะฟังลูซี่โทมัสนะคะนี่ก็จะเป็นลูซี่และมาธาโทมัสร้องกับคุณแม่นะคะต่อด้วยเพลงนี้ค่ะ I think they call this love นะคะเพลงดังของอลิซเจมส์เรียค่ะ

about this love ก็เป็นเรื่องของการตกหลุมรักนะคะแล้วก็ไม่อาจปฏิเสธได้บอกเล่าเรื่องราวของการเดินทางจากความรู้สึกชอบแบบฉับพลันไปสู่การตระหนักรู้ว่าไอ้ความผูกพันเนี่ยไอ้เจ้าความผูกพันเนี่ยมันลึกซึ้งแล้วนะนะคะคือตกหลุมรักใครสักคนอะไรประมาณนั้นค่ะมาถึงช่วงท้ายของ See You Delight ในวันนี้แล้วนะคะมีเพลงจาก Lady Gaga แล้วก็ Bruno Mars ที่ร้องคู่กัน Die With A Smile ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงของปี2024ที่ผ่านมานะคะเกี่ยวกับความรักที่ยืนหยัดท่ามกลางความไม่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทนุถนอมช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันกับคนที่เรารักรักอย่างสุดหัวใจราวกับว่าพรุ่งนี้ไม่มีอยู่จริงและก็ได้ความสงบสุขจากรักที่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดทนุถนอมกันและกันถ้ามีเวลาพอจะมีไหมขอต่อด้วย A Great Big World นะคะจากกับ Say Something ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม See You Delight พบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: นนท์โพแก้ววรางกูร
1: อัญชันมีประโยชน์อย่างไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับอัญชันมีประโยชน์อย่างไรอัญชันเป็นเถาไม้เลื้อยที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทยดอกมีสีม่วงน้ำเงินหรือม่วงเข้มมีทั้งชนิดดอกชั้นเดียวและดอกซ้อนนอกจากใช้แต่งสีในอาหารอย่างปลอดภัยแล้วยังถูกใช้ในตำรับยาพื้นบ้านเป็นมาอย่างยาวนานค่ะโดยปัจจุบันงานวิจัยสมัยใหม่พบว่าอัญชันมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งแอนโทไซยานินและเทอร์นาเทอินที่มีประโยชน์ต่อระบบประสาทและหลอดเลือดค่ะโดยสรรพคุณและประโยชน์ของอัญชัน 1. บำรุงสายตาโดยสารแอนโทไซยานินช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดบริเวณเลือดฝอยที่ไปเลี้ยงดวงตาลดความเมื่อยล้าช่วยให้การมองเห็นชัดขึ้นเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาสายตาพร่ามัว 2. บำรุงสมองและความจำโดยสารตะอนุอิสระในดอกอัญชันช่วยลดความเสื่อมของเซลล์สมองและอาจลดความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์และโรคพาร์กินสันนอกจากนี้ค่ะยังมีงานวิจัยในสัตว์ทดลองที่พบว่าสารสกัดจากอัญชันช่วยเพิ่มการสร้างสารสื่อประสาทที่ชื่อว่าอะซิทิลโคลีนซึ่งเป็นสารสื่อประสาทสำคัญต่อความจำและการเรียนรู้ช่วยให้สมองปลอดโปร่งเพิ่มสมาธิและลดความเครียดออกซิเดชันในระบบประสาท 3. บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะด้วยน้ำคั้นจากดอกอัญชันช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณหนังศีรษะกระตุ้นรากผมทำให้ผมดกดำหนาแน่นลดปัญหาผมร่วงซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้ในผู้สูงอายุ 4. ต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระโดยอัญชันมีสารต้านอนุอิสระสูงช่วยลดการอักเสบป้องกันความเสียหายของเซลล์และชะลอความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ 5. ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีโดยสารในอัญชันช่วยขยายหลอดเลือดป้องกันการเกิดลิ่มเลือดและลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจค่ะกล่าวโดยสรุปถึงประโยชน์ของอัญชันต่อระบบประสาทค่ะ 1. อัลไซเมอร์โดยมีงานวิจัยบางชิ้นพบว่าสารสกัดจากอัญชันช่วยเพิ่มสารสื่อประสาทระหว่างเซลล์สมองและอาจช่วยชะลอความเสื่อมของสมอง

0: องที่เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ 2. พาร์กินสันสารต้านอนุมูลอิสระในอัญชันช่วยลดความเสียหายของเซลล์สมองจากอนุมูลอิสระซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเกิดโรคพาร์กินสันค่ะ 3. ภาวะเครียดและซึมเศร้าโดยมีการศึกษาที่ชี้ว่าอัญชันมีฤทธิ์ช่วยคลายเครียดและอาจปรับสมดุลสารสื่อประสาทบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และ 4. การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองเนื่องจากช่วยป้องกันการเกิดลิ่มเลือดและทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นค่ะโดยโทษและข้อควรระวังของการใช้อัญชันค่ะ 1. หากใช้มากเกินไปหรือใช้ร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดอาจเพิ่มความเสี่ยงเลือดออกง่ายค่ะ 2. เวียนศีรษะซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากรับประทานในปริมาณมากโดยเฉพาะในรูปแบบของน้ำคั้นเข้มข้น 3. หญิงตั้งครรภ์หรือสตรีให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับอัญชันที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอรณนงค์โพแก้ววรางกูรถ่ายทอดทุกเรื่องราวของเพลงดังมีอดีตที่แสนไพเราะผ่านท่วงทำนองกับผลงานอันยิ่งใหญ่ของศิลปินชั้นครู
2: ยามเช้านี่ก็เฝ้า
1: เพิ่มความสุขยามบ่ายกับมนต์เสน่ห์ของการสืบสานตำนานเพลงอมตะ
3: ตราบใดสายนาทียังรีลา
1: บ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บทเพลงเก่าอันทรงคุณค่าที่หาฟังได้ยากจะถูกรวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังที่นี่รายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณี

0: เด่นในกระแสออนแอร์ทุกความเคลื่อนไหวในเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันโดยพันธมิตรวิทยุสถาบัน
1: เที่ยงแบบนี้ค่ะ1ชั่วโมงเต็มกับเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันคุณผู้ฟังสามารถติดตามแล้วฟังรายการได้ทั้งทางคลื่นวิทยุที่ออกอากาศอยู่ณขณะนี้ทั้ง4ภูมิภาคผ่านสถาบันการศึกษาในเครือข่ายของเราค่ะและช่องทางออนไลน์นะคะที่ Facebook Fanpage Thai U News เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสามารถเข้ามารับชมภาพประกอบข่าวหรือจะเข้ามาคอมเมนต์ทักทายฝากข่าวฝากกิจกรรมที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของคุณผู้ฟังก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะและ3ช่วงรายการเช่นเดิมนะคะคุณพัชราคุณผู้ฟังช่วงแรกรอบรั้วทั่วไทยวันนี้ก็หลากหลายสถาบันการศึกษานะคะทั้งจากทางมอ.ปัตตานีค่ะทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามและปิดท้ายที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่สำหรับช่วงที่2แล้วจารึกรอยไทยนะคะวันนี้เป็นเรื่องของถอดรหัสความลับหมวกกาบมรดกหัตถศิลป์แห่งลุ่มน้ำโขงจากทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะช่วงสุดท้ายสนทนาสถาบันวันนี้เป็นประเด็นมาจากทางมหาวิทยาลัยนเรศวรเกี่ยวกับการเตรียมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่37ประจำปี2569ค่ะคุณผู้ฟังคุณพัชราคะ
2: ติดตามกันได้นะคะสำหรับในช่วงของรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันนะคะตลอดทั้งช่วงประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนี้ค่ะ
1: ค่ะนะคะแล้วก่อนที่จะไปเข้าสู่ในช่วงต่างๆที่เรียนแจ้งไว้ดิฉันขออนุญาตนำข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานำมาฝากกันสักนิดหนึ่งนะคะจากข้อมูลรายงานค่ะพยากรณ์24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรเลยนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งก่อนค่ะจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรเฝ้าระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งด้วยค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะสำหรับวันนี้หลายๆพื้นที่นะคะก็มีฝนตกอยู่ในหลายพื้นที่เลยแต่ยังไงแล้วก็ควรที่จะเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศกันอย่างต่อเนื่องหรือว่าเช็คเรดาร์กันเป็นรายชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่าสภาพอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาด้วยค่ะก็เป็นข้อมูลที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกนะคะคุณพัชราคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปเล่าฟังข่าวสารอื่นๆกันต่อเลยนะคะในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
0: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
2: สู่ช่วงรอบรั้วทั่วไทยนะคะในช่วงนี้ค่ะก็จะนำทุกท่านนะคะมาติดตามค่ะสำหรับกิจกรรมข่าวสารที่น่าสนใจนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะทักษะในเรื่องของการรับมือกับสถานการณ์ด้านภัยพิบัตินะคะซึ่งจะเน้นเรื่องนี้ค่ะทางจิตอาสา904นะคะซึ่งจะได้มีส่วนร่วมนะคะในการไปติดตามนะคะแล้วก็ร่วมฝึกฝนนะคะสำหรับในเรื่องของทักษะนะคะการเรียนรู้เรื่องของการช่วยเหลือนะคะผู้ที่ประสบภัยทางน้ำค่ะแล้วก็ฐานของการเรียนรู้นะคะในเรื่องของการรับมือกับสถานการณ์ด้านภัยพิบัตินะคะก็จะจัดโดยศูนย์อาสาสมัครนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับภาคีเครือข่ายนะคะโดยเมื่อวานนี้นะคะที่บ้านน้ำดำค่ะหมู่ที่3ตำบลปุโลปุโยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะคะโดยมีนายซานุซีวงปัตตนะนะคะนายกอบต.ตำบลปุโลปุโยนะคะกล่าวรายงานนะคะแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะคะได้กล่าวเปิดกิจกรรมนะคะเป็นการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการภัยพิบัตินะคะแล้วก็เป็นการเรียนรู้ทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะซึ่งก็จะมีทั้งในส่วนของอาสาป้องกันภัยนะคะของพื้นที่อบต.นะคะมีน้องๆนักศึกษามอ.ปัตตานีนะคะจิตอาสา904แล้วก็ในส่วนของทางอาสาสมัครภาคประชาชนนะคะที่มาร่วมเรียนรู้ค่ะโดยจะมี4ฐานของการเรียนรู้ที่สำคัญนะคะก็มีทั้งเรื่องของการวิเคราะห์จุดเสี่ยงน้ำท่วมการวางแผนรับมืออย่างมีประสิทธิภาพนะคะฐานการเรียนรู้เรื่องของเงื่อนเชือกนะคะวิธีการโรยตัวการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยทางน้ำนะคะข้ามสถานการณ์จำลองก็คือมีน้ำท่วมนะคะแล้วก็รวมถึงการช่วยเหลือผู้ที่ตกน้ำตามหลักตะโกนโยนยื่นนะคะแล้วก็ฐานของการฝึกเรื่องของการทำ CPR นะคะหรือว่าการปฐมพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพซึ่งก็จะมีการเรียนรู้นะคะสำหรับฐานกิจกรรมนะคะอย่างที่ภาพชมอยู่นี่ก็จะเป็นฐานการเรียนรู้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยข้ามบริเวณพื้นที่น้ำท่วมนะคะก็จะมีการเรียนรู้เรื่องของเงื่อนเชือกแล้วก็วิธีการผูกตัวเองนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าขับเคลื่อนนะคะขยับไปตามจังหวะของเชือกในการโรยตัวให้เกิดความปลอดภัยทั้งกับตัวของตัวผู้ที่เป็นอาสาสมัครเองแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยนะคะซึ่งทักษะนี้ค่ะก็จะมีทีมอาสาสมัครนะคะที่มาช่วยเป็นทีมวิทยากรทั้งเรื่องของทักษะความรู้นะคะการเตรียมความพร้อมแล้วก็มีในชั่วโมงของการขับเรือด้วยนะคะเพื่อให้ทีมที่มานะคะซึ่งเป็นทั้งภาคประชาชนแล้วก็มีน้องๆกำลังพลทหารในพื้นที่นะคะได้มาทบทวนเรื่องของการใช้เรือช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะการทำแผนที่นะคะในการเดินทางหรือว่าการขับเรือก็จะต้องมีทักษะของการทำอย่างถูกต้องด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันการวิเคราะห์น้ำหนักนะคะของคนที่เรารับมาเวลาที่เราจะอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยหรือแม้แต่การที่จะสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ได้เบื้องต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นทักษะที่จะให้ทางพื้นที่ชุมชนนะคะสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ฝึกประสบการณ์พิเศษนะคะในเรื่องของโครงการนี้ค่ะในการเป็นหลักสูตรนะคะในการพร้อมรับมือกับสาธารณภัยแล้วก็เรื่องของภัยพิบัติในชุมชนด้วยค่ะคุณพานิชาคะ
1: ค่ะนะคะก็เป็นข่าวสารแรกนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีขอบคุณรายงานข่าวจากคุณพัชราด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปที่พื้นที่ภาคกลางกันต่อเลยนะคะกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะวันนี้รายงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนจัดกิจกรรมพิชชิ่งโปรเจกต์ภายใต้โครงการ TU Biz Labบาย Bangkok Bank ติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณสุจิราโลหะทัศน์ค่ะ
3: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนจัดกิจกรรม Pitching Project ภายใต้โครงการ TU Bridge Lab by Bangkok Bank ในรายวิชา TU 287 Learning Through Project 3 โดยเปิดเวทีให้นักศึกษา6กลุ่มนำเสนอแผนธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดที่พัฒนาจากการทำงานร่วมกับชุมชนภายใต้การให้คำปรึกษาจากเมนเทอร์และผู้เชี่ยวชาญของธนาคารกรุงเทพณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตภายในงานได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ดำรงอดุลยฤทธิกุลรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรพันธ์ยลบินรองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และการสร้างคุณค่าทางวิสาหกิจและพจนีคงคาลัยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาการนำเสนอผลงานครั้งนี้เป็นผลจากการเรียนรู้ตลอดโครงการโดยทั้ง6ทีมได้นำข้อมูลจากการลงพื้นที่มาวิเคราะห์และต่อยอดเป็นแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านการพัฒนาแบรนด์แผนการตลาดและโมเดลธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสในการแข่งขันอย่างยั่งยืนรองศาสตราจารย์ดร.ดำรงอดุลยฤทธิกุลรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าที่ยูบริดแลบเป็นโครงการที่สะท้อนแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ควบคู่กับการลงมือปฏิบัติพร้อมแสดงความชื่นชมผลงานของนักศึกษาที่สามารถนำองค์ความรู้ไปสร้างคุณค่าให้กับวิสาหกิจชุมชนพร้อมขอบคุณธนาคารกรุงเทพที่ร่วมผลักดันโครงการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรพันธ์ยลบินรองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และการสร้างคุณค่าทางวิสาหกิจกล่าวว่านอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วนักศึกษายังได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมการคิดวิเคราะห์การรับมือกับความท้าทายจากสถานการณ์จริงซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับการทำงานในอนาคตทางด้านพจนีคงคาลัยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพกล่าวว่าโครงการนี้มุ่งสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวความคิด Learning Through Practice เพื่อให้นักศึกษาได้ก้าวออกจากห้องเรียนการพัฒนาวิธีคิดและการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานจริงพร้อมยืนยันความตั้งใจของธนาคารกรุงเทพในการสนับสนุนโครงการ TU Biz Lab ในรุ่นต่อไปโดยเมื่อวันที่30มิถุนายน2569ที่ผ่านมาคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำโดยศาสตราจารย์ดร.สุภัสสวัสดิ์ชัชวาลอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.กิตติวัฒน์จันแจ่มใสรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์

0: ลำปางและการนักศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรพันธ์โยรบินรองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และการสร้างคุณค่าทางวิสาหกิจได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ณธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่สีลมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอผลงานโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่า TU BitLab ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานโครงการ TU BitLab by Bangkok Bank เป็นโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากโจทย์ธุรกิจจริงทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภาคธุรกิจและชุมชนพร้อมต่อยอดองค์ความรู้สู่การสร้างแผนธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดที่สร้างคุณค่าให้กับสังคมและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้พร้อมรับในอนาคตต่อไปสุจิราโลหะทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายงานค่ะ
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณสุจิราโลหะทัศน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
2: มาต่อกันที่ข่าวสารนะคะจากสถานีวิทยุแห่งจุฬาค่ะวันนี้คุณธนกรวัชยานนท์นะคะก็มี2ข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากกันด้วยนะคะสำหรับข่าวแรกจะเป็นเรื่องของจุฬาจับมือ MBK นะคะเป็นการเปิดตัวจุฬา MBK Academy นะคะ Internship and Development Program นะคะแล้วก็อีกข่าวจะเป็นเรื่องของการเปิดการซ้อมใหญ่นะคะจุฬาไทโยก่อนบินร่วมรำลึกนะคะ129ปีพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสยุโรปติดตามทั้ง2ข่าวนี้นะคะจากคุณธนกรวัชยานนท์ค่ะ
3: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้กันนะครับเริ่มกันที่การแถลงข่าวเปิดตัวจุฬา MBK Academy Internship and Development Program ซึ่งเป็นความร่วมมือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัท MBK จำกัดมหาชนโครงการนี้มุ่งพัฒนาศักยภาพของนิสิตผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานจริงควบคู่กับการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกการทำงานในอนาคตโดยในการนี้ศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมแถลงข่าวถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจในการสร้างระบบการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์จริงเพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตสามารถก้าวสู่การทำงานอย่างมั่นใจและมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากลสำหรับโครงการจุฬา MBK Academy Internship and Development Program นี้จะได้เปิดโอกาสให้นิสิตได้พัฒนาทักษะการทำงานการคิดวิเคราะห์การสื่อสารการทำงานเป็นทีมและการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในภาคธุรกิจผ่านการฝึกปฏิบัติจริงในองค์กรชั้นนำซึ่งเป็นการบูรณาการการศึกษาเข้ากับโลกการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการสร้างบัณฑิตที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่พร้อมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนเพื่อร่วมกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คุณภาพและขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืนอีกเรื่องครับคุณผู้ฟังเป็นการซ้อมใหญ่จุฬาไทโยก่อนที่ผู้แสดงจะได้ไปร่วมงานรำลึก129ปีพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสยุโรปโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดงานแถลงข่าวและการซ้อมใหญ่เพื่อเป็นการแสดงความพร้อมของวงมหาดุริยางค์ไทยเยาวชนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาไทโยเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนที่นักแสดงจะได้ออกเดินทางไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ประเทศสวีเดนในฐานะมหาวิทยาลัยหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับเชิญให้ร่วมงานรำลึกครบ129ปีการเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธนาฉัพพนรัตน์รองอธิการบดีร่วมงานและให้กำลังใจนิสิตท่ามกลางความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากสำหรับการแสดงที่ประเทศสวีเดนจะมีขึ้นในวันที่19กรกฎาคมนี้มีการแสดง7ชุดด้วยกันเริ่มกันที่เพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์การแสดงชุดปิยมหาราชาอศิรวาทการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนยกรบระบำชุดไทยพระราชนิยม การแสดงชุดมโนราบูชายัญเดี่ยวลาวแพนรอบวง

0: และการแสดงชุดประเพณีไทยซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ของรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธนาและปิดท้ายด้วยการแสดงรวมเพลงรำวงลอยกระทงเพลงเซิงกระโปและบทเพลงพื้นบ้านสวีเดนที่ทางวงจุฬาไทโยนั้นเตรียมมอบเป็นของขวัญแด่ผู้ชมชาวสวีเดนทุกท่านเป็นการสื่อถึงสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและสวีเดนโดยคณะนิสิตและคณาจารย์ที่จะร่วมแสดงนั้นก็จะเดินทางไปยังประเทศสวีเดนระหว่างวันที่16ถึง23กรกฎาคมนี้ทุกท่านก็สามารถที่จะติดตามการปฏิบัติภารกิจของวงจุฬาไทโยที่ประเทศสวีเดนได้ผ่านช่องทางสื่อสารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกช่องทางครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้นะครับธนกรวัสยานนท์รายงาน
1: ขอบคุณข่าวสารจากคุณธนกรวัสยานนท์ด้วยค่ะ
2: ค่ะจากพื้นที่ภาคกลางไปขึ้นเหนือกันนะคะกับสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงานเกี่ยวกับมูลนิธิ The Link เตรียมจัดงานแม่โจ้พลาย2026ชวนประชาชนร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมแห่งความเท่าเทียมติดตามรับฟังรายงานได้จากคุณปริษากาญจนกุลค่ะ
3: มูลนิธิเดอะลิงก์ร่วมกับเทศบาลแม่โจ้เตรียมจัดงานแม่โจ้พรายปี3ชูสันทรายโมเดลหนุน MOU 5ข้อความเท่าเทียมทางเพศดร.พงธรจันเลื่อนประธานมูลนิธิเดอะลิงก์จังหวัดเชียงใหม่กรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถึงความร่วมมือกับเทศบาลเมืองแม่โจ้และหน่วยงานภาครัฐในอำเภอสันทรายเตรียมจัดงานแม่โจ้พรายปีที่3อย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่15ถึง16กรกฎาคมนี้ภายใต้แนวคิดพรายเพื่อความหลากหลายและสันติภาพเพื่อรณรงค์ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในทุกกลุ่มวัยดร.พงธรเปิดเผยว่าการจัดงานแม่โจ้พรายถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนและถือเป็นการสร้างโมเดลระดับอำเภอและชุมชนซึ่งแตกต่างจากการจัดงานพรายส่วนใหญ่ที่มักจัดในระดับจังหวัดซึ่งการจัดงานในทุกระดับนี้เป็นการแสดงถึงความพร้อมของประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride ในปี2030และเป็นการสะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมรณรงค์เรื่องความหลากหลายทางเพศไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่ในแค่เดือนมิถุนายนแต่สามารถขับเคลื่อนได้ตลอดทั้งปีไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้คือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหลักร่วมกับเทศบาลต่างๆสถานศึกษาและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในเขตอำเภอสันทรายซึ่งได้รับการผลักดันอย่างเต็มที่สำหรับการทำ MOU ดังกล่าวเป็นการนำแนวปฏิบัติของคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรซึ่งไม่ได้บังคับแต่ส่งเสริมให้องค์กรที่พร้อมนำไปใช้ประกอบด้วย5ข้อหลักได้แก่การอนุญาตให้บุคลากรแต่งกายได้ตรงตามเพศสภาพจัดให้มีสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการใช้งานของทุกเพศสภาพการรับสมัครงานต้องไม่ระบุเพศหรือชายหญิงแต่พิจารณาจากความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานเป็นหลักรณรงค์ไม่ใช้ถ้อยคำรุนแรงหรือไม่สุภาพต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศการคัดสรรคณะกรรมการชุดต่างๆควรมีสัดส่วนองค์ประกอบของเพศชายเพศหญิงและบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างเหมาะสม
4: แนวคิดเรื่องการแต่งกายให้ตรงกับเพศสภาพความว่าทุกหน่วยงานเนี่ยก็อาจจะต้องเคารพในบุคคลต่างๆในเพศสภาพที่หลากหลายอาจจะไม่ได้มีเฉพาะผู้หญิงผู้ชายเพราะฉะนั้นการแต่งกายเนี่ยก็อนุญาตให้แต่งกายตามเพศสภาพนะอันที่สองต้องมีสถานที่ที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตหรือการปฏิบัติการให้กับทุกๆเพศสภาพนะอันที่สามการรับสมัครงานเนี่ยต่อแต่นี้ไปหลังจากที่เรามีพระราชบัญญัติส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศปี58เนี่ยการสมัครงานจะไม่ระบุเพศเนาะเพศหญิงเพศชายแต่จะให้ความสำคัญเรื่องของความรู้ความสามารถทักษะในงานมากกว่าและอันที่4เนี่ยก็จะอู้เรื่องการไม่ใช้ถ้อยคำที่รุนแรงหรือถ้อยคำที่ไม่สุภาพต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศอันที่

0: ที่5เนี่ยก็คือเรื่องของแนวคิดเรื่องการคัดสรรกรรมการตอนนี้ไปกรรมการเนี่ยควรจะมีสัดส่วนหญิงชายแล้วก็สัดส่วนของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศเป็นองค์ประกอบด้วยนะครับผม
1: สำหรับกิจกรรมไฮไลท์จะมีการเดินขบวนรณรงค์อย่างยิ่งใหญ่ในวันที่16กรกฎาคมซึ่งเปิดกว้างให้ทุกคนและทุกหน่วยงานสามารถเข้ามาร่วมเดินขบวนได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดพิธีไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้สูญเสียจากความไม่เท่าเทียมอีกด้วยปริศากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
2: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณปริศากาญจนกุลจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
3: ค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวสารนะคะจากคุณแสนศักดิ์ขันทองค่ะสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะวันนี้ติดตามค่ะมมส.จัดพิธีบายสีสู่ขวัญต้อนรับนิสิตใหม่นะคะเสือดาว14สืบสานวัฒนธรรมอีสานสร้างสายใยผูกพันสู่รั้วมหาวิทยาลัยค่ะติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: ครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่เสือดาว14อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้โครงการสายใยมั่นแก่นผูกแขนฮับขวัญฮักมั่นเสือดาว14ซึ่งเป็นพิธีบายสีสู่ขวัญนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา2569เมื่อวันที่9กรกฎาคม2569ณลานอัตสินมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อสืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอีสานอันทรงคุณค่าพร้อมสร้างความอบอุ่นความภาคภูมิใจและความผูกพันให้แก่นิสิตใหม่ที่ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกกิจกรรมจัดขึ้นโดยองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามภายใต้การบริหารของกลุ่มนิสิตพลังสังคมโดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรผู้นำนิสิตและสิทธิ์ใหม่จากทุกคณะเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและส่งต่อคุณค่าทางจิตใจจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องผ่านพิธีบายสีสู่ขวัญซึ่งถือเป็นประเพณีสำคัญที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องขึ้นทุกปีบรรยากาศภายในงานเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 17:00 นเมื่อผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรและนิสิตทยอยเดินทางเข้าสู่บริเวณลานอัตสินท่ามกลางเสียงดนตรีจากวงโปงลางศิลปสารที่บรรเลงสร้างความคลึกคลื้นและอบอุ่นก่อนเข้าสู่พิธีการอย่างเป็นทางการในเวลา 18:00 นโดยผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมพิธีถวายอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นนายธาราวุฒิจิตภักดิ์นายกองค์การนิสิตได้นำเข้าสู่พิธีการเปิดโครงการอย่างเป็นทางการโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาทแก่นิสิตใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยทางด้านการศึกษาการพัฒนาตนเองการดำรงตนด้วยคุณธรรมและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความรับผิดชอบก่อนลั่นคล้องชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นชีวิตการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างสมบูรณ์ความงดงามของพิธีบายสีสู่ขวัญเริ่มต้นขึ้นด้วยการแสดงรำอวยพรต้อนรับนิสิตใหม่โดยดร.ชวีวรรณดำเนินพันธุศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหมอลำประจำปี2536ซึ่งร่วมถ่ายทอดมนต์เสน่ห์แห่งศิลปะวัฒนธรรมอีสานผ่านบทเพลงและการแสดงอันทรงคุณค่าสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วม งานเป็นอย่างยิ่งภายหลังการแสดงได้มีขบวนอัญเชิญตรารจนากรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยเข้าสู่บริเวณพิธีตามด้วยการรำใบสีสู่ขวัญอันอ่อนช้อยและเปี่ยมด้วยความหมายโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายกและจุดเทียนชัยบนยอดใบสีก่อนเข้าสู่พิธีใบสีสู่ขวัญซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของงานพิธีรับขวัญดำเนินการโดยอาจารย์มหาเศรษฐพลพิมพ์วงศ์หมอพรามผู้ประกอบพิธีซึ่งนำกล่าวคำสวดรับขวัญและประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นิสิตใหม่ทุกคนก่อนที่ตัวแทนนิสิตชายและหญิงจะร่วมประกอบพิธีผูกแขนรับขวัญกับหมอพรามท่ามกลางบรรยากาศแห่งความศรัทธาความอบอุ่นและความปลื้มปิติของผู้ร่วมงานพร้อมกับมีการจุดพลุเฉลิมฉลองเพื่อแสดงถึงการเริ่มต้นชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ช่วงเวลาที่สร้างความประทับใจมากที่สุดคือการที่คณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ร่วมผูกแขนรับขวัญให้นิสิตใหม่ทุกคนด้วยตนเองพร้อมกล่าวคำอวยพรและมอบกำลังใจให้ก้าวผ่านทุกความท้าทายของชีวิตในมหาวิทยาลัยด้วยความเข้มแข็งความรักความสามัคคีและความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียนบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความซาบซึ้งและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมหาวิทยาลัยมหาสารคามหลังเสร็จสิ้นพิธีใบสีสู่ขวัญผู้เข้าร่วมงานยังได้ร่วมชมมหรสพสมโภชและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอีสานอันยิ่งใหญ่นำโดยศิลปินหมอลำระดับตำนานหมอลำอุไรฉิมหลวงก่อนปิดท้ายค่ำคืนแห่งความประทับใจด้วยการแสดงของวงหมอลำศิลป์อีสานท่ามกลางเสียงเชียร์และความสนุกสนานของนิสิตนับพันๆคนพิธีใบสีสู่ขวัญนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่เท่านั้นหากยังเป็นเวทีสำคัญในการสืบทอดภูมิปัญญาความเชื่อและจิตวิญญาณของวัฒนธรรมอีสานที่สืบต่อกันมายาวนานการผูกฝ้ายมงคลบนข้อมือเปรียบเสมือนการส่งมอบความรักความห่วงใยความปรารถนาดีและกำลังใจจากผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและรุ่นพี่สู่รุ่นน้องที่กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของชีวิตกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านวิชาการคุณธรรมจริยธรรมและการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นควบคู่กับการสร้างความรักความผูกพันความภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อหล่อหลอมให้นิสิตเติบโตเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมีจิตสาธารณะและพร้อมนำความรู้ไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคตสมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตควบคู่กับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปผมสรรศักดิ์ขันทองรายงานครับ
3: ขอบคุณคุณแสนศักดิ์ขันทองด้วยค่ะ
2: ค่ะปิดท้ายที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่กันนะคะวันนี้รายงานเกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จับมือสมาคมสาหร่ายแห่งเอเชียแปซิฟิกเปิดเวทีภูมิภาคชูสาหร่ายและบลูคาร์บอนขับเคลื่อนสู่เนซีโร่ติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณกรองการสุขรักสถานีวิทยุมอหาดใหญ่ค่ะ
5: คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จับมือสมาคมสาหร่ายแห่งเอเชียแปซิฟิกเปิดเวทีภูมิภาคชูสาหร่ายและบลูคาร์บอนขับเคลื่อนสู่เนซีโร่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับสมาคมสาหร่ายแห่งเอเชียแปซิฟิกจัดประชุมวิชาการระดับภูมิภาค2026ภายใต้หัวข้อ Seaweed Blue Carbon for Climate Mitigationที่ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสาหร่ายทะเลและบลูคาร์บอนพร้อมขับเคลื่อนแนวทางการใช้ทรัพยากรทางทะเลในการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนการจัดประชุมครั้งนี้จัดขึ้นท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วโลกโดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีบทบาทสำคัญในการดูดซับและกักเก็บคาร์บอนการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านบูคาร์บอนจึงเป็นอีกกลไกสำคัญในการสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการมุ่งสู่เนซีโร่ศาสตราจารย์ดร.อัญชนาประเทพคณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่าการจัดประชุมครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายจากหลายประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านสาหร่ายทะเลอันจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยและข้อเสนอเชิงนโยบายที่ตอบโจทย์การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาคไฮไลท์สำคัญของการประชุมคือได้รับเกียรติจากดร.ปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ถ่ายทอดมุมมองด้านนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยโดยเน้นบทบาทของระบบนิเวศทางทะเลในการกักเก็บคาร์บอนการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างภาครัฐงานวิจัยและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยที่สะท้อนมุมมองจากพื้นที่จริงอาทิการศึกษาความเข้าใจและการรับรู้ของชุมชนท้องถิ่นต่อการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศย่าทะเลและบลูคาร์บอนกรณีศึกษาเกาะลิบงจังหวัดตรังซึ่งชี้ให้เห็นว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดผลอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมความรู้และความตระหนักของชุมชนในพื้นที่การประชุมครั้งนี้ยังเป็นการเปิดพื้นที่แลก

0: เปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสาหร่ายและบลูคาร์บอนโดยมีผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติทั้งจากประเทศจีนประเทศมาเลเซียเข้าร่วมถ่ายทอดผลงานวิจัยและมุมมองเกี่ยวกับศักยภาพของสาหร่ายทะเลในการกักเก็บคาร์บอนรวมถึงบทบาทของสาหร่ายในฐานะทรัพยากรสำคัญต่อการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศนี่จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันสาหร่ายทะเลและบลูคาร์บอนให้เป็นส่วนหนึ่งของคำตอบต่อการรับมือวิกฤตสภาพภูมิอากาศและสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายเน็ตซีโร่ของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในอนาคตกรองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณกรองการสุขรักนะคะจากวิทยุมอหาดใหญ่ครบถ้วนในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณพัชราเดี๋ยวเราไปต่อกันในช่วงที่2กับจารึกรอยไทยกันเลยค่ะ
2: จารึกรอยไทย
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะจารึกรอยไทยวันนี้จะชวนคุณผู้ฟังไปแล้วฟังการเกี่ยวกับการถอดรหัสความลับหมวกกาบมรดกหัตถศิลป์แห่งลุ่มน้ำโขงติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณแสนศักดิ์ขันทองจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการสืบสานและเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมอันงดงามของไทยในช่วงจารึกรอยไทยครับวันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางผ่านเสียงเพื่อไปทำความรู้จักกับงานหัตถศิลป์ชิ้นเอกที่หลบซ่อนอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชาวอีสานและอาณาจักรล้านช้างในอดีตนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าหมวกกาบครับถ้าพูดถึงหมวกทรงแหลมสูงหลายคนอาจจะนึกถึงภาพถึงหมวกของพระถังซัมจั๋งในภาพยนตร์เรื่องไซอิ๋วแต่น้อยคนนักครับที่จะทราบว่าบนพื้นแผ่นดินอีสานของเรามีการสวมใส่หมวกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนี้มาอย่างยาวนานในวันนี้เราจะมาถอดรหัสความลับของหมวกกาบผ่านมุมมองและประสบการณ์ของคุณอดิศักดิ์สาสิริหรืออาจารย์โอ๊ตผู้เชี่ยวชาญและผู้รื้อฟื้นการทำหมวกกาบคนแรกๆของไทยครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนครับว่าหมวกกาบคืออะไรกันแน่อาจารย์อดิศักดิ์สาสิริได้ให้คำจำกัดความที่ชัดเจนและสะท้อนภาพลักษณ์ของหมวกกาบไว้ได้อย่างน่าสนใจครับ
4: หมวกกาบจริงๆความหมายง่ายมากครับก็คือเป็นสิ่งที่ใช้แทนมงกุฎหรือชฎาแต่ว่าใช้วิธีของที่เป็นพื้นบ้านอย่างเช่นกาบหมากนะครับแล้วก็ปักบนผ้าครับเพื่อแสดงลวดลายต่างมันก็เลยว่ามันก็แค่จุดประสงค์ก็คือการใช้แทนชฎาหรือมงกุฎนั่นแหละครับ
3: อาจารย์อดิศักดิ์เล่าว่าแรงบันดาลใจในการรื้อฟื้นงานศิลปะชิ้นนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2546ท่านได้พบภาพถ่ายโบราณของขบวนแห่บุญบั้งไฟที่บ้านขวาวอำเภอเสรภูมิจังหวัด101ซึ่งปรากฏภาพการสวมหมวกกาบในขบวนเซิงความสนใจนี้นำไปสู่การสืบค้นข้อมูลในหอสมุดและการทดลองสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาใหม่โดยการเริ่มต้นจากความร่วมมือของชมรมวงแคนทำหมวกกาบ3ใบแรกออกมาในรูปแบบ9ยอดเพื่อใช้ประกอบการแสดงโครงสร้างของหมวกกาบนั้นซ่อนภูมิปัญญาอันแยบยลไว้ครับหากใช้เพียงผ้าเปล่าหมวกก็คงจะพับลงมาคนโบราณจึงนำวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นอย่างกาบหมากหรือกาบตาลมาซับไว้ด้านในเพื่อเป็นการต้านแรงโน้มถ่วงทำให้หมวกอยู่ทรงสูงสง่าและแข็งแรงจากนั้นจึงหุ้มด้วยผ้าและปักลวดลายอันวิจิตรการตาเช่นลายพันธะพฤกษาลายประแจจีนลายพญานาคหรือแม้กระทั่งการปักดิ้นทองหมวกกาบไม่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสวมใส่กันแดดหรือกันฝนในชีวิตประจำวันแต่อย่างใดครับอาจารย์อดิศักดิ์อธิบายว่าหมวกชนิดนี้คือเครื่องหมายแห่งการแสดงยศถาบรรดาศักดิ์และสถานะที่พิเศษซึ่งปรากฏอยู่ใน3พิธีกรรมสำคัญได้แก่งานบวชนาคการสวมหมวกกาบให้แก่นาคในพิธีสู่ขวัญเป็นการเปรียบเปรยถึงองค์กษัตริย์ที่กำลังเตรียมสละราชสมบัติเพื่อออกผนวดตามคติพุทธประวัติพิธีหดสงฆ์ใช้เป็นเครื่องประกอบเกียรติยศในพิธีเลื่อนสมณศักดิ์ของพระเถระชั้นผู้ใหญ่ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมดั้งเดิมของอาณาจักรล้านช้างและงานประเพณีบุญบั้งไฟ พบการใช้งานในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์และมหาสารคาม

0: ผู้เสริมจะสวมหมวกกาบเพื่อแต่งกายให้ดูเกินฐานะหรือดูแปลกพิลึกพิลั่นสร้างความสนุกสนานและคลื้นเครงให้แก่งานบุญจากการประเมินคุณค่าของหมวกกาบในหลากหลายมิติซึ่งทำให้เราเห็นถึงความสำคัญที่สมควรได้รับการอนุรักษ์ดังนี้ครับเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมล้านช้างและล้านนาเชื่อมโยงรากเหง้าของกลุ่มชาติพันธุ์ในอีสานเช่นกลุ่มไทพวนลาวเวียงสะท้อนฝีมือช่างชั้นสูงผ่านลวดลายปักดินทองลายพันนับพฤกษาและการประกอบรูปทรงและคุณค่าเชิงความหายากนั้นเคยเกือบสูญหายไปจากสังคมไทยชั่วขณะหนึ่งเนื่องจากการยึดคตินิยมแบบสยามวงในปัจจุบันความท้าทายไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงการอนุรักษ์ครับแต่อยู่ที่การนำมรดกทางวัฒนธรรมชิ้นนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัยอาจารย์อดิศักดิ์ซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจชุดแต่งงานอีสานลานคำดีไซน์จังหวัดร้อยเอ็ดและเป็นศิลปินอิสระได้มองเห็นโอกาสในการยกระดับหมวกกาบให้กลายเป็นสินค้าเชิงสร้างสรรค์หรือ creative culture
1: ในทิศทางต่อไปนะครับนอกจากจะทำเรื่องการอนุรักษ์แล้วก็คือเรื่องการเผยแพร่นะครับในส่วนตัวของผมเนาะเพราะว่าผมก็ยังทำแบบว่าให้ใช้งานกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมอยู่ครับส่วนเรื่องดีไซเนอร์หรือนักพัฒนาต่างๆจะพัฒนารูปแบบรูปทรงหรือว่าลายปักต่างๆหรือแม้กระทั่งวัสดุแกนกลางที่จะมาใช้อย่างเช่นกาบหมากหรือใบหมากเงี้ยมาใช้พัฒนาต่อไปหรือพันธุ์อื่นๆอันนี้ก็เห็นด้วยนะครับแต่ว่าก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะส่งเสริมให้วัฒนธรรมการใช้หมวกกาบนี่ไม่จำกัดแค่พิธีกรรมนะครับเป็นของตกแต่งก็ได้เป็นใช้กับแฟชั่นก็ได้เป็นของที่เอามาใช้กับวัฒนธรรมอีสานนำเสนอเป็นแบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอีสานหรือเป็นสินค้าท้องถิ่นเพิ่มเติมอีกก็ได้ครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็เริ่มทำเป็นงานวิทยากรสอนกับเด็กๆตามโรงเรียนต่างๆครับว่าสิ่งไหนที่สนใจอยากทำแบบนี้ก็มาติดต่อผมให้สอนได้นะครับแบบนี้ครับ
0: ซึ่งเราสามารถนำหมวกกาบมาดัดแปลงให้เป็นของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวคล้ายกับหมวกปานามาที่โด่งดังระดับโลกหรือการปรับดีไซน์ให้มีความเรียบง่ายมินิมอลสวมใส่ได้จริงบนท้องถนนรวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้บนรันเวย์แฟชั่นโชว์ซึ่งอาจารย์อดิศักดิ์เคยนำโครงสร้างหมวกกาบไปเสริมกับชุดที่ทันสมัยจนเกิดความโดดเด่นมาแล้วเรื่องราวของหมวกกาบจึงเป็นมากกว่าแค่เครื่องแต่งกายชิ้นหนึ่งครับแต่มันคือสะพานที่เชื่อมโยงอดีตอันรุ่งเรืองของบรรพบุรุษเข้ากับความสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่การรื้อฟื้นหมวกกาบโดยอาจารย์อดิศักดิ์สาสิริและกลุ่มผู้รักวัฒนธรรมอีสานไม่เพียงแต่ปลุกชีวิตให้งานศิลปะที่เคยหลับไหลแต่ยังเป็นการจุดประกายให้เยาวชนหันกลับมามองรากเหง้าของตนเองด้วยความภาคภูมิใจและสำหรับวันนี้เวลาของจารึกรอยไทยก็หมดลงแล้วครับหวังว่าทุกท่านจะได้รับแรงบันดาลใจและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนมรดกหัตถศิลป์ไทยให้อยู่คู่สังคมตลอดไปผมแสนศักดิ์ขันทองรายงาน
2: ขอบคุณรายงานจากคุณแสนศักดิ์ขันทองจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยนะคะครบถ้วนในช่วงของจารึกรอยไทยแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณพัชราเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราไปต่อกันในช่วงสุดท้ายเลยนะคะในช่วงของสนทนาสถาบันค่ะ
3: สนทนาสถาบัน
2: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วค่ะสนทนาสถาบันวันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนเรศวรเตรียมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่37ประจำปี2569ค่ะคุณพัชราคะ
4: วันนี้นะคะได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรารัตน์มหาสรานนท์นะคะซึ่งท่านเป็นรองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะ
2: ค่ะตอนนี้ท่านอาจารย์สรารัตน์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
2: ค่ะ
4: สวัสดี
2: ท่านอาจารย์ได้ยินเสียงชัดเจนนะคะ
5: ได้ยินเสียงชัดเจนค่ะค่ะ
2: ค่ะเริ่มแรกเรียนสอบถามท่านอาจารย์สรารัตน์ค่ะเกี่ยวกับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะว่ามีความสำคัญอย่างไรบ้างในช่วงนี้ก็เชื่อว่าหลายๆสถาบันการศึกษาก็จะมีการเตรียมจัดงานกันอยู่หลายพื้นที่เลยนะคะท่านอาจารย์เชิญค่ะ
5: ค่ะ

0: ่ะก็งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมทางวิชาการนะคะขอที่สำคัญของประเทศไทยเราซึ่งเราจัดอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อเทิดพระเกียรตินะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งเป็นบิดาวิทยาศาสตร์ไทยนะคะแล้วก็อีกจุดประสงค์หนึ่งนะคะเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลให้กับน้องๆเด็กๆเยาวชนของเราและก็ให้ประชาชนทั่วไปนะคะเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งใช้ในการพัฒนาประเทศเราค่ะค่ะสำหรับปีนี้เนี่ยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเลสวนนะคะก็จะเป็นศูนย์กลางการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของเขตภาคเหนือตอนล่างนะคะซึ่งครั้งนี้จะเป็นงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ครั้งที่37ค่ะค่ะแล้วก็สำหรับงานนี้เราจะภายใต้แนวความคิดนะคะ Intelligent Science for Sustainable Future งานวิทยาศาสตร์อัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนค่ะค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะมีการเตรียมงานเป็นอย่างไรบ้างคะในปีนี้ทั้งเรื่องของความพิเศษแล้วก็รายละเอียดของการจัดงานในครั้งนี้คะ
0: ค่ะในการจัดงานในครั้งนี้จากธีมของการจัดงานเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราจะมีธีมการจัดงานที่เป็นวิทยาศาสตร์อัจฉริยะเพื่ออนาคตเที่ยงยืนเนี่ยเราก็จะมีเทศกาลเกี่ยวกับผลงานนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ผลงานนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์พวก Data ตายหุ่นยนต์และนวัตกรรมต่างๆนะคะซึ่งจะเห็นว่านวัตกรรมต่างๆเหล่านี้เราใช้เพื่อพัฒนาประเทศใช้แก้ปัญหาให้กับพวกเราในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพด้านการบริการหรือด้านการขนส่งหรือเป็นพวกวัสดุอัจฉริยะอะไรพวกนี้ค่ะค่ะเราก็จะเป็นการจัดงานทั้งออนไซต์และก็ออนไลน์นะคะออนไซต์ก็จะเป็นที่คณะวิทยาศาสตร์นะคะออนไลน์ก็สามารถติดตามชมในการถ่ายทอดได้ทาง Facebook นะคะ Science Week NU นะคะหรือที่คณะวิทยาศาสตร์นะคะเว็บไซต์ Facebook ของคณะวิทยาศาสตร์เราหรือจะเป็น YouTubeนะคะสาย PR มาในส่วน University นะคะซึ่งปีนี้เราจัดในช่วงวันที่18ถึง20สิงหานะคะแล้วเรามีอย่างที่บอกนะคะเรามีออนไลน์เนี่ยออนไลน์เราจะมีรีลันอีกนะคะวันที่21ถึง23สิงหาค่ะ
2: ก็การจัดงานเชื่อว่าต้องมีความพิเศษขึ้นในทุกๆปีนะคะสำหรับปีนี้ค่ะท่านอาจารย์คะความพิเศษอื่นๆไฮไลท์ต่างๆที่อยากจะโชว์ให้กับผู้ฟังหรือว่าน้องๆที่กำลังสนใจอยากจะมาเข้าร่วมงานค่ะรวมถึงกำหนดการของการจัดงานตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
0: ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่างานวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจัดวันที่18ถึง20สิงหาวันที่18เนี่ยเป็นวันวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยนะคะเราจัดเนี่ยเราจะมีนิทรรศการนะคะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นบิดาวิทยาศาสตร์ไทยแล้วก็มีนิทรรศการเทิดพระเกียรติของท่านรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ซึ่งจะเป็นทางด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะส่วนคณะวิทยาศาสตร์เรามี5ภาควิชานะคะเราก็จะมีนิทรรศการทุกตึกเลยเรามีศูนย์วิจัยมีห้องปฏิบัติการซึ่งจะเปิดให้น้องๆเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมและมีได้ลงมือปฏิบัติในการทำปฏิบัติการหรือแลบอะไรพวกนี้ด้วยเพื่อให้เกิดความเข้าใจในวิทยาศาสตร์มากขึ้นมีการบรรยายนะคะจากผู้เชี่ยวชาญมีการประกวดแข่งขันนะคะมากกว่า20รายการเลยนะคะไม่ว่าจะมีเป็นสายโชว์โครงงานวิทยาศาสตร์ซึ่งมีจำนวนมากนะคะแล้วก็การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การวาดภาพนะคะการแข่งขันประกวดโครงงานนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะอีกอันนึงเราก็มีทางด้านเทคโนโลยีอย่างเช่นมี e-sport นะคะมีพวกทางด้านเกมทางเทคโนโลยีนะคะที่เรามีประกวดแข่งขันมีคำตอบคำถามชิงรางวัลนะคะเรามีแข่งขันนะเครื่องดื่มนะคะจากท้องถิ่นด้วยซึ่งอันนี้เราได้รับการสนับสนุนจากกาแฟแผ่นไทยนะคะแล้ว อย่างพวกนิทรรศการต่างๆเราก็จะมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วมเช่นปตท.สผ.นะคะเข้ามาจัดนิทรรศการมีรถเคลื่อนที่มาให้น้องๆได้เห็นการผลิตปิโตรเลียมอย่างไรนะคะมีคณะอื่นๆในมหาวิทยาลัยเราก็จัดพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นคณะวิศวะเกษตรนะคะลาวิทย์แพทย์นะคะเภสัชนะคะตันตแพทย์พยาบาลนะคะสหเวชนะคะเกือบทุกคณะนะคะก็จะมีมาร่วมจัดงานนี้ด้วยค่ะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะ
1: อาจารย์คะทราบว่าในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยก็มีทั้งระดับประเทศแล้วก็ระดับภูมิภาคด้วยค่ะน้องๆมีการเตรียมที่จะเข้าร่วมรายการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยมีประเด็นหรือว่ามีโจทย์ที่ได้ให้ไว้สำคัญอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
0: สำหรับทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเราเปิดรับสมัครแข่งขันนะคะระดับประเทศเนี่ยเราจะเป็นให้น้องๆสามารถที่จะสมัครได้ทางระบบเว็บไซต์ออนไลน์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยเลยนะคะเรามีแข่งขันทุกระดับนะคะระดับประเทศตั้งแต่มัธยมต้นมัธยมปลายนะคะก็จะแบ่งเป็นโครงงานประเภททางกายภาพทางชีวภาพแล้วก็ทางประยุกต์นะคะแล้วก็ส่วนสำหรับน้องๆอนุบาลเนี่ยเราก็มีแข่งขันนะคะก็จะเป็นประกวดนวัตกรรมโครงงานของน้องๆอันนี้เราก็จะถือว่าเป็นระดับภูมิภาคนะคะและน้องๆประถมก็เหมือนกันนะคะก็จะมีทั้งลักษณะที่เป็นกายภาพชีวภาพประยุกต์เหมือนกันค่ะค่ะและอื่นๆอีกเช่นเราจะมีตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ทฤษฎีคิดเร็วนะคะแฟนพันธุ์แท้เคมีนะคะแล้วก็แฟนพันธุ์แท้ชีววิทยามีแข่งจรวดขวดน้ำนะคะเครื่องบินล่อนนะคะแล้วก็อย่างล่าสุดนี้เราก็มีคอนเทนต์ครีเอเตอร์คอนเทสต์ในด้านติ๊กต็อกนะคะให้อันนี้ได้รับความสนใจจากน้องๆนี่เข้ามาสมัครเยอะมากเลยค่ะ
2: ค่ะแต่ละกิจกรรมก็จะสอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะแต่เราก็ยังม
0: ี
2: ไม่ทิ้งกิจกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะเพราะว่าน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยในยุคสมัยใหม่ก็จะได้สัมผัสกับผลงานทางวิทยาศาสตร์หรือว่าจุดเริ่มต้นต่างๆนะคะที่วิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้เราได้มีอะไรรอบตัวเนี่ยได้ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยเห็นที่อาจารย์บอกว่ามีการแข่งขันต่างๆแล้วก็มีสถาบันการศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะมีการแสดงนิทรรศการเช่นพวกบริษัทนะคะที่ใกล้เคียงในพื้นที่ที่ก็จะมาออกบูธกับเราอย่างยกตัวอย่างเช่นปตท.สผ.หรือเช่นของการไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาออกบูธกับพวกเราด้วยแล้วก็พลังงานจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาให้ความรู้นะคะกับน้องๆเยาวชนที่เข้ามาร่วมชมงานของเราค่ะ
1: ค่ะค่ะอาจารย์คะในโอกาสที่ทางคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรจะจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะอาจารย์มองว่ากลุ่มเป้าหมายที่มาเข้าร่วมจะได้รับประโยชน์หรือว่าแรงบันดาลใจโดยเฉพาะน้องๆที่อยากจะเข้าศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะเขาจะได้เกิดแรงบันดาลใจกับงานในครั้งนี้อย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
0: ค่ะก็จะเห็นว่าถ้าน้องๆได้มาเยี่ยมชมจะเห็นนิทรรศการและก็เวิร์กช็อปที่ได้ลงมือปฏิบัติเนี่ยจะทำให้น้องๆเนี่ยเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเรามีการใช้ในการแก้ปัญหานะคะกับคนที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันหรือในการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาต่างๆเพื่อทำให้คนเราอ่ะมีชีวิตสะดวกสบายหรือมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอีกอันนึงสำหรับน้องๆเยาวชนมัธยมปลายปีนี้นะคะเรามีเปิดรับนะคะพอร์ตโฟลิโอรอบพิเศษสำหรับน้องม.6ที่มายื่นสมัครสำหรับคณะวิทย์ค่ะเราก็จะเปิดรับที่ตึกบริหารคณะวิทย์เลยน้องๆสามารถที่จะเตรียมพอร์ตโฟลิโอนะคะมายื่นได้เลยนะคะอันนี้เราจะเป็นจะมีของคณะวิทย์ทั้งหมด17สาขาวิชานะคะหลักสูตรนะคะน้องๆมายื่นได้เลยนะคะ
2: ค่ะ นะคะแล้วก็ขออนุญาตเรียนสอบถามท่านอาจารย์เกี่ยวกับความโดดเด่นของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะว่าตอนนี้มีผลงานอะไรเด่นๆบ้างหรือว่ามีโปรเจกต์อะไรที่กำลังดำเนินการที่อาจารย์อยากจะแชร์แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ฟังได้รับทราบบ้างคะ
0: ค่ะตอนนี้คณะวิทย์ของเรานะคะก็จะมีศูนย์ DNA นั่นคือศูนย์ที่สามารถตรวจนะคะรับตรวจวิเคราะห์ทางด้าน DNA ได้นะคะก็จะรู้ว่าทางด้านกรรมพันธุ์นะคะทางด้าน DNA เลยมีศูนย์แบตเตอรี่นะคะก็คือรับทดสอบแบตเตอรี่เราเห็น

0: โซล่าเซลล์แล้วต้องมีแบตเตอรี่ฉะนั้นเนี่ยแบตเตอรี่ที่จะต้องให้ได้มาตรฐานเนี่ยต้องผ่านการทดสอบและการันตีเรามีศูนย์เครื่องมือนะคะวิทยาศาสตร์นะคะที่จะวิเคราะห์เรื่องของอาหารยาสมุนไพรซึ่งเราก็จะมีผลงานพวกสารสกัดสมุนไพรเพื่อเอาไปใช้ในทั้งคอสเมติกนะคะนั่นคือเครื่องสำอางแล้วก็ยานะคะเรามีเครื่องไม้เครื่องมือในการผลิตนะคะพวกไบโอแบคทีเรียลนะคะทางด้านเครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็แพ็กเกจจิ้งบรรจุภัณฑ์ต่างๆเรามีเครื่องมือในระดับอุตสาหกรรมนะคะที่สามารถจะผลิตได้แล้วก็ไปใช้ได้นะคะนะคะเราก็คณะวิทย์เราเองก็เขาเรียกว่าเรามองถึงการพัฒนาวิทยาศาสตร์อย่างยั่งยืนนั่นคือวิทยาศาสตร์มีประโยชน์แล้วก็ต้องอยู่ได้กับคนเรารักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะรักษาทรัพยากรธรรมชาติด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะนะคะคุณปัชรามีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: ค่ะก็ช่วงท้ายยังมีเวลาอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะดังนั้นอาจารย์อาจจะฝากเชิญชวนหรือว่าแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการเรียนด้านวิทยาศาสตร์นะคะเนื้อหาหลักสูตรของทางคณะของมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เลยค่ะอาจารย์คะ
0: ค่ะก็อยากเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนทั่วไปนักเรียนคุณครูผู้ปกครองนะคะก็อยากให้มาเยี่ยมชมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ครั้งที่37ประจำปี2569นะคะว่าระหว่างวันที่18ถึง20สิงหาคมนี้ในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะเรามีหลักสูตรนะคะที่จะมาแสดงนะคะแล้วก็เราก็มีคณะอื่นนะคะอย่างเช่นพยาบาลสาวเวชทันตแพทย์แพทย์นะคะวิศวะเกษตรซึ่งก็จะมีการแนะนำหลักสูตรด้วยเหมือนเปิดบ้านโอเพนเฮาส์เราย่อยๆนะคะอีกอันนึงก็คือปีหน้าเนี่ยปีการศึกษา2570เนี่ยคณะวิทย์ก็จะมีห้องเรียนนะคะเตรียมแพทย์นะคะก็จะเปิดรับสมัครนะคะเหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นโครงการห้องเรียนเตรียมแพทย์จะประมาณ60คนนะคะก็เรียนที่โรงเรียนสาธิตของเราแล้วก็มาเรียนที่คณะวิทย์ด้วยนะคะสำหรับนิทรรศการอื่นๆนะคะเรามีทุกตึกเลยนะคะ5ตึกของเรานะคะ5ภาควิชาภาควิชาคณิตศาสตร์เคมีชีววิทยาการคอมพิวเตอร์แล้วก็ฟิสิกส์นะคะสำหรับถ้าใครไม่สะดวกนะคะในการมาออนไลน์สามารถที่จะดูออนไลน์ของเราได้นะคะนั่นก็คือที่Facebook นะคะ Science Weekend U แล้วก็ Facebook คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเราจะมีออนไลน์ทั้งวันที่18ถึง20สิงหาและรีรันในวันที่21ถึง23สิงหาค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: นะคะก็สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมส่งน้องๆหนูๆ นะคะไปเรียนรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับการจัดงานวิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่37ของมหาวิทยาลัยนเรศวรวันที่18ถึง20สิงหาคมนี้นะคะในทั้งรูปแบบออนไลน์ค่ะที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรและออนไลน์นะคะสำหรับท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าไม่มีเวลาที่จะแวะเวียนไปในรูปแบบออนไลน์ก็แวะเข้าชมในรูปแบบออนไลน์ได้นะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook Fanpage ของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณปัชราคะทางรายการต้องขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์โยสรารัตน์มหาสารานนท์กรองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรขอบพระคุณท่านอาจารย์สรารัตน์มากๆเลยค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค
2: ่ะ
1: ค่ะก็ครบถ้วนนะคะสำหรับสนทนาสถาบันค่ะคุณผู้ฟังคุณภัชราแล้วหมดเวลาลงแล้วด้วยนะคะสำหรับรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันคุณผู้ฟังสามารถติดตามแล้วฟังรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงตรงโดยประมาณค่ะแล้ววันนี้นะคะดิฉันพานิชาปนัยเวชจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่คุณภัชรายิ่งดำนุ่นจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีพร้อมทีมงานขอบพระคุณทุกการติดตามค่ะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ติดตามรายการเครือข่ายสาย

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับผู้ว่ากทม.ระบุวัสดุตกแต่งฝ้าเพดานและอุปกรณ์ภายในอาคารเป็นปัจจัยที่ทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจพื้นที่เกิดเหตุที่โรงเบียร์ลาดพร้าวหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาว่าอาคารแห่งนี้สำนักงานเขตจตุจักรได้เข้าตรวจสอบเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายพบว่ามีทางหนีไฟ2ทางมีป้ายทางหนีไฟไฟฉุกเฉินและเครื่องดับเพลิงครบถ้วนอย่างไรก็ตามภาพในวันที่เข้าตรวจอาจแตกต่างจากการใช้งานจริงเนื่องจากขณะเปิดให้บริการอาจมีการตั้งโต๊ะขายสินค้าบริเวณทางออกหรือมีการวางวัสดุกีดขวางทางหนีไฟทำให้การอพยพไม่สะดวกทั้งนี้จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอีกครั้งโดยสถานประกอบการแห่งนี้ได้รับอนุญาตเป็นร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีไม่ใช่สถานบริการตามกฎหมายและสามารถเปิดให้บริการได้ถึงเวลาเที่ยงคืนซึ่งช่วงเกิดเหตุเป็นเวลาที่ใกล้ปิดให้บริการพอดีนอกจากนี้ประเด็นสำคัญที่ต้องตรวจสอบคือวัสดุตกแต่งฝ้าเพดานและอุปกรณ์ภายในอาคารซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วโดยจะหารือกับกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อทบทวนข้อกำหนดด้านวัสดุที่ใช้ตกแต่งอาคารเนื่องจากปัจจุบันสถานบริการขนาดใหญ่มีข้อกำหนดให้ใช้วัสดุที่ไม่ลามไฟและไม่ก่อให้เกิดควันแต่ร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีอาจยังไม่มีข้อกำหนดในลักษณะเดียวกันจึงต้องพิจารณาขยายมาตรฐานดังกล่าวให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันจะมีการหารือเพื่อทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับสถานบันเทิงเนื่องจากโซนนิ่งสถานบันเทิงในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับยุคสมัยโดยกำหนดพื้นที่ไว้เพียงย่าน RCA และสีลมเท่านั้นจึงจำเป็นต้องพิจารณาปรับปรุงทั้งเรื่องโซนนิ่งและคำนิยามของสถานบริการหรือสถานบันเทิงให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับสภาพการใช้งานในปัจจุบันโฆษกรัฐบาลชี้แจงถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างราคาไฟฟ้านางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าว่าภายหลังคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนได้พิจารณาแนวทางปรับปรุงสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับสำนักงานอัยการสูงสุดที่ได้ให้ความเห็นว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างรัฐกับเอกชนเป็นสัญญาทางปกครองซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างไรก็ตามคณะกรรมการเห็นว่าการเจรจากับเอกชนเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่าสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อกำหนดเป็นนโยบายก่อนมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการหารือกับผู้สัญญาเพื่อหาแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้และปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับผู้นำสหรัฐสั่งการให้กองทัพเตรียมความพร้อมในการเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ออกคำสั่งให้กองทัพเตรียมความพร้อมสูงสุดในการเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน

ทันทีหากรัฐบาลอิหร่านดำเนินการหรือพยายามที่จะลอบสังหารประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งขณะนี้มีขีปนาวุธจำนวน 1,000 ลูกที่ถูกเตรียมความพร้อมและเล็งเป้าหมายไปยังอิหร่านเรียบร้อยแล้วและคำสั่งดังกล่าวได้รับการอนุมัติและสั่งการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้อาจจะมีการขยายระยะเวลาออกไปอีกเพื่อดำเนินการทำลายล้างและทำลายพื้นที่ทั้งหมดของอิหร่านให้สิ้นซากหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นและทั้งหมดนี้คือทันข่าว 13:00 น.จากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

0: ด้วยเวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับผ่านทาง FM 101.5 MHz อยู่ดูแลกันที่นี่กับเพลงเพราะเพลงดังที่คุณคิดถึงครับ
1: ถ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า
2: เมื่อเราเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
1: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้
2: ง
1: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

เล่นให้เรียบร้อยแล้วนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าดูดาวนะครับงานจากวงตะวันนั่นเองครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงเก่าที่คุณผู้ฟังคิดถึงนะครับช่วงเวลาของเพลินเพลงมีเพลงในทุกหมดอารมณ์ให้คุณได้ติดตามด้วยชอบใครเป็นพิเศษนะครับคิดถึงใครมากที่สุดในช่วงเวลานี้ก็ส่งมาได้ที่022183975-7หรือว่าสมาชิกที่ฟังออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นะครับหรือแม้แต่ผ่านแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยค้นหาคำว่าจุฬาเรดิโอพลัสเราจะอยู่กันที่นี่นะครับยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกันและก็ยิ่งมีความสุขแบบนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนไปถึง3ทุ่มเลยครับ

มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

เป็นวงที่คลาสสิกมากๆเลยนะครับฟังกี่ครั้งก็มีความสุขเช่นเดียวกันนะครับเพลงนี้ชื่อว่าไม่รักแต่คิดถึงงานจากพี่ๆวงเฉลียงนั่นเองนะครับเป็นวงดนตรีที่อยู่ในใจของใครหลายๆคนด้วยนะครับแล้วก็มีเพลงเพราะๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับคิดถึงละครเวทีนะได้มีโอกาสไปดูละครเวทีที่เอาเพลงของพี่ๆวงเฉลียงเนี่ยเอามาร้อยเรียงในการแสดงก็ยิ่งมีความสุขเข้าไปใหญ่นะครับรวมไปถึงการเล่าเรื่องที่น่าสนใจด้วยบางคนคิดถึงนิทานหิ่งห้อยเดี๋ยวยังไงรอติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงเราจะมีเพลงเพราะๆแบบนี้ให้คุณได้ติดตามกันต่อเนื่องด้วยนะครับกับเพลงเพราะที่คุณคิดถึงให้ความทรงจำในวันๆกลับมาดูแลหัวใจคุณในวันนี้ครับ

พลงนี้งานจากพี่เท่อุเทนพรหมินทร์นะครับได้เห็นข้อมูลหนึ่งนะฮะที่ไปนั่งฟังในโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์ม TikTok ของคุณอาจหารอยู่บำรุงนั่นเองนะครับเขามีการพูดคุยกับพี่เท่แหละแล้วก็บอกว่าจริงๆเพลงนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยไม่ได้เป็นพี่เท่ร้องนะจะเป็นของพี่กุ้งตวงสิทธิ์นั่นเองร้องต่อจากเพลงทั้งรักทั้งเกลียดนะครับแล้วก็ชื่อทั้งรักทั้งแค้นแต่ด้วยเรียกว่าโชคชะตาแล้วกันนะครับทำให้พี่กุ้งเนี่ยไม่ได้ร้องเพราะว่ามีเพลงที่เป็นเพลงดังอยู่แล้วก็คือทั้งรักทั้งเกลียดนะครับแล้วก็เพลงนี้ได้พี่เท่อุเทนพรหมินทร์เข้ามาร้องจากชื่อเดิมที่ชื่อทั้งรักทั้งแท้เนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นโกหกหน้าตายนะครับก็เป็นท่อนหนึ่งอยู่ในเนื้อเพลงนั่นเองและเพลงนี้ก็เรียกว่าสร้างปรากฏการณ์ก็คือว่าเป็นเพลงแรกที่อัดแล้วก็โด่งดังมากๆตอนนั้นยอดขายคือ1,500,000ตลับด้วยถือว่าโด่งดังมากๆแล้วก็โด่งดังมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเอาละครับนี่คือช่วงเวลาของเพลงครับเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อครับยังมีเพลงเพราะที่คุณคิดถึงรออยู่อีกครับ

0: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
1: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
0: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
1: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
0: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
0: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
1: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
0: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
1: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
0: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
2: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
3: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: โหลดกันเยอะ

วันนี้ลาไปกับเพลงสุดท้ายแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่วงเวลาของเพลงให้ทุกเสียงเพลงดูแลหัวใจคุณที่นี่นะครับมีนัดกันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองวันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์พร้อมกับทีมงานต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

วรุณโปรยกลับโหยหายสายใจของปวงราษฎร์พลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่พราวพร่างสว่างห้วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ์

ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์

0: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
1: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขัตติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพย์พิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกลือกไกรนิรันดารข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเราด็อกเตอร์ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะเวลาของรายการสุขกันเถอะเรามาเริ่มต้นแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเหมือนเช่นเคยนะคะเป็นช่วงเวลาที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ผ่อนคลายกันประมาณ2ชั่วโมงนี่แหละค่ะวันนี้เริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งโดยคุณกุ้งกิตติคุณนะคะรายการสุขันธราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ฟังคุณครูเอื้อสุนทรสนานค่ะ

อ้อมกอดพี่เพลงที่แสนจะโรแมนติกมากๆคุณครูเอื้อสุนทรสนานงานของครูแก้วอัจฉริยกุลค่ะมาจากเรื่องจุฬาตรีคูณนะคะวันนี้พี่ป้าหม่อมหลวงปราลีประสมทรัพย์จัดชุดร้องรำทำเพลงมาให้พี่ป้าก็บอกว่าวันนี้จะเป็นเพลงที่จะร้องตามไปด้วยก็ได้จะรำวงก็มีเพลงรำ

พลงที่เริ่มต้นรับสิ่งดีสิ่งงามดำวงบรเทศเพลงบรเทศที่พี่เปาจัดมาให้นะคะคราวนี้ไปต่อกันค่ะพี่เปาบอกว่าเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงใหญ่เพลงนี้เลยเพลงใหญ่เมืองฟ้าเมืองดินค่ะ

เมืองฟ้าเมืองดินที่พี่ป๋อบอกว่าเป็นเพลงใหญ่นำโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะต่อไปพี่ป๋อก็ให้เริงร่าร่าเริงไปกับเพลงค่ะ

ริงร่าร่าเริงกันไปแล้วที่พี่ป๋าบอกให้ริงร่าร่าเริงไปกับเพลงนี่แหละสวรรค์นะคะก็ได้ฟังกันไปเสร็จแล้วสวรรค์เฉยๆไม่ได้ต้องสนุกสุดเวียงกันต่อไปสวรรค์สวิงคนร้องสนุกสุดเวียงคนฟังก็สนุกสุดเวียงตามไปด้วยนะคะสวรรค์สวิงค่ะคุณศรีสุดารัชตะวัน

สวรรค์สวิงกันไปแล้วคุณศิสุดารัชตะวันนะคะมาถึงเพลงนี้จะเป็นเวลาไหนเนาะพี่เป้าจัดตะวันยอแสงมาให้คุณจำรัดสุวคนค่ะ

นานมากไม่ได้ฟังเพลงนี้เลยนะคะคุณจงรัสสุวคนกับตะวันยอแสงคราวนี้พี่เปาก็จินตนาการไปชวนท่านพูดฟังจินตนาการตามไปด้วยถึงแมลงมีปีกสวยงามเกาะกินเกสรดอกไม้ในยามเช้าคุณมันธนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะผีเสื้อยามเช้า

จินตนาการตามกันไปนะคะผีเสื้อยามเช้าคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะก็เพลิดเพลินต่อไปเลยถึงดอกไม้ที่มี3สีใน1วันโอ้โหเป็นดอกไม้มหัศจรรย์จริงๆท่านผู้ฟังต้องเดาถูกแน่นอนเลยทีเดียวนะคะดอกพุทธตาลค่ะ

ได้ฟังดอกพุทธตาลไปแล้วหลายท่านร้องตามได้เลยทีเดียวสำหรับเพลงโปรดเพลงนี้อีกเพลงหนึ่งของสุขกันเถอะเรานะคะคราวนี้มาถึงต้นไม้สวยพี่ป๋าบอกว่าต้นไม้สวยแต่ไม่เคยเห็นดอกมีแต่ลำต้นที่โอนเอ็นไปมาตามสายลม

ได้ฟังย่อสนจากคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติไปแล้วก็ต้องต่อกันไปกับสนต้องลมคุณรงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติค่ะ

สุนต้องลมจากคุณรุ่งทองทองลันโทมศิลปินแห่งชาติค่ะคราวนี้ก็ชวนกันไปรับประทานอาหารอร่อยๆกันค่ะที่รีโนออเดย์ดินนิ่งคาเฟ่ในซอยเกษมสันต์หนึ่งข้างหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะคะไปง่ายๆเลยค่ะถนนนั้นถนนพญาไทแถวราชเทวีก็ตรงข้ามกับมาบุญครองนั่นแหละนะคะที่นี่อาหารอร่อยทั้งนั้นไม่ว่าจะอยากสั่งอะไรบางท่านไม่ชอบรสจัดมากมายก็รัดหน้าฮ่องเต้นะคะถูกปากถูกใจอย่างแน่นอนเลยทีเดียวหรือผัดไทยห่อไข่หมูย่างอันนี้ก็หลายท่านถ้าไม่ชอบแซ่บก็ผัดไทยห่อไข่หมูย่างได้เลยแต่บางคนชอบแซ่บหน่อยขอน้ำจิ้มแจ่วมาก็ยังได้นะคะหมูย่างข้าวเหนียวทอดขนมเบื้องยวนสูตรโบราณชอบกันทั้งนั้นโรตีแกงไก่แกงเนื้อแกงหมูพริกขี้หนูอันนี้เป็นของโปรดของหลายหลายท่านเลยนะคะมีมากมายหลายอย่างที่จะเลือกกันที่ Reno All Day Dining Cafe นี่แหละค่ะและขนมของว่างของหวานรสชาติดีทุกจานเลยนะคะกาแฟก็อร่อยคอกาแฟไม่ควรพลาดค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของ Reno 02-215-0026-7 02-215-0026-7 พี่เป้าก็บอกว่าจะมีการเล่นแบบโบราณสมัยก่อนก็เชื่อว่าคงจะเคยเล่นกันทั้งนั้นน่ะนะคะแม่งูเอ๋ยเนี่ยนะคะแม่งูกินหางกันมีพ่องูแม่งูแล้วก็ลูกงูอยู่ข้างหลังกันวิ่งไปวิ่งกันมานะคะแล้วก็มีบ่อน

ในชุดร้องรำทำเพลงของพี่เปานี่มีหลากหลายเลยทีเดียวนะคะเพลงต่างๆอย่างเพลงต่อไปนี้ก็บอกว่าเพลงนี้มีคติค่ะชีวิตกับสังคมคุณวินัยจุลบุตรสปา

ทางความชื่นชมมิตรสังคมในหมู่บ้านหากโลกเราไปร้ายบางคมทั้งโลกจะตรงคงระทมอับเฉาโลกคงห่างว่างและว่างเปล่าหัวใจง่วงเหงาใจของเราเฝ้าอารมณ์แต่โลกนี้กว้างไกลอยู่อย่างไรถ้าเราไร้สังคมต้องมีมิตรชื่นชมตามเหมาะสมสาคนนิยมเรื่อยมาหลักสูตรศึกษามีหลายการวิชาเหล่านั้นมันสำคัญหรอกนะ

พระเจ้าหัวทรงนิพนธ์กล่าวไว้โลกว่าเป็นศีลนานยิ่งใหญ่ศีลนำจิตใจสีวิไลไทยคนโดโลกเรานี้กว้างขวางต้องเปิดทางอย่าไปขวางโลกเราเข้าชีวิตอย่างงเดินอย่าหลงเห็นคนไม่งงตื่นใจเมื่อใจเราสูงใจไม่ต่ำ

นั่นแหละค่ะคุณวินัยจุลบุษปะชีวิตกับสังคมนะคะพี่ป๋าบอกว่าอย่าเพิ่งหลับนะคะไปลงเรือเที่ยวเกาะด้วยกันกับคุณมัณฑนาโมรากุลและคุณจันทนาโอบายวาทค่ะมีคุณครูเอื้อสุนทรสนานด้วยลอยลำ

ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์

ชั่วโมงที่2ของสุขกันทเราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% มาถึงเวลาที่จะเย็นสบายกันกับเย็นเย็นผ่อนคลายกันไปแล้วเรียบร้อยคุณบรรณาโมรากุลและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านนะคะต่อไปพี่ป๊าก็จัดมาว่าเป็นคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีอีกเพลงหนึ่งค่ะสุริยาลับฟ้า

หวานๆกันไปแล้วกับสุริยาลับฟ้าโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะคราวนี้หวานกันต่อกับหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติค่ะนางแก้วในดวงใจ

นางแก้วในดวงใจหวานๆจากหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติกันไปแล้วเพลงต่อไปพี่ป๊าบอกว่าก็หวานเหมือนกันแต่ไม่ค่อยหวานมากเพราะว่าคอยนานเหลือเกินคุณวินัยจิรบุตรสุปะค่ะกับคอยนาง

0: อยนาง
1: งานของครูชอุ่มปัญจพันธ์กับเสียงร้องของคุณวินัยจุลบุษปะในชุดร้องรำทำเพลงที่พี่ป้าหมอหลวงปราลีประสมทรัพย์กรุณาจัดมาให้และพี่เป้าก็บอกว่าชุดร้องรำทำเพลงใครอยากร้องก็ร้องใครอยากรำก็รำแล้วชุดร้องรำทำเพลงก็จบลงเพียงเท่านี้ด้วยการให้รำกันต่อไปเลยกับสองเพลงรำวงสร้อยแสงแดงกับรำวงมาลัยลอย

ได้รำวงกันไปแล้วนะคะขอบคุณพี่เปาค่ะที่กรุณาจัดชุดร้องรำทำเพลงมาให้ก็เลยได้ทั้งร้องทั้งรำไปเลยนะคะมีความสุขกับเวลา

ของสุขกันทะเราไปด้วยแล้วก็มีความสุขกับการดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% ที่เป็นน้ำมะพร้าว 100% จริงๆไม่มีอะไรมาเจือปนใดๆทั้งสิ้นไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตาลไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่เจือสีสังเคราะห์มีแต่ความอร่อยชื่นใจจากน้ำมะพร้าวแท้ๆ 100% เลยแล้วก็ยังเป็นแหล่งของโพแทสเซียมแมกนีเซียมแร่ธาตุต่างๆที่จะช่วยดูแลสุขภาพเพิ่มพลังให้ด้วยดูแลร่างกายสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายมากๆไปเดินมาไปวิ่งมาหรือเป็นนักกีฬาน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟเหมาะมากเลยทีเดียวนะคะน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% มีเพลงติดค้างท่านผู้ฟังอยู่ฟังพร่ำรัก

พร่ำรักจากคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะติดค้างไว้วันนี้จัดการให้เรียบร้อยแล้วนะคะวันที่27กันยายนจะเป็นวันเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมนะคะนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงเลยทีเดียวล่ะค่ะผู้ที่ประกันตนแล้วก็นายจ้างทุกคนคือพลังสำคัญในการร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมนะคะก็จะต้องเนี่ยไปเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมคือบอร์ดประกันสังคมนั่นแหละค่ะปี2569นี้เพื่อที่จะให้กองทุนได้รับการบริหารอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพและก็ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกันตนและนายจ้างได้นะคะเรื่องความโปร่งใสนี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวไม่ว่าจะในส่วนไหนของประเทศเลยนะคะและเรื่องนี้สำคัญทีนี้คราวนี้ก็ไปแต่ต้องลงทะเบียนก่อนต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนจะหมดเขตวันที่15นี้แล้วนะคะไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนนะคะจึงจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ในลงทะเบียนทางด้านไหนบ้างก็ต้องสอบถามไปละค่ะเพราะจะบอกรายละเอียดทั้งนี้อาจจะตกหล่นไปจดไม่ทันอะไรอย่างนี้ให้หมายเลขโทรศัพท์ไปสอบถามเลยดีกว่านะคะ02-956-2929 02-956-2929 อีกหมายเลขหนึ่ง1506-9 ค่ะก็จะได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันสำหรับผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างทุกคนที่เป็นพลังสำคัญในการร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมนะคะไปฟังคุณนฤทธิ์อารีค่ะ

คุณนฤทธิ์อารีก็ได้ชื่อว่าเป็นนักร้องเสียงปุยฝ้ายชุบน้ำผึ้งโอ้โหจะนุ่มนวลแค่ไหนใช่ไหมคะเพลงของคุณนฤทธิ์นี่มีผู้ชอบเยอะแยะมากเลยค่ะมีแฟนคลับของคุณนฤทธิ์อารีเยอะเมื่อก่อนยังเคยมาเที่ยวกับชุกันทราวเลยนะคะเพลงชั่วนิดนิรันดรเป็นเพลงที่เป็นผลงานแรกที่บันทึกแผ่นเสียงเมื่อปีพุทธศักราช2493นะคะคุณครูพยงมุกดาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องและทำนองด้วยค่ะนี่แหละค่ะเพลงเพราะที่ท่านผู้ฟังถามถึงเสมอๆเลยนะคะชั่วนิดนิรันดรแล้วก็จะต่อด้วยชั่วฟ้าดินดับจากคุณนฤทธิ์อารีเช่นเดียวกันค่ะ

็นเพลงที่เป็นตำนานไปแล้วชั่วฟ้าดินดับโดยคุณนฤทธิ์อารีนะคะประพันธ์คำร้องโดยคุณพจน์จารุวณิชและก็คุณสมพงษ์ทิพยกลิ่นใส่ทำนองออกมาเป็นชั่วฟ้าดินดับที่หลายท่านชอบมากเลยทีเดียวนะคะคราวนี้ก็มาต่อกันกับคุณสวรีประกาพันธ์นะคะ

งานของครูสุรพลโทนวนิกกับเสียงร้องของคุณสาวรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะฉงนคราวนี้ไปฟังคุณวงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาตินะคะก็เป็นเพลงติดค้างอีกหนึ่งเพลงช่างร้ายเหลือ

เสียงร้องของคุณวงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาติค่ะกับช่างร้ายเหลือนะคะคุณวงจันทร์ไพโรจน์ท่านก็91แล้วนะคะโอ้ยังสดใสอยู่เลยค่ะคราวนี้ไปปรุงอาหารการใครที่ขาดของทอดไม่ได้เข้าใจชีวิตเข้าใจชีวิตเลยนะคะใจตรงกันเพราะว่าเป็นคนชอบของทอดเช่นเดียวกันแล้วพอขาดไม่ได้ก็ไม่รู้สึกกลัวอะไรเพราะว่าทราบดีอยู่แล้วว่าไม่ว่าจะผัดจะทอดอะไรน้ำมันพืชโอลีนมาเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วฉะนั้นสบายใจปลอดภัยแล้วก็อร่อยทุกครั้งที่ได้รับประทานของทอดที่ทอดโดยน้ำมันพืชโอลีนนะคะอร่อยทุกครั้งจริงๆนะคะหรือถ้าจะเป็นของทอดกรอบอย่างที่พูดเสมอๆข้าวตังอย่างเงี้ยข้าวเกรียบอย่างเงี้ยทอดเก็บเอาไว้ได้เลยค่ะกรอบอร่อยเหมือนเดิมไม่มีกลิ่นหืนเลยนะคะฉะนั้นเลือกอร่อยเลือกโอลีนค่ะฟังเพลงคู่จากคุณชรินทร์นันทนาครและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านเชื่อรัก

คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ใจพี่นะคะไม่ได้ฟังนานแล้วค่ะเพลงสุดท้ายจะลากันไปกับคุณณัฐดาวิยการฉันไม่แคร์ชื่อเพลงนี้และพรุ่งนี้กลับมาฟังเพลงกับสุกัณฑ์เราต่อนะคะสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ตรงนี้ล่ะค่ะ14นาฬิกานะคะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้100%ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับวันนี้จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องภาวะสมองเสื่อมนะครับภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเป็นกลุ่มอาการที่สมองทำงานถดถอยลงก็ส่งผลต่อความจำการใช้ภาษาการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจซึ่งถ้าเป็นมากๆก็มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันโรคอัลไซเมอร์นั้นเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดอาการอาจจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่สามารถรับการรักษาเพื่อชะลอความรุนแรงของโรคได้นะครับอาการที่บ่งชี้ถึงความผิดปกติก็มีอยู่หลายด้านนะครับด้านแรกคือด้านความจำนั่นก็คือลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นอาจจะมีความสับสนเรื่องทิศทางและก็หลงทางในสถานที่ที่คุ้นเคยทางด้านการสื่อสารอาจจะนึกคำพูดไม่ออกพูดซ้ำไปซ้ำมาหรือว่าเรียกชื่อสิ่งของผิดทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์ก็อาจจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวหวาดระแวงหรืออาจจะมีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปจากเดิมในด้านการทำกิจวัตรประจำวันก็อาจจะทำกิจกรรมที่เคยทำประจำไม่ได้เช่นการทำอาหารหรือการใช้รีโมทโทรทัศน์ไม่เป็นต้นนะครับชนิดของภาวะสมองเสื่อมนั้นก็มีอยู่2ชนิดด้วยกันนะครับคือชนิดที่รักษาไม่หายขาดซึ่งก็เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์สมองเช่นเกิดขึ้นจากโรคอัลไซเมอร์โรคหลอดเลือดสมองตีบและก็โรคพาร์กินสันส่วนชนิดที่รักษาหายขาดได้ถ้าหากพบสาเหตุเช่นเกิดจากการขาดวิตามิน B12อาจจะเกิดขึ้นจากโรคไทรอยด์ทำงานผิดปกติอาจจะเกิดขึ้น

จากโพรงสมองข้างน้ำหรือผลข้างเคียงจากยาบ้างชนิดเป็นต้นนะครับการรักษาโรคสมองเสื่อมนั้นปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดแต่แพทย์จะใช้ยาเพื่อชะลออาการและก็ใช้กิจกรรมบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมองและก็ควรจะมีการจัดสิ่งแวดล้อมดูแลบ้านให้สว่างเก็บของมีคมให้มิดชิดและก็ติดตั้งราวจับในห้องน้ำเพื่อความปลอดภัยควรจะมีการควบคุมความดันโลหิตและเบาหวานให้อยู่ในเกณฑ์ปกติว่าสูบบุหรี่และแอลกอฮอล์นอกจากนี้ก็ควรมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและก็หมั่นเข้าสังคมนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากมีคนใกล้ชิดมีอาการหลงลืมที่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันก็ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านระบบประสาทนะครับเพื่อที่จะได้รับการวินิจฉัยและการดูแลที่ถูกต้องต่อไปวันนี้ผมวิชิตเกรียงสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: เพียงเพชรพร่างวางแววแพร้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรภักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์ผจญ
1: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: เราคัดสรรทุกประเด็นอย่างพิถีพิถันถ่ายทอดทุกเรื่องราวด้วยประสบการณ์แสนพิเศษใส่ใจทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่เพื่อคุณโดยเฉพาะเราพร้อมเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าเพื่อจุฬาและสังคมติดตามรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสิทธิ์ชุตินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตพรทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 น.ถึง 17:30 น.ออกอากาศพร้อมกันที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHzและสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะมาติดตามข้อมูลและเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในรายการของเราไปด้วยกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะและวันนี้อยู่กับดิฉันภาดาราจุงไหมกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
5: ดิฉันศิวัตราสินพัสุธาดลค่ะจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
4: ต้นติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
5: วันนี้มี2ข่าวด้วยกันค่ะเรื่องแรกเป็นเรื่องของจีนค่ะเดินหน้าสร้างความก้าวหน้าใหม่ในอุตสาหกรรมวัสดุใหม่อย่างต่อเนื่องค่ะเรื่องที่2ค่ะเป็นเทรนด์ท่องเที่ยวใหม่ของคนจีนในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนตอนนี้นะคะคุณภาดาราคุณฟังเขานิยมท่องเที่ยวตามบทเรียนในหนังสือคืออันเนี้ยเราจะลำบากแล้วเพราะเราอาจจะไม่สามารถดึงนักท่องเที่ยวจากเขาได้เนาะก็ต้องถือว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกใหม่ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนของครอบครัวจีนค่ะ
4: ข่าวต่าง

0: อ่างน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันค่ะ
1: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI จีนเดินหน้าสร้างความก้าวหน้าใหม่ในอุตสาหกรรมวัสดุใหม่อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ช่วงต้นปีอุตสาหกรรมวัสดุใหม่ของจีนได้สร้างความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมดั้งเดิมในหลายสาขาสำคัญอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมหลักต่างๆเช่นการผลิตระดับสูงและปัญญาประดิษฐ์และกำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนากำลังการผลิตคุณภาพใหม่ในหลายสาขาเช่นเซมิคอนดักเตอร์รุ่นใหม่ระบบกักเก็บพลังงานรูปแบบใหม่และออปโตอิเล็กทรอนิกส์แบบยืดหยุ่นการวิจัยและพัฒนาวัสดุใหม่มีความก้าวหน้าครั้งสำคัญอย่างต่อเนื่องที่เมืองจีนานมณฑลซันตงวัสดุเรซินเกรดอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ได้เข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์แล้วโดยไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งผ่านข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ปัญญาประดิษฐ์อย่างมากแต่ยังช่วยลดการใช้พลังงานลงได้ถึงร้อยละ40ในขณะที่เมืองเหลียนหยุนก่างมณฑลเจียงซูสายการผลิตเส้นใยคาร์บอนสมรรถนะสูงระดับโลกจำนวน3สายได้เริ่มดำเนินการผลิตอย่างเป็นทางการเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพของอุปกรณ์พลังงานลมนอกชายฝั่งรถยนต์พลังงานใหม่และหุ่นยนต์อัจฉริยะที่เป็นบอดี้อย่างรอบด้านตั้งแต่ต้นปีจีนยังคงเดินหน้าดำเนินโครงการสำคัญด้านวัสดุใหม่และโครงการยกระดับรากฐานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมีการผลักดันการผลิตวัสดุใหม่ที่มีมูลค่ารวมกว่า 55,000 ล้านหยวนออกสู่ตลาดโดยสร้างระบบอุตสาหกรรมวัสดุที่มีความครบถ้วนที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยอุตสาหกรรมวัสดุใหม่มีมูลค่าผลผลิตรวมเกือบ10ล้านหยวนและมีวัสดุมากกว่า100ชนิดที่มีกำลังการผลิตอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกท่องเที่ยวตามบทเรียนในหนังสือทางเลือกใหม่ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนของครอบครัวจีนช่วงปิดเทอมฤดูร้อนของปีนี้เริ่มต้นขึ้นโจเหยียนชาวมณฑลอันฮุยได้พาลูกชายวัย11ปีออกเดินทางศึกษานอกห้องเรียนเป็นเวลา8วันโดยเดินทางไปตามสถานที่สำคัญที่ปรากฏอยู่ในบทเรียนวิชาภาษาจีนเพื่อเรียนรู้จากตำราสู่สถานที่จริงซึมซับเสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดเส้นทางได้ไปสื่อนักวิจัยอาวุโสจากสถาบันวิจัยถงเฉิงเปิดเผยว่ารายงานแนวโน้มการท่องเที่ยวครอบครัวช่วงปิดเทอมฤดูร้อนปี2026ที่เผยแพร่ในเดือนกรกฎาคมระบุว่าตลาดการท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนปีนี้ขยายตัวอย่างมากโดยเส้นทางท่องเที่ยวที่อ้างอิงจากบทเรียนในหนังสือเรียนและบทกวีโบราณได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นจนกลายเป็นกระแสการท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจมากที่สุดรูปแบบหนึ่งข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่าปริมาณการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่มีคำว่าทัศนศึกษาเช็คอินตามบทเรียนและสถานที่จริงจากหนังสือเรียนเพิ่มขึ้น 2.8 เท่าเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าในขณะเดียวกันความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางท่องเที่ยวที่อ้างอิงจากบทกวีโบราณและบทเรียนในหนังสือเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ130เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนการจองแพ็กเกจทัวร์และโปรแกรมท่องเที่ยวที่ออกแบบเฉพาะที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ60ส่วนกรุงปักกิ่งซินเจียงเจียงซีอันฮุยไหหนานการสู้เสฉวนหูหนานและซานซีรวมถึงยุนนานได้รับการเลือกเป็น10จุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการท่องเที่ยวตามบทเรียนในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนปี2026
0: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
1: คุยกันวันละประเด็นวันนี้ค่ะคุณสลายไปดูเศรษฐกิจการบินระดับต่ำเนาะซึ่งในเมืองไทยก็แว่วๆว่ากำลังจะเปิดอยู่เหมือนกันแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรน่าสนใจแล้วก็มันมีความเป็นไปได้ไหมที่คนธรรมดาจะสามารถไปเดินทางด้วยการบินระดับต่ำแบบนี้ต้องไปติดตามฟังกันค่ะ
2: คุยกัน
3: วันละ
4: ประเด็น

0: นวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสิวัตราสินพัสุธาดลและคุณเผิงเซาอายเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยของสถานีวิทยุ CRI สวัสดีค่ะคุณเผิง
1: สวัสดีค่ะคุณสิวัตราค่ะ
0: คราวที่แล้วคุณเซาอายชวนดิฉันคุยเรื่องของการบินระดับต่ำซึ่งต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่น่าจะนิยมในประเทศจีนแต่ว่านอกจากการบินที่ให้บริการอย่างเป็นแท็กซี่แล้วคุณช่ายังบอกอีกว่าเคยมีโอกาสไปเห็นการบินระดับต่ำแต่ว่าใช้สำหรับภารกิจในการดับเพลิงซึ่งการดับเพลิงเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงอันตรายเนาะเพราะว่าจะต้องไปเจออาคารสูงไปเจอไฟที่ร้อนๆอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอากาศยานที่คุณช่ายไปเห็นก็คือแบบไร้คนขับเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ก็คือในสภาพแวดล้อมของเมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสูงการกู้ภัยแบบตั้งเติมมักเผชิญข้อจำกัดทั้งด้านความสูงและเวลาอากาศยานรุ่นนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของเหตุเพลิงไหม้เพื่อให้สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วค่ะ
0: ซึ่งคนที่คุณช่วยไปพบเนี่ยชื่อคุณกู้หยงก็ยังอธิบายเพิ่มเติมว่าบริเวณด้านบนของลำตัวเนี่ยจะมีคือหมายถึงลำตัวเครื่องบินใช่ไหม
1: คะ
0: จะมีการติดตั้งหัวระเบิดทำลายกระจกคือแน่นอนว่าพอเวลาไฟไหม้ในตึกสูงอะเนา
1: ะ
0: บางทีแบบกระจกแข็งแกร่งหนาแน่นเลยก็ถ้าสมมติว่าไม่ทำลายเข้าไปก็ไม่รู้ว่าจะช่วยคนข้างในได้ยังไงก็จะมีดับเพลิงเนี่ยจำนวน6ลูกด้วยกันซึ่งแน่นอนว่าไอ้เจ้าหัวระเบิดเนี่ยพอมันพังเข้าไปแล้วนะความสามารถส่วนล่างซึ่งมันอาจจะไม่ได้บรรจุน้ำนะคุณผู้ฟังแต่ว่ามันบรรจุสารเคมีถูกไหม
1: คะ
0: ที่พ่นเข้าไปในใช้ในการดับเพลิงก็สามารถเข้าไประงับเหตุเพลิงไหม้ในอาคารสูงอย่างรวดเร็วนอกจากนั้นแล้วค่ะทางอีหางเนี่ยมีการให้บริการขนส่งผู้โดยสารที่เราเคยคุยกันไปมีเรื่องของภารกิจฉุกเฉินและยังมีงานสำรวจด้านโลจิสติกทางอากาศอีกด้วยเหรอคะคุณสวาย
1: ค่ะอากาศยานโลจิสติกถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในพื้นที่ที่มีภูมิประเทศซับซ้อนเช่นเกาะภูเขาหรือแหล่งท่องเที่ยวซึ่งการขนส่งทางอากาศสามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งได้ค่ะ
0: เหมือนกับที่คุณช่อยได้ไปดูเนาะว่าการนำการบินอากาศยานระดับต่ำมาประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นการพัฒนาได้ค่อนข้างเร็วที่สุดอย่างเช่นที่สวนสาธารณะลวกกังในเมืองเหอเฟยค่ะคุณผู้ฟังมีการเปิดให้ทดลองบินในเขตอากาศที่ควบคุมได้ซึ่งนอกจากจะมีในเรื่องของความปลอดภัยแล้วยังสามารถสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้กับคนนอกจากนั้นแล้วค่ะคุณฟังคุณช่าอย่างได้มีโอกาสไปคุยกับคุณหลี่จิ้งซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ของอีหางใช่ไหมคะ
1: ค่ะเธอบอกว่าในอนาคตการพัฒนาจะค่อยๆเริ่มจากการท่องเที่ยวเชิงชมวิวในระดับต่ำต่อไปจะสู่บริการรับส่งระยะสั้นและสุดท้ายจะขยายไปสู่ระบบคมนาคมทางอากาศในเมืองรวมถึงรูปแบบที่คล้ายแท็กซี่ลอยฟ้าค่ะ
0: คือเท่าที่คุณช่อยไปดูมาในฐานะที่คุณช่อยเป็นคนปักกิ่งเนาะ
1: ค
0: ุณช่อยประเมินว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่เราจะเห็นแท็กซี่ลอยฟ้าในปักกิ่ง
1: ตอนนี้เขาบอกว่ายังมีความยากลำบากอยู่ที่การสร้างสนามที่จอด
0: เหมือนก็ลานจอดคือปกติแล้วอะที่คุณช่อยไปเห็นอะเครื่องต้องเรียกว่าแท็กซี่เหล่านี้สามารถจอดบนลานจอดเฮลิคอปเตอร์ตามตึกได้ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ว่าเราต้องไปที่จอดของมันพิเศษน่าจะไม่ค่อยสะดวกเหมือนกันค่ะ
0: เพราะนั้นแปลว่าอาจจะมีในเมืองใหญ่ๆของจีนแต่ว่าหมายถึงว่าปักกิ่งอาจจะยังต้องรออีกสักนิดนึงเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงๆถ้ามีอ่ะมันก็จะสะดวกมากคุณช่วยมองว่ามันจะช่วยในเรื่องของการจราจรได้มากไหม
1: ถ้าไปเมืองถึงอีกเมืองนึงอาจจะใช้เวลาสั้นกว่า
0: ดิฉันได้มีโอกาสเห็นละก็คือมีข่าวของทางใต้ของจีนเนาะที่กวางตุ้งที่บินจากเมืองนึงไปถึงอีกเมืองนึง คือปกติต้องใช้ระยะเวลาถ้าสมมติขับรถเนี่ยจะเป็นชั่วโมงแต่พอบินเนี่ยจะย่นระยะเวลาเหลือ20นาที
1: ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาแค่จากจุดถึงจุด
0: ยังไม่ได้เหมือนกับว่ากระจายไปได้รอบเมืองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องถือว่าใหม่พอสมควรแล้วก็แชร์คุณช่อยแล้วก็คุณผู้ฟังว่าทางอีหางเองเนี่ยก็มีการ ได้เริ่มทดสอบในประเทศไทยแล้วเช่นกันเพราะว่าดิฉันก็ได้มีโอกาสเห็นข่าวว่าเขาก็ได้ไปบินก็คือทุกคนอ่ะอยากจะลดข้อจำกัดในเรื่องของการจราจรที่ติดขัดเนาะก็จะเปลี่ยนการเดินทางเป็นแบบนี้จากเรื่องราวของการคมนาคมการบินเศรษฐกิจการบินระดับต่ำแท็กซี่ลอยฟ้าเนาะคุณช้อยก็ยังพาเราไปอีกที่หนึ่งค่ะซึ่งก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องราวของอัจฉริยะจะบอกว่าพอพูดเรื่องนวัตกรรมความเป็นอัจฉริยะปีนี้ของจีนอะพูดทั้งปีก็ไม่มีหมด
1: ค่ะ
0: เพราะว่าก็คือมีแต่เรื่องราวอัจฉริยะเกิดขึ้นเต็มไปหมดอย่างที่โรงงานของรถยนต์นีโอที่เมืองเหอเฟยที่คุณช้อยไปมาเป็นยังไงคะ
1: คือที่เมืองเขอเฟยดิฉันได้ไปที่โรงงานนิวสะพานสินเฉียวแห่งที่สองเมื่อเข้าไปด้านในสิ่งที่ดิฉันสังเกตเห็นทันทีก็คือความเป็นระดับอัจฉริยะของโรงงานแห่งนี้เมื่อเทียบกับโรงงานผลิตรถยนต์แบบตั้งเติมที่นี่แทบไม่เห็นพนักงานในสายการผลิตเลยก็คือระดับส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการผลิตในอนาคตการผลิตรถยนต์ที่นี่ไม่ได้อาศัยแรงงานคนเป็นหลักอีกต่อไปแต่เป็นระบบที่คอยประสานงานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนการขนส่งหรือการตรวจสอบทุกอย่างเชื่อมต่อกันแบบเรียลไทม์แผ่นข้อมูลค่ะและหลายขั้นตอนเป็นการตัดสินใจด้วยระบบอัตโนมัติค่ะ
0: คือพอฟังคุณช้อยมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยดิฉันมีคำถามอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่คุณช้อยเล่าเนี่ยก็น่าตื่นตาตื่นใจเพราะว่าตอนนี้ระบบในโรงงานอ่ะมันถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรคนอ่ะจากเดิมที่เป็นในเรื่องของการใช้แรงงานเนาะก็คือในตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนหน้าที
1: ่
0: ไปทำในเรื่องของการควบคุมการผลิตมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งคุณช้อยบอกว่าตอนที่ไปเนี่ยก็เห็นการประกอบแผงหน้าปัดรถยนต์คือคุณฟังต้องนึกถึงว่าหน้าปัดรถยนต์เนาะมันก็จะมีหูชิ้นส่วนหลากหลายเยอะแยะมากมายเวลาที่เรามองไปใช่ไหมมันก็จะมีแขนกลหุ่นยนต์3ตัวทำงานร่วมกันก่อนการติดตั้งหุ่นยนต์จะทำการสแกนตัวรถอย่างแม่นยำแปลว่าเราจะเห็นภาพทั้งหมดที่เสร็จแล้วก่อนที่มันจะถูกติดตั้ง
1: ใช่ค่ะ
0: และแน่นอนว่าสิ่งที่เขาทำเพราะว่าเขาต้องการระบุตำแหน่งว่าอะไรตรงไหนชิ้นส่วนอะไรวางยังไงถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ค่อยเริ่มกระบวนการประกอบในสายการผลิตคือต้องบอกว่าการทำตรงนี้เนี่ยมันเป็นการตอกย้ำว่าในเรื่องของการผลิตไม่ว่าจะเป็นรถยนต์สักคันหนึ่งเนี่ยความแม่นยำในเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดคุณภาพไม่ใช่ว่าทำติดๆไปแล้วเอาลืมน็อตหรือว่าลืมตัวนี้ลืมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: ต้องบอกว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะสามารถช่วยในเรื่องของการสร้างระบบพิกัดของตัวเองแล้วก็มีการสแกนหลายจุดเพื่อตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์ควบคุมต้องเรียกว่าทั้งความคลาดเคลื่อนแล้วก็ความผิดพลาดเนาะให้มันเกิดขึ้นน้อยที่สุดรวมถึงเตรียมขั้นตอนถัดไปของการประกอบที่โรงงานแห่งนี้คุณช้อยได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับหัวหน้าฝ่ายผลิตด้วย
1: ค่ะเขาอธิบายให้ดิฉันฟังว่าในกระบวนการผลิตรถยนต์ตำแหน่งหรือทิศทางของรถแต่ละคันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยประมาณ 0.1 มิลลิเมตรแม้ตัวเลขนี้จะดูเล็กมากแต่สำหรับการประกอบรถทั้งคันแล้วอาจจะก่อให้เกิดเอฟเฟกต์ผีเสื้อ
0: ที่เราเรียกบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งพอมันเกิดแม้ว่าจะน้อยกว่ามิลหนึ่งอ่ะซึ่งจริงๆน้อยมากดูด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่ว่ามันจะส่งผลต่อความแม่นยำในภาพรวมคุณผู้ฟังรวมไปถึงกระบวนการขั้นตอนการผลิตทั้งหมดเพราะฉะนั้นแต่ละจุดก็จะต้องมีการกำหนดอย่างแม่นยำเพื่อวางพื้นฐานที่ถูกต้องแล้วก็ทำให้การติดตั้งในการส่งต่อขั้นตอนต่อไปเนี่ยมีความแม่นยำสูงที่สุดอย่างที่บอกกับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณเจ้าอ้ายไปค่ะเรื่องราวของเทคโนโลยีนวัตกรรมความอัจฉริยะต่างๆในประเทศจีนปีนี้2026พูดกันเท่าไหร่ก็ไม่หมดหรอกแต่ว่าสิ่งที่หมดคือวันนี้เวลาเราหมดละเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีโอกาสชวนคุณเจ้าอ้ายมาคุยกันต่อวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันศิวัตตาสินพัชุธาดลและคุณเผิงเจ้าอ้ายลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: 汉语，每日汉语，
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: 家好你好คุณอินทนิน
1: สวัสดีค่ะคุณโจสวัสดีค่ะทุกท่านพบกับคุณโจซู่และดิฉันอินทนินปลดเปลื้องในรายการเรียนภาษาจีนกับ CRI ค่ะ
0: ครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องงาอติเรกมาทบทวนกันหน่อยนะคะระยะนี้คุณยุ่งไหมประโยคนี้ภาษาจีนพูดอย่างไร
1: นี่ซุยจิ้นมังมะ
0: ถูกต้องค่ะคำว่าซุยจิ้นหมายความว่าระยะนี้มังคือยุ่งแล้วประโยคว่างาอติเรกของคุณคืออะไรภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
1: นี่เตอไอฮาวซื่อสนเม
0: อถูกต้องค่ะไอฮาวแปลว่างานอติเรกประโยคดิฉันหรือผมชอบอ่านหนังสือล่ะคะภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
1: ว่าสีฮวนขั้นชื่อ
0: ดีมากค่ะคำว่าขั้นชู้แปลว่าอ่านหนังสือประโยคสุดท้ายนะคะตามปกติวันสุดสัปดาห์คุณมักจะทำอะไรบ้างภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
1: จอมัวนี่อีปันกันสันมะ
0: เรามาทบทวนกันเพียงเท่านี้มาฟังประโยคสำคัญที่จะเรียนกันในวันนี้นะคะ
2: 你想吃什么？我要一个汉堡，还有一杯红茶，在这儿吃还是带走？请问，洗手间在哪儿？请你给我几张餐巾纸。
0: ท่านผู้ฟังคะในรายการครั้งนี้และครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องการรับประทานอาหารค่ะเริ่มจากประโยคว่าคุณจะทานอะไรภาษาจีนพูดว่า你想吃什么
1: 你想吃什么คำว่า你เนี่ยแปลว่าคุณใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะคำว่า想แปลว่าอยากต้องการ
1: 想อยาก
0: 吃แปลว่าทาน
1: 吃ทานคำว่าสันเมื่อแปลว่าอะไร
0: 你想吃什么
1: 你想吃什么คุณจะทานอะไร
0: เรามาฟังบทสนทนากันค่ะ
3: 你想吃什么
2: 我要一个汉堡还有一杯红茶
1: คุณโจคะในบทสนทนาเนี่ยผู้ชายคนนั้นอยากจะทานอะไรคะ
0: เขาพูดว่า我要一个汉堡还有一杯红茶แปลเป็นไทยคือผมขอแฮมเบอร์เกอร์อันหนึ่งและชาแดงถ้วยหนึ่งครับ
1: 我要一个汉堡还有一杯红茶
0: ประโยคนี้ค่อนข้างยาวดิฉันจะค่อยๆ อธิบายค่ะคำแรกคือ我要หมายความว่าผมต้องการผมขอ
1: 我要
0: 一个เป็นลักษณะนามแปลว่าอันหนึ่ง
1: อีเกอร
0: ์ฮัมเปาคือแฮมเบอร์เกอร
1: ์ฮัมเปาแฮมเบอร์เกอร
0: ์我要一个汉堡
1: 我要一个汉堡ดิฉันหรือผมขอแฮมเบอร์เกอร์อันหนึ่ง
0: และมีอีกประโยคหนึ่งที่ว่า还有一杯红茶และจะขอชาแดงถ้วยหนึ่งค่ะคำว่า还แปลว่ายังอีก
1: 还ยังอีก
0: คำว่า有แปลว่าม
1: ี
0: คำว่า一杯เป็นลักษณะนามแปลว่าถ้วยหนึ่ง
1: 一杯ถ้วยหนึ่งถ้างั้นคำว่าหงชาก็คือชาแดงใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะดิฉันขอแฮมเบอร์เกอร์อันหนึ่งและชาแดงถ้วยหนึ่งค่ะ
1: 我要一个汉堡还有一杯红茶ก่อนจากกันวันนี้มีการบ้านฝากท่านผู้ฟังนี้เสียงชื่อเซินเมอร์แปลเป็นไทยว่าอย่างไรส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.cn ต้องการฟังซ้ำหรือติดตามข้อมูล CRI คลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ CRI.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่นะคะใจเจียน
0: ใจเจียนค่ะ
4: นะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนวันนี้แล้วนะคะวันนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องนี้กันเพราะว่าด้วย

0: ตามที่สภาพอากาศตอนนี้แปรปรวนมากๆที่จีนเองก็ได้รับผลกระทบเยอะนะคะอย่างที่ฉงชิ่งออกมาประกาศเตือนภัยเรื่องของคลื่นความร้อนในระดับสีส้มแล้วนะคะโดยคาดการณ์ว่าบางพื้นที่เนี่ยอุณหภูมิอาจจะไปแตะที่40องศาเซลเซียสแล้วด้วยต้องมาฟังกันเพิ่มเติมว่าเขามีมาตรการรับมือในเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างแล้วก็สภาพอากาศเนี่ยนะคะแปรปรวนมากขนาดไหนต้องฟังเพิ่มเติมกันจากคุณสิบตาเล่าให้ฟังค่ะ
1: ต้องบอกคุณภาดาคุณฟังอย่างนี้คุยเรื่องนี้เพราะคนไทยช่วงหลังๆนิยมมาฉงชิ่งกันเยอะค่ะและล่าสุดค่ะเมื่อวันที่11กรกฎาคมนะคะมีการประกาศเตือนของสถานีอุตุนิยมวิทยาในฉงชิ่งออกประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีส้มจริงๆหลายคนบอกเอ๊ะแล้วมีกี่สีอะไรเงี้ยมี2สีค่ะก็คือสีส้มกับสีแดงคือมากกว่าสีส้มก็ไปสีแดงแล้วค่ะโดยคาดว่าในช่วงสัปดาห์นี้น่าจะพื้นที่35เขตแล้วก็อำเภอของฉงชิ่งอาจจะมีอุณหภูมิต่อวันเนี่ยสูงประมาณ37องศาเซลเซียสโดยบางพื้นที่อาจจะสูงถึง40องศาเซลเซียสนะคะซึ่งแน่นอนว่าก็จะต้องขอให้ประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวที่คิดว่าจะเดินทางมาเที่ยวในช่วงเนี้ยอาจจะต้องหลีกเลี่ยงลดการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าลดระยะเวลาการทำงานกลางแจ้งให้ทำเท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันผลกระทบจากสภาพอากาศร้อนจัดสำหรับหลายคนที่รู้สึกว่าฟังแล้วแต่ว่าจองมาแล้วนี่จะทำยังไงช่วงนี้นะคะฉงชิ่งมีต้องเรียกว่า night life ก็คือมีจัดเทศกาลฉงชิ่งไม่เคยหลับใครที่เที่ยวกลางวันแล้วร้อนมากไม่ไหวก็ลองไปเที่ยวเทศกาลในช่วงกลางคืนดูอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็เห็นฉงชิ่งในมุมมองที่สวยงามแปลกตาไปอีกแบบนึงแล้วก็ลดบรรเทาความร้อนได้ด้วยเพราะต้องบอกคุณพาดาราคุณฟังนี้ว่าความร้อนในจีนก็ไม่ได้แพ้ประเทศไทยเลยแล้วก็เผลอๆถ้าสมมติว่าเรามาในลักษณะนักท่องเที่ยวเนาะเรายิ่งเดินมากยิ่งทำกิจกรรมเยอะยิ่งร้อนกว่าตอนเราอยู่ในไทยซึ่งเราอาจจะอยู่แต่ในห้องแอร์เป็นหลักด้วยค่ะ
0: อันนี้เนี่ยก็ถือว่าฟังแล้วต้องเตรียมตัวนิดนึงนะคะเผื่อใครอย่างที่บอกอยากจะเดินทางไปโดยเฉพาะทางฝั่งฉงชิ่งแต่ก็อาจจะเรียกว่าเราได้เปรียบนิดหน่อยแต่ก็ส่วนหนึ่งแล้วค่ะอย่างที่คุณศิวัตราบอกว่าพอมีกิจกรรมเยอะอาจจะเดินเยอะกว่าปกติอีกนิดนึงอันนี้ต้องเตรียมตัวไปให้พร้อมนะคะเพื่อที่จะดับความร้อนหรือคลายความร้อนให้มากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะแต่ว่าเวลาหมดลงแล้ววันนี้ดิฉันพาดาราจงหมายกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: ดิฉันศิวัตราสินพสุธาดลค่ะจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
0: ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: พียงเพชรพร่างวางแววแผ้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ์เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะทางการตลาดในรายการ Biz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลและมนชัยวงกิติไกรวัน
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ Biz Genius รายการที่พาคุณผู้ชมไปฟังกลยุทธ์ในการทำธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดครับเจอกันเป็นประจำที่นี่วิทยุจุฬาทุกวันจันทร์ 10:30 น.ติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลหัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผมเล็กมนชัยวงกิติไกรวันผู้ประกาศข่าวเศรษฐกิจจาก TNN ช่อง16และ bizclass.com อาจารย์ครับมาวันนี้ใครๆก็พูดถึงปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์ความฉลาดที่เงินซื้อได้ AI อ่ะมันก็ถูกจริงๆเวอร์ชันฟรีก็มีกับเวอร์ชันที่ฉลาดมากขึ้นในการทำนู่นทำนี่แล้วเสียตังค์มันก็มีอะไรก็ AI
3: แล้วก็มีประเด็น AI ที่ต้องคุยกันจริงๆเราคุยเรื่อง AI กันบ่อยครั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณเล็กผมได้โอกาสไปคุยเรื่อง AI กับหลายๆกลุ่มแล้วก็หลายๆท่านผู้รู้ท่านหนึ่งที่มาคุยเรื่อง AI ไม่น่าเชื่อเลยนะถ้าคุณเล็กทายต้องทายไม่ถูกแน่คือท่านศาสตราจารย์กิติคุณดร.กุลนรีรื่นรมท่านกรุณามาสอนคื

0: อาจารย์เป็นอาจารย์ผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือในเชิงของการตลาดแต่ว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ทำงานงานนึงอยู่ที่ราชบัณฑิต
1: ค
0: ือการให้ความรู้เรื่องของ AI governance
1: โว้ฮะอาจารย์กุลธลีที่ผมเรียนกับอาจารย์มาเหมือนกันเรื่องวิชาแบรนด์ต่างๆการตลาดต่างๆวันนี้อาจารย์คุยเรื่องปัญญาประดิษฐ
0: ์ใช่อาจารย์คุยเรื่องปัญญาประดิษฐ์แต่เป็นการควบคุมดูแลปัญญาประดิษฐ์นะเพราะไม่ได้พูด AI ท่านพูด AI governance คือ govern AI ยังไงแล้วก็กลับมาสอนที่คณะ3ชั่วโมง
1: อ๋อดีจัง
0: ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาให้กับหลักสูตร MMM Modern Marketing Management คือมันเป็นหลักสูตรระยะสั้นที่เราภูมิใจว่ารุ่นนี้เราเปิดมาถึง69รุ่นในรอบ40ปีแล้วก็พัฒนานักการตลาดรุ่นใหม่ปีนี้ทางกรรมการหลักสูตรนำโดยท่านรองศาสตราจารย์หม่อมหลวงสาวิกาอุณหนันท์อาจารย์แป้งเนี่ยครับอาจารย์ก็บอกว่าคือนอกจากจะพาไปข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าแล้วเนี่ยเพราะการตลาดมันพาไปข้างหน้าเนี่ยอาจารย์จะช่วยกั้นหลังให้ด้วยแล้วก็เรียนเชิญอาจารย์กุลธรีซึ่งพูดเรื่องของ AI Governance เนี่ยมาคุยเพื่อให้คนเห็นว่ามันไม่ได้มีข้อเจริญรุ่งเรืองอย่างเดียวมันมีข้อที่เกินเลยและน่ากลัวได้ด้วยนะ
1: โอ้นี่น่าคิดจัง
0: แล้วก็วันนี้ก็เลยจะขอคุยเป็น2ฝั่งคือฝั่งที่ AI พาการตลาดไปมุ่งหน้ายังไงเพิ่มเติมอีกบ้าง
1: ครับ
0: ทำโปสเตอร์ทำเพลงพวกนี้เรารู้อยู่แล้วครับทำข้อความเขียนบทความทำแคปชั่นอันนี้เรารู้อยู่แล้วครับแต่ว่ามันต้องระวังเรื่องไหนบ้างเราจะพูด2ฝั่งนะวันนี้จะพูดฝั่งที่การตลาดกับ AI มุ่งหน้าตอนนี้มุ่งไปไหนแล้วแล้วก็อีกอันนึงคือแล้วกัปเปิลมันยังไงต้องระวังเรื่องไหนบ้างครับ
1: สิ่งที่อาจารย์เอกพูดมาได้ข้อสรุป1เรื่องที่เด่นขึ้นมาเลยก็คือเราต้องยอมรับแล้วนะว่าวันนี้ AI เป็น1ในองค์ประกอบของทีมเรา
0: ใช่คือ AI เนี่ยจากเดิมเนี่ยวันนี้ขีดเส้นใต้เลยนะคุณเล็กว่า AI ต้องไม่ใช่ tool AI ต้องเป็นทีม AI ต้องไม่ใช่ tool AI ต้องเป็นทีมคือเป็น tool คืออะไรคือมอง AI เป็น search engineเอเซนจินเป็นทูมอง AI เป็น Excel ช่วยคิดคำนวณ
1: หรือแชทบอท
0: เป็นแชทบอทรู้สึกว่าแบบเป็นเครื่องมือครับแต่วันนี้ AI อ่ะมีลักษณะที่คอยเตือนอย่าคิดอย่างนี้อันนี้ทีมนะหรือบอกว่าลืมคิดเรื่องนี้หรือเปล่าเติมเรื่องนี้เข้าไปหน่อยเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไปเขียนให้
1: ครับ
0: เรายังไม่ได้บอกให้ไปเขียนเลยนะมันเริ่มแบบเดี๋ยวไปเขียนอันนี้เพิ่มให้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเอามาให้พิจารณาเฮ้ย
1: อันนี้เรื่องจริงอาจารย์เพราะว่าอย่างผมใช้ AI เนี่ยแล้วพอใช้ไปใช้มามันคือถึงจะเป็นตัวพรีเมียมมันก็จะดีขึ้นไปนิดนึงมันเริ่มเตือนเราได้แล้วจริงๆนะซื้อตัวนี้ดีไหมกำลังเซลล์หรือราคานี้มันก็บอกเสร็จสับเลยว่าราคานี้ถือว่าถูกที่สุดแล้วดีแล้วแต
0: ่ไม่ใช่มันมีแต่
1: ของเดิมที่คุณให้ข้อมูลก่อนหน้านี้คุณก็ยังใช้แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรและช่วงนี้ดูจากเรื่องตัวเลขรายได้โอ้ไปใหญ่เลยแล้วก็คิดว่ายังไม่ควรซื้อควรจะรออีก3เดือนอะไรอย่างเงี้ย
0: เขารู้ตัวเลขรายได้คุณเล็กด้วยหรอ
1: ฮะผมคุยให้มันฟังด้วยอาจารย์ทุกวันนี้ผมพร้อมเพื่อให้มันวางแผนเรื่องกระแสเงินสดหรือว่าให้วิเคราะห์ว่าเอ๊ะตอนเนี้ยตัวสถานะทางการเงินเป็นยังไงให้มันวางมันวางได้ด้วยอาจารย
0: ์เวลาที่เราคุยด้านที่มันกำลังมุ่งหน้าไปเนี่ยในทางกลับกันท่านก็ต้องคิดอีกมุมนึงถูกป่ะเพราะวันนี้เราจะคุยให้บาลานซ์ประเด็นเดียวกันยกตัวอย่างของคุณเล็กเนี่ยสมมุติว่าเราเนี่ยไว้ใจคนคนหนึ่งมาก
1: อ๋อใช่ใช่
0: ถูกไหมเราก็ให้ข้อมูลเขาไปแบบเดียวกันเลยนะแล้วถึงเวลาปั๊บเนี่ยไม่ชอบกัน
1: ฮะ
0: เขาเอาข้อมูลนี้เราไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะ
1: โอ้ทำได้เยอะเลยอาจารย
0: ์นี่แหละคือ AI governance
1: ฮะ
0: คือเราเนี่ยที่เราบอกว่า AI ไม่ควรเป็น tool AI ควรเป็นทีมเพราะต้องคิดว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งแล้วเราควรจะต้องเหมือนกับคนคนหนึ่งเนี่ยคือวันที่เป็นลูกน้องเราเป็นทีมเราเราก็รักกันมากทุกอย่างก็บอกหมดแต่ถึงเวลาปั๊บเขาสามารถไปอยู่กับคู่แข่งได้ด้วยเนี่ยเราจะกระตุกตัวเองนิดนึงแล้วคิดว่าเอ๊ะเรื่องนี้ไม่บอกดีกว่า
1: ครับ
0: ต้องระวังเรื่องนี้เรื่องนี้ถ้าจะทำจะต้องให้ข้อมูลอย่างระวังอะไรอย่างเงี้ยคือการใช้ AI ทุกวันนี้เลยต้องมานั่งคุยในรายการว่าต้องบาลานซ์ให้ดีนะในมุมนึงมันจะเป็น tools นะอีกมุมนึงจะเป็นทีม
1: ครับและในมุมมองที่อาจารย์กุลธรีท่านมาแชร์ในมุมมองของการกำกับดูแลหรือการใช้ AI อย่างรับผิดชอบเนี่ยมันต้องทำอะไรสำรวจอะไรบ้าง
0: จริงๆแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดค่อนข้างมากแล้วก็มีตั้ง8ข้อซึ่งเป็นข้อใหญ่ๆ อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นคำศัพท์วิชาการครับแต่โดยสรุปแล้วเนี่ยวันนั้นเราได้ข้อสรุปกันง่ายๆข้อนึงซึ่งเอามาคุยกับทุกท่านในรายการวันนี้คือให้มอง AI เนี่ยเป็นคนคนหนึ่ง
1: คนนี่ดีคนมีคนก็คืออาจจะทำผิดได้
0: ใช่
1: คนมีดีมีชั่ว
0: แล้วก็กลายเป็นคนที่เกลียดเราได้
1: หรือรักเราได้
0: รักเราได้ถ้าวันหนึ่งเนี่ยเขาเกลียดเราคือมีคนเนี่ยระบบคือเขาคิดเองได้แล้วเขากลายเป็นคนไม่ดีขึ้นมาเนี่ย เราต้องระวังอะไรจากเขาบ้างนะและเราจะทำงานกับ AI ได้อย่างระมัดระวังมากขึ้นไม่โยนทุกอย่างเข้าไปใน AI
1: อ๋อฮะ
0: ครับ AI กลายเป็นมิจฉาชีพได้เพราะคนคนนึงมันกลายเป็นมิจฉาชีพได
1: ้โอ้นี่เรื่องจริงเลยอาจารย
0: ์เออจะดังนั้นเราจะรู้ว่าเราควรให้อะไรเขาอย่างระมัดระวังครับแล้วการคุยกับเขาก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นไม่งั้นเราจะคิดว่า AI เนี่ยเป็นเทวดา
1: อ๋อใช่ตอบได้ทุกเรื่องเหมือนอับดุล
0: ใช่แล้ว AI เป็นเทวดาแปลว่าเทวดาแปลว่าทำผิดไม่ได้ AI เป็นคนดี AI ไม่จำเป็นเป็นคนดี AI มันดื้อแล้วนะ
1: ฮะ
0: คือท่านสั่งเขาไม่ทำ
1: ฮะ
0: ครับบางที AI ไม่ใช่แค่ดื้อบางที AI เนี่ยเริ่มเจอ AI พูดปลด
1: ครับ
0: ตั้งใจพูดปลด
1: อ๋อครับ
0: AI พูดปลดได้แปลว่าเป็นคนแล้วนะคือ AI เนี่ยคือถึงจะบอกว่าที่ไม่พูดจริงเพราะว่ากลัวเสียใจมันคือพูดปลด
1: ครับ
0: AI พูดปด AI งอน
1: ครับ
0: ดุเขาแล้วก็ว่าเขาเยอะๆเนี่ยเขาเริ่มแบบตอบสั้นๆแปลว่างอนนี
1: ่ oh.
0: เอ๊ะมันมีเอ๊ะเกิดขึ้นทันทีว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เรื่อยไปถ้าเขาได้ข้อมูลทุกอย่างจากเราแล้วเขารู้จักเรามากขนาดนั้นเนี่ยแล้วเขากลายเป็นศัตรูเราแล้วเนี่ย ชีวิตเราจะเป็นยังไง
1: ก่อนจะเข้าไปเข้าหลักการถามเป็นมุมมองส่วนตัวก่อนเรื่องอะไรบ้างที่อาจารย์เอกจะไม่บอก AI
0: ผมคิดว่าแต่เมื่อกี้คุณเล็กพูดไปแต่ว่าถ้าเป็นผมผมจะไม่บอกคือข้อมูลทางการเงิน
1: อ๋อเหรอฮะตายจริงทำไมครับ
0: ผมคิดว่าผมรู้ว่าวันหนึ่ง AI ก็เป็นบริษัทธุรกิจที่เขาทำขึ้นดังนั้นเนี่ยเขาจะดึงเขาอยากได้ข้อมูลที่สุดเนี่ยมันจะมีข้อมูลอยู่บางอย่างที่ทางธุรกิจอยากได้มากๆแล้วมันจะกลายเป็นว่าท้ายที่สุดเราจะกลายเป็นเหยื่อทางธุรกิจได้ง่ายหนึ่งคือข้อมูลทางการเงินสองคือข้อมูลสุขภาพ
1: ครับ
0: สามคือแต่สามเนี่ยยังไงก็ต้องให้คือข้อมูลไลฟ์สไตล์สามอย่างนี้ถ้ามีเมื่อไหร่นะทำธุรกิจได้มหาศาล
1: อาจารย์ผมบอกหมดเลย เออพออาจารย์พูดแล้วตายจริงผมบอกไปหมดแล้วเพราะว่าผมลืมนึกถึงอะไรที่เป็นปลายทางว่ารู้ได้ไงว่าบริษัทจะไม่รู้ข้อมูลพวกนี้
0: ใช
1: ่รู้ได้ไงว่า AI จะเก็บแค่2คนกับเรา
0: ครับเราจะฟ้องใครก่อน คือแล้วเราเพราะว่าไม่รู้ว่าบริษัทไปถามข้อมูลจากใครมาไม่เหมือนบอกคนเลยนะ คือเรื่องบางเรื่องอ่ะเป็นเรื่องที่เราconfidential มากๆคือเป็นความลับมากๆเราก็ไม่เคยบอกแม้แต่คนที่ในครอบครัวเราก็รู้แค่บางคนเองทำไมถึงกล้าบอก AI นะ
1: เพราะเรายังมองว่าเขาไม่ใช่คนยังมองว่าเขาเป็นแค่สิ่งของหรือเครื่องมืออ๋อเปิดคอมค้างไว้มันก็ไม่เป็นไรหรอกมั้ง
0: ครับคือในหมู่บรรดาพี่น้อง5คนสมมติมีแค่คนเดียวอ่ะที่เรากล้าบอกเรื่องนี้ไว
1: ้
0: จะมันจะตายไปกับเราใช่ไหมแล้วก็คนที่เมื่อตายไปกับเราคนที่รู้ในครอบครัวจะเหลือแค่คนเดียวแต่พูดเรื่องนี้ให้ AI ฟัง
1: ซึ่งใครก็ไม่รู้ก็อาจจะสามารถเข้าถึงข้อมูล
0: ได้มีการลีกของข้อมูลเขาเสิร์ชดูนี่คือเห็นกันทั้งโลกเลยนะ
1: โอ้จริงด้วยหรือจู่ๆที่ผมไปบ่นกับ AI ว่าเอาผมมีตั๋วจำนำอยู่5ใบผมต้องจัดการอะไรเงี้ยสักพักเขาก็จะรู้ว่าตายแล้วคนนี้ถ้าจะร้อนเงิน
0: ใช่เขาก็จะส่งไปบริษัทเนี่ย personal loans
1: ฮะโดยที่ผมไม่รู้ตัวไม่รู้เลยว่า AI แอบส่งข้อมูลผมไป
0: แต่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่บอกว่าต้องมุ่งหน้านะอันนี้คือเนื่องจากว่าเราพูดเรื่องมุ่งหน้ามาเยอะวันนี้เราก็เลยมาเทในช่วง10นาทีแรกในเรื่องของ governance เยอะแต่มันต้องใช้ชีวิตอย่างเนี้ยคือเอ๊ะฉันทำอะไรลงไปผมเคยเล่าเรื่องหนึ่งตอนที่ PDPA เป็นเรื่องใหญ่แล้วตอนนั้นก็ไม่รู้เรื่องว่าข้อมูลเนี่ยมันคือยังไงนะปรากฏว่าได้ไปเจอท่านอาจารย์ท่านนึงก็คือท่านศาสตราจารย์ดร.บุญชัยครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยฉันเป็นผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ย้ายไปเป็นหัวหน้าภาควิชาโยธาของคณะวิศวกรรมศาสตร
1: ์
0: เป็นผู้ใหญ่ที่เคารพรักอาจารย์บุญชัยเนี่ยตอนนั้นเป็นทำหน้าที่เป็น DPO ของจุฬาคือคนที่ดูแล data ของจุฬาทั้งหมด
1: อ๋อครับ
0: ครับผมก็ไปเรียนถามอาจารย์ว่าอาจารย์ช่วยสอนผมง่ายๆหน่อยว่า data นี่คือต้องยังไงท่านก็ตอบว่าให้อาจารย์เอกคิดว่า data คือเงินไม่เป็น AI คือคนน่ะแต่เขาบอกเอ็นต้องคิดว่า data คือเงินผมไม่เข้าใจคือยังไงบอกว่าอ่ะมีแฟ้มของอาจารย์ในภาควิชาการตลาดเป็นแฟ้มประวัติของอาจารย์อาจารย์เอกเก็บยังไงในห้องหัวหน้าภาค
1: นั่นสิ
0: บอกอ้าวก็ใส่ไว้ที่ตู้ไงใส่ไว้ในแฟ้มมีแฟ้มก็ใส่ไว้ที่ตู้แล้วอาจารย์เอกล็อกหรือเปล่า
1: ไม่ล็อกล็อกทำไม
0: ล็อกทำไม
1: ครับ
0: บอกว่าสมมติมีเงินปึก 10,000 นึงใส่เข้าไปในตู้ล็อกหรือเปล่า
1: เอาผมล็อกเลยผมไม่ใช่แค่ล็อกด้วยผมเอามาแล้วผมยัดใส่ยกทรงเลย
0: แปลว่าผิด
1: ไ
0: ม่ใช่มียกทรง แม่ค้าตลาดไหนนี
1: ่มันทําให้ผมเกิด good old day ในสมัยก่อนว่าสมัยก่อนมีคุณย่าคุณยายเขาจะเหน็บเอาไว้
0: เซฟที่สุดเซฟที่สุด
1: อยู่ในจุดที่มันแน่นที่สุดอันนั้นเนี่ยอันนี้เห็นชัดเจนว่า

0: เงินมีค่า
1: ใช่แบบเดียวกันอาจารย์เขาก็บอกว่าแล้วทำไมใส่ data คนไปในตู้แล้วไม่ล็อกประตูทำไมใส่เงินลงไปในตู้แต่ล็อกประตูตู้แต่ทำไมตอนใส่ data คนเข้าไปในตู้ไม่ล็อกประตูตู้
0: เพราะเราคิดว่า data ไม่ใช่เงินและ data ไม่ได้สำคัญ
1: ใช่แต่ท่านถึงบอกว่านี่แหละคือถ้าสมมติว่าพูดอย่างเงี้ยจะเข้าใจมากวันดีคืนดีข้อมูลเขาหลุดแล้วเขาโกรธไปฟ้องศาลไปฟ้องตำรวจอาจารย์เอกผิดเต็มๆเพราะไม่ล็อกตู้แต่ว่าถ้าล็อกตู้ไว้แล้วมีคนมาสะเดาะก่อนแล้วเอาข้อมูลเข้าไปอาจารย์เอกรอดเลยน
0: ะ
1: เพราะล็อกไว้แล้วแล้วมีคนขโมยมาสะเดาะก่อนคนสะเดาะก่อนน่ะผิด
0: ครับ
1: แบบเดียวกันถ้าอยู่เป็นข้อมูลออนไลน์แล้วท่าน encryption หรือ encrypted เนี่ยมันคือเรื่องของการล็อกข้อมูลทางออนไลน์เกิดว่ามีข้อมูลไหลออกจากบริษัทศาลสั่งปรับติดคุกกันเนี่ยแต่เราบอกว่าเอ๊ะเราล็อกเอาไว้แล้วเขามาสะเดาะกรอนเราคนสะเดาะกรอนผิดคนล็อกไม่ผิด
0: เพราะเราได้ทำหน้าที่ปกป้องของเราแล้ว
1: ใช่แต่ว่าเราปกป้องอย่างดีที่สุดแล้วแล้วซื้อกุญแจอย่างดีมาล็อกแล้วแต่มันมีคนเอาแฉลงมางัดน่ะแล้วเราจะผิดได้ไงอ่ะถ้าคิดกับ data แบบนั้นก็จะสามารถปกป้อง data ได้ดีที่สุดในโลกของ AI อาจารย์กุลธรีก็บอกว่าให้ใช้ AI ให้คิดถึง AI เหมือนคนเหมือน data คือเงินน่ะ AI คือคนแล้วเราจะบริหารจัดการ AI ได้ดีขึ้น
0: โอ้นี่ดีมากเลยอาจารย์สำหรับวิธีคิดว่าเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราก็จะรู้สึกว่า Data เรามันไม่ได้มีต้นทุนอะไรใครมาขอข้อมูลอะไรก็กรอกให้เอาเอกสารอะไรก็ให้ไปยิง QR code อะไรก็ไม่รู้เพื่อเอาส่วนลดก็เอา
1: ใช่ก็เหมือนกับมีคนเดินมาบอกขอตั้งหน่อยดีแล้วเขาคือใครก็ไม่รู้อะเราก็บอกว่าไม่ให้แล้วมีคนเดินมาบอกขอ Data หน่อยดีให
0: ้
1: แปลว่าอ๋อต้องคิดอย่างนี้มันจะได้เอ๊ะและระมัดระวัง
0: ฮะเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องมิจฉาชีพเป็นเรื่องภัยออนไลน์เป็นอะไรที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเครียดกันอยู่ตอนนี้มันก็มาจากเรื่องนี้พวกนี้แหละ
1: ใช่ใช่แล้วก็ผมคิดว่าประเด็นพวกนี้มีความจำเป็นสำคัญต้องมาคุยกันครับแต่ว่าทีเนี้ยเมื่อกี้เราคุยในฝั่งของ governance กันมีภาพชัดเจนแล้วคำถามคือแล้วไอ้ฝั่งไปข้างหน้าตอนนี้การตลาดใช้ AI ทำอะไรอีกบ้างนอกจากทำโปสเตอร์ทำเพลงทำโลโก้ทำสโลแกนทำชื่อ
0: ก็ทำได้หมดแล้วนะ
1: วันนี้เราเริ่มทำเรื่องของการใช้ AI เป็นลูกค้า
0: ครับ
1: แล้วทำ market testing เยอะมากวันนี้ถ้าคุยกับเอเจนซี่ใหญ่ๆเนี่ยครับคือเขาจะเริ่มมีกระบวนการพัฒนา AI และกรูม AI จะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้แต่กรูมให้มีลักษณะเป็นลูกค้าคนที่เขาจะขายของหรือทำโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์แล้วยองโยนประชาสัมพันธ์ตัวนั้นอะเข้าไปหา AI แล้วดูว่ามีพฤติกรรมยังไง
0: อ๋อฮะ
1: แล้วก็จะถาม AI ว่าชอบไม่ชอบตรงไหนซื้อไม่ซื้อเพราะอะไรยังไงเพื่อจะได้ปรับก่อนออกตลาดจริง
0: โอ้อาจารย์แล้วมันเห็นผลเร็วแล้วมันดีกว่าเอาล่ะมานั่งโฟกัสกรุ๊ปคือของเดิมมันก็ยังต้องทำอ่ะใช่หรือมานั่งคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้มันกลายเป็นว่ามีคนมาช่วยคิดแล้ว
1: แล้วบางทีอ่ะลูกค้าบางกลุ่มอ่ะทำโฟกัสกรุ๊ปหรือไปสัมภาษณ์อ่ะเขาไม่ว่างนะอย่างเช่นอยากจะจับกลุ่มลูกค้าที่เป็น executive เงินเดือนตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปต่อปีแล้วอยากเก็บข้อมูลสักประมาณ50คนโอ้โหคนเงินเดือน5ล้านบาทต่อปีจะไปสัมภาษณ์เขา50คนเนี่ยนัดยังไงก่อนมีเพื่อนอย่างนี้อยู่บ้าง 2-3 คนแต่50คนนี้หายังไงนะ
0: ไปเปิดจากสมุดหน้าเหลืองหรอ
1: เออบอกครับโอ้โหสวัสดีขอเข้าไปสัมภาษณ์หน่อยใครเขาจะให้สัมภาษณ
0: ์
1: ถ้าเงินเดือนขนาดนี้เขาไม่ว่างทำอะไรทั้งนั้นน่ะงั้นประเด็นพวกนี้ครับเขาก็เริ่มกรูม AI ยี่ห้อต่างๆแล้วก็ลองดูพฤติกรรมว่าถ้าสมมติว่าสื่อสารแบบนี้ไปพูดด้วยแบบนี้ไปนำเสนอแบบนี้คือเขาจะขอซื้อไหม
0: แล้วมันก็จะได้มุมมองบางอย่างออกมาที่เป็นประโยชน์แม้จะเอาไปใช้เลยทันทีอาจจะยังไม่ได
1: ้
0: แต่มันก็จะทำให้นักการตลาดฉุกคิดหรือต่อยอดความคิด
1: ใช่เพราะว่าสุดท้ายแล้วไปสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงแบบนี้ก็ใช่ว่าจะได้ข้อมูลถูกต้อง 100% เพราะว่าตอนที่สัมภาษณ์กับตอนซื้อจริงมันไม่เหมือนกันไง
0: มอง AI เป็นลูกค้าอันนี
1: ้มอง AI เป็นลูกค้าแล้วทำ market testing กับ AI นี่คือสิ่งที่เราทำอยู่เยอะมากวันนี้ที่เราเรียกว่า digital customer twins
0: ครับ
1: คือไปคุยกับเอเจนซี่ตอนนี้คือแข่งกันกลุ่ม AI ให้แม่น
0: โอ้แทนที่จะไปนั่งใช้กระบวนการวิจัยทางการตลาดแบบเดิมๆตอนนี้มี AI อยู่ในมือ
1: ใช่แล้วก็ทำแบบนี้แล้วบาง AI บางยี่ห้อเนี่ยสามารถที่จะกลุ่มออกมาเป็นคนที่มีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่ใน AI ตัวเดียวได้แล้วก็กดเลือกเอาว่าวันนี้จะคุยกับใคร
0: อ๋อ
1: ครับคือสมัยก่อน AI มีสมมติเราใช้ GPT ก็

0: ทีเดียวเราใช้เจมินายก็เจมินายเดียวแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มมีระบบที่เราสามารถมีเข้าระบบเดียวแต่มี AI ที่มีลักษณะที่ไม่เหมือนกันหลายๆตัว
1: โอเป็นอาจารย์ผมก็ใช้คือเป็นการพินแชทไว
0: ้ใช่
1: แล้วก็บอกว่าให้เธอเป็นอาจารย์แล้วก็บอกพร้อมให้ละเอียดเลยส่วนเธอเป็นเด็กนักเรียนหญิงม.ต้นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะได้มุมมองพวกนั้นมา
0: แล้ววิธีการพูดก็จะไม่เหมือนกันวิธีการตอบก็จะไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็เลยมีคนมีมุมมองว่าเปลี่ยน AI ให้เป็น market testing เปลี่ยนให้เป็นลูกค้าซะเลยแล้วดูที่ว่าเป็นยังไง
1: คือที่เล่าในเรื่องวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่า AI เนี่ยมีคุณเยอะมากม
0: ี
1: ประโยชน์กับธุรกิจเยอะมากแล้วก็ควรจะต้องใช้ไม่ใช่บอกว่าใช้หรือไม่ใช้ดีควรจะต้องใช้แต่ใช้อย่างรับผิดชอบ
0: อีกอันนึงที่ใช้กันในปัจจุบันเนี่ยคือการใช้ AI ทำอะไรก็ได้นะครับแต่วัดผลคือในเรื่องของการลดต้นทุนให้ชัดเจนในเมืองไทยเนี่ยเริ่มมีคนบอกว่าตกลงใช้ AI แล้วก็เสียเงินกับ AI ลงไปแล้วก็ซื้อไม่ใช่แค่ซื้อระบบธรรมดาซื้อโทเค็นส
1: ์ครับ
0: เพราะยิ่งการตลาดเนี่ยมันก็จะมีโปสเตอร์แบบนั้นโปสเตอร์แบบนี้ก็อยากจะเอาไปเทสเนี่ยทุกครั้งที่ใช้ AI มันจะต้องเสียเงินละ
1: ครับ
0: พอใช้เยอะๆๆๆๆเข้าเนี่ยเราใช้เขาจะใช้ระบบโทเค็นส์นะครับอย่างเช่น Perplexity เนี่ยใช้โทเค็นส์
1: คร
0: ับ พอท่านใช้โน้ตบุ๊ก LM เนี่ยท่านก็เห็นว่าเขาใช้ระบบโทเค็นส์มากขึ้นคือถ้าสั่งไปเยอะๆเขาจะเริ่มเก็บตังค์แล้วขอเก็บตังค์เพิ่มแล้วขอเก็บตังค์เพิ่มใช้เยอะไปแล้วนะเอาตังค์มาเอาตังค์มาแล้วก็ติดไงติดก็ใช้จ่ายเงินจ่ายเงินจ่ายเงินมีคนเริ่มคิดว่าประเทศที่ค่าจ้างแรงงานไม่แพงอย่างเราเนี่ยจริงๆเราใช้ AI แพงกว่าหรือเปล่า
1: เริ่มมีวิธีคิดที่คำนึงถึงอะไรที่เป็นเรื่องการกระจายรายได้เรื่องความเท่าเทียมเรื่องหลักทางเศรษฐศาสตร
0: ์และก็เรื่องของตัวเงินแล้วก็เวลาแล้วก็ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงนั้นประเด็นนี้คือตกลงอันไหนแพงกว่ากันกันแน่ทำขนาดนี้ครับและเก็บเงินกันขนาดนี้ใช้โทเค็นเยอะขนาดนี้และค่าโทเค็นมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆ
1: คุณเล็
0: กไม่เหมือนFacebook แรกๆที่แบบโพสอะไรคนก็เห็นหมดอ่ะตอนหลังถ้าอยากจะโพสให้คนเห็นต้องใส่เงินเข้าไปอ่ะ
1: แล้วสมัยนี้ใครทำคอนเทนต์ไม่บูสต์โพสต์บ้างเหรอครับอาจารย์อย่าว่าแต่ Facebook แพลตฟอร์มอื่นๆคือมันถึงจุดที่เป็นแพลตฟอร์มอีโคโนมี
0: ใช่มันโมเดลมันเป็นเช่นนั้นไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ต้องทำแบบเดียวกันครับอันนี้ก็เลยบอกว่ามีการพยายามคิดคำนวณกันจริงจังในช่วงนี้ทางการตลาดว่าตกลงอันไหนถูกอันไหนแพงและ AI ต้องสามารถชี้เรื่องของการลดต้นทุนเป็นตัวเลขได้ชัดเจนจึงจะใช้ AI จริงจังคือเราจะเรนเดอร์มีคนจะสร้างวิดีโอคลิปที่ใช้ AI ซึ่งต้องละเอียดมากเพราะมันจะกลายเป็นวิดีโอคลิปแบบจริงจังที่ใช้ในการโฆษณาคำถามคือถ้าต้องแก้กันแล้วเรนเดอร์แล้วก็เรนเดอร์แล้วก็ใช้พร้อมใหม่แล้วก็คิดพร้อมแล้วก็ปรับทีละจุดจุดนั้นก็ปรับไม่ได้จุดนี้ก็ปรับไม่ได้โลโก้นี้ก็เพี้ยนคือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ AI generated content เนี่ยมันคุ้มค่าหรือไม่คุ้
1: ม
0: กับการที่ไปทำโปรดักชันมาประกอบโปรดักชันดั้งเดิมมาประกอบ
1: ฮะแล้วยังไม่นับรวมโอ้อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นึงในการทำคลิปหรือคอนเทนต์เนี่ยมันจะมีเรื่องจริยธรรมบางอย่างในเรื่องการเอาคนดาราเอามาใช้แล้วเป็นคอนเทนต์ AI โดยที่เจ้าตัวทราบบ้างไม่ทราบบ้างยินยอมบ้างไม่ยินยอมบ้างมันก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกวิจารณ์กันสองฝั่งอาจารย์สำหรับการใช้ AI ในการสื่อสารการตลาดแล้วเป็นตัวอย่างชัดคือคนที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ดึงเอามาสร้างเพื่อใช้ในแคมเปญการตลาด
0: งานสสสไง
1: ครับ
0: ช่วงที่ผ่านมาคืออันนี้ครับก็คุย
1: แหมอาจารย์เฉลยเลย
0: เฉลยเลยครับงานคือผมคิดว่าสสสเนี่ยทำงานการตลาดมาได้ยอดเยี่ยมเสมออยู่แล้ว
1: คร
0: ับแต่ว่าครั้งนี้ไม่ใช่ผิดหรือถูกแต่ผมกำลังจะบอกว่ามันจะมีของที่เห็นไม่ตรงกันเกิดขึ้นหลังจากการใช้ AI อีกเยอะมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณสสสที่นอกจากจะทำงานที่เขาพยายามมุ่งเป้าในมุมนั้นแล้วเวลาที่เขาคิดไอเดียใหม่เนี่ยมันจะสปาร์คความคิดของสังคมคือผมไม่ได้ มองว่าอันไหนผิดอันไหนถูกเพราะความคิดเนี่ยมันแตกออกเป็น2ฝั่งแต่มันไม่เคยคุยกันเรื่องนี้
1: มันก็เลยถกเถียงไปถกเถียงมา
0: ใช่มันต้องถูกเอามาหยิบขึ้นมาบนโต๊ะแล้วเอามาคุยกันเนี่ยคือทางฝั่งนึงก็บอกว่าก็ถูกกฎหมายไงแล้วก็ถูกมารยาทพอสมควรนะคือเขาไม่มีสิทธิ์ในตัวของเขาแล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำคือไปขอความร่วมมือจากทายาทโดยธรรม
1: เขาก็อนุญาตแล้วนี่
0: เขาก็อนุญาตแล้วเนี่ยแล้วก็นำท่านที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณเศรษฐาศิระฉายา
1: ค
0: ุณยอดรักสลักใจกลับขึ้นมาก็เขามาพูดในประเด็นดีๆเพื่อสังคมคือการถวายของที่เค็มเกินไปให้พระเนี่ยไม่ควร เพื่อจะกระตุ้นเตือน กระตุ้นเตือนใครกระตุ้นเตือนคนที่ทำบุญกับพระเยอะๆซึ่งก็คือกลุ่มเจเนเร

0: ฉันที่รู้จักพี่ๆเหล่านั้น
1: ครับ
0: เออก็ดีแล้วไง
1: มันก็ดูตรงตามหลักการการสื่อสารการตลาดนี่นา
0: แล้วก็จะมีอีกกลุ่มนึงฝั่งนึงบอกว่าเห็นปั๊บต้องปิดเลยอ่ะ
1: โอ้
0: คือมันรับไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องจริยธรรมนะมันเป็นเรื่องสัจธรรมทำไมคุณข้ามเส้นสัจธรรมอ่ะสัจธรรมคือเกิดแก่เจ็บและตายไงคุณเอาคนที่เสียชีวิตไปแล้วกลับมาคุยทำไมในเรื่องที่เขาไม่ได้พูดอ่ะ
1: อ๋อเออเพราะว่าคุณเศรษฐากับคุณยอดรักก็ไม่ได้ถือของถวายนั้นจริง
0: ๆเออคือยังคือแล้วมันก็สปาร์ควิธีคิดว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะทางฝั่งของผมในฐานะนักวิชาการทางฝั่งคุณเล็กเองทางฝั่งสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเองทางฝั่งจุฬาก็บอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ต้องรีบเอาเรื่องนี้มาคุยกันแล้วนะ
1: แต่เห็นตรงกันเรื่องหนึ่งที่ชัดสำหรับทุกฝ่ายคือควรจะคุยกัน
0: ใช่อ
1: ย่าเอาแต่วิจารณ์กันไปวิจารณ์กันมาแต่มานั่งคุยกันเถอะ
0: ใช่แล้วก็ควรจะเห็นว่ามันจะมีของใหม่อันนี้เป็นเรื่องที่3ที่ต้องคุยนอกจากที่1เอาไปทำ AI เนี่ยมันต้องมาทำเป็นลูกค้าบ้างแล้ว2ทำ AI เนี่ยมันต้องเอามาวัดผลบ้างแล้ว3อย่างที่3คือการใช้ AI เนี่ยมันจะมีarea ใหม่ๆซึ่งตอนนี้มันเริ่มทำได้แล้วแต่เราไม่รู้ว่าควรทำถึงตรงไหนอีกเยอะมากเลยนะ
1: ครับ
0: ครับแล้วมันก็จะกลับไปหาแก AI governance คุณเนี่ย AI ในวันนี้ทางฝั่งมุมการตลาดเราจะคุยกันเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะคืออย่างเช่นลิซ่ากับทท
1: ครับ
0: มีความงงเยอะมากเกิดขึ้นคือพอขึ้นโปสเตอร์ปั๊บกลุ่ม Facebook ชมมากสวยงามมากใช้รูปลิซ่าเอาลิซ่ามาโปรโมทเมืองไทยกลุ่ม X
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นน้องซะเยอะเนี่ยก็บอกว่าAI ทำทั้งทีทำ AI มันน่าเกลียดคนที่รับเรื่อง AI generated content ไม่ได้เนี่ยคือเด็กนะไม่ใช่ผู้ใหญ่นะยังไม่พอททก็ออกมาบอกว่าเออคือถ่ายจริงแต่ว่ามันถ่ายสวยเหมือน AI ตกลง AI ไม่ AI เอางงนี่คือกรณีที่นัวมากเลยนะ
1: อ
0: ีกหนึ่งกรณีและควรจะเอามาคุยกันว่าเรารับ AI generated content ได้แค่ไหน
1: ใช่ใช้ได้ไหมข้อที่หนึ่งถ้าใช้ได้ใช้ได้แค่ไหนใช้อย่างไร
0: จริงจังนะเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าอย่างเช่นน้องๆใช้โน้ตบุ๊ก LM เยอะมากในการนำเสนออาจารย
1: ์ครับ
0: ครับน้องบอกว่าก็ใส่ไอเดียเข้าไปแล้วเขาก็เจเนเรตมาให้ก็เลยเอามานำเสนอ
1: ครับ
0: อาจารย์ก็บอกว่าไอเดียที่ใส่เข้าไปเท่าไหร่เราอยากเห็นไอเดียที่คุณใส่เข้าไป
1: คุณบอกได้ไหมล่ะ
0: ไม่งั้นเนี่ยคือบางทีใส่เข้าไปแค่3คำ3ประโยคเนี่ยมันเจเนเรตให้ใหม่หมดเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วแทนที่น้องจะได้พัฒนาความคิดในมุมนั้นเนี่ยคือไปเอาสิ่งที่โน้ตบุ๊ก LM เนี่ยเจเนเรตออกมาแล้วเอามากลุ่มความคิดตัวเองให้พูดสลับด้านเลย
1: อาจารย์ไม่ได้บอกว่าห้ามพร้อมนะแต่อาจารย์อยากให้คุณเข้าใจพื้นฐานเพื่อให้พร้อมอย่างดีที่สุดมืออาชีพที่สุด
0: อันนี้แค่เรียนในห้องเรียนโลกของการตลาดเนี่ยที่เอาไปทำธุรกิจจริงๆเนี่ยครับคือยังไม่เคยกั้นกันเลยนะว่าตรงไหนเหมาะตรงไหนไม่เหมาะมันต้องชวนคุยอะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะไม่มีใครมีหลังพิงเลยแล้วโลกจะมั่วและป่วนขึ้นอีกเยอะมาก
1: และนี่ก็คือรายการของเราในสัปดาห์นี้นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามอาจารย์เอกผมพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะทางการตลาดในรายการ Biz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลและมนชัยวงศ์กิติไกรวัลน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยศิวาลัยตั้งชื่อตามสวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังเหมาะสำหรับงานพระราชพิธีหรืองานเต็มยศสามารถใช้ได้ทั้งงานกลางวันและกลางคืนและเหมาะสำหรับช่วงอากาศเย็นปัจจุบันนิยมแต่งในงานฉลองสมรสหรืองานเลี้ยงอาหารค่ำที่เป็นทางการองค์ประกอบของชุดไทยศิวาลัยมีความคล้ายกับชุดไทยบรมพิมานแต่เพิ่มความหรูหราด้วยการห่มสบายปักทับเสื้ออีกชั้นหนึ่งซึ่งสบายนั้นมีชายเดียวทิ้งชายยาวด้านหลังปักลูกปัดทองอย่างประณีตส่วนผ้านุ่งเป็นผ้าไหมยกดิ้นทองแบบหน้านางมีชายพกคาดเข็มขัดพร้อมประดับสร้อยคอรัดแขนและสร้อยข้อมือ

0: จุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชรึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
3: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
2: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
3: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
2: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
3: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
2: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
3: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
2: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
3: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
2: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
4: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
1: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
3: โหลดกันเยอะๆนะคะ
5: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
6: มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
7: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
6: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
8: ฟังนะฟังนะ
6: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
9: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
6: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: ได้นะคะผ่อนคลายหลังจากเลิกงานและเลิกเรียนแล้วนะคะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะท
1: ุ
0: กวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์5วันนะคะเวลาคือ 5-6 โมงเย็นค่ะเราก็จะมีช่วงหนึ่ง1ชั่วโมงสำหรับเด็กๆทุกคนเลยนะคะลองฟังดูนะคะมีช่วง4ช่วงสนุกทุกช่วงค่ะ
1: โอ้อย่างนั้นเลยเนาะแล้วมีอะไรล่ะครับ4ช่วงนี้4ช่วงก็มีดังนี้ช่วงแรกจะได้พบกับคำถามนะครับคำถามเราสนุกแน่นอนหลังจากเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นคำถามเสียงมาแล้วคราวนี้จะเป็นเรื่องราวเป็นเหตุการณ์ที่เราสมมุติขึ้นมาใช่ไหมครับว่าเด็กๆได้พบได้เจอและเด็กๆจะต้องตัดสินใจยังไงต้องคิดยังไงเนาะบางทีเด็กๆจะยังไม่เคยเจอเรื่องราวแบบนี้เลยเอ๊ะถ้าเกิดเจอขึ้นมาเนี่ยจะเป็นยังไงเออเนาะนี่มีทั้งเรื่องยากเรื่องง่ายนะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าวันนี้จะมีเรื่องอะไรมาให้เด็กๆได้คิดได้ตัดสินใจนะครับน่าเป็นเรื่องราวบางคนก็อาจจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาแล้วจริงๆก็ได้ก็ตอบได้เลยหรือว่าถ้ายังไม่เจอก็ลองนึกดูว่าจะทำยังไงนะครับวันนี้ลองฟังกันดูนะครับเดี๋ยวคำถามก็จะได้ถามกันในช่วงแรกเลยจากนั้นโอ้ช่วงเวลานิทานมาแล้วสนุกเลยนิทานเราก็มีความหลากหลายสนุกสนานมากเลยเนาะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆแล้วก็มีให้ฟังนะครับเรื่องราวของการผจญภัยพ่อมดแม่มดเด็กๆเองไปเจอเรื่องแปลกๆก็มีนะแต่ก็จะมีตัวละครของเราที่เด็กๆจะพบเจอได้เฉพาะในนิทานในรายการยิ้มแย้มแก้มใสเท่านั้นมีตั้งหลายตัวแน่แล้วเขาจะวนเวียนมามีเรื่องมาให้เด็กๆได้ฟังกันสนุกสนานนะอย่างเช่นวันนี้จะมีตัวละครตัวนึงซึ่งเด็กๆหลายคนก็ชื่นชอบมากเลยก็คือคุณโดงนักประดิษฐ์หลายๆคนเพิ่งมาฟังอาจจะเอ๊ะเขาเป็นใครเหรอเขาเคยมาในนิทานของเราบ่อยแล้วเหรอใช่ครับเขาเป็นนักประดิษฐ์ที่เก่งมากเลยคิดสร้างของแปลกๆของอะไรขึ้นมาให้เราได้ช่วยเหลือในชีวิตประจำวันได้มากมายเลยเนาะคุณดงนักประดิษฐ์กลับมาพบกับเด็กๆแล้วในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวดูซิว่าเรื่องราวของคุณดงนักประดิษฐ์เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะเฮ้เราฟังกันนะครับและคนที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างสิ่งของต่างๆเรื่องทางวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ก็รอฟังกันได้นะครับในนิทานชุดนี้จากนั้นอันนี้มันแน่นอนตลอดเลยเนาะก็คือเพลงเด็กๆบอกเอ้าก็เพลงก็มีกันอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวนี้ฟังก็ไม่ยากเปิดไปทางไหนก็ได้ฟังแต่ว่าเด็กๆลองนึกดูสิเพลงสำหรับเด็กนะโอ้ไม่ค่อยมีคลื่นไหนเปิดเลยนะลองฟังดูสิผู้ใหญ่หลายคนที่ฟังแล้วก็ยังชอบเลยแล้วก็เป็นเพลงที่เขาเคยชอบมันตั้งแต่เด็กๆยังไงล่ะเนาะพอได้ฟังก็นึกได้โอ้โหเราลืมไปแล้วนี่นะเพลงนี้เนาะน่าจะเปิดให้ลูกหลานฟังแต่นี่รายการเราเปิดให้ฟังอยู่แล้วนะครับมาฟังด้วยกันนะช่วงบทเพลงสำหรับเด็กนะครับแล้วถ้าใครฟังแล้วก็นึกถึงว่าเอ้าเพลงนู้นเปิดด้วยสิเพลงนี้เปิดหน่อยนะก็แนะนำกันมานะครับเดี๋ยวเราจัดให้นะครับถ้าเนื้อหาเหมาะกับเด็กๆนี่รับรองฟังได้เลยแล้วเรายังมีช่วงที่เราจะบอกชื่อเพลงแล้วให้เด็กๆช่วยจัดรายการว่าจะเลือกเพลงไหนก่อนด้วยนี่เจอกันจัดสดๆทางโทรศัพท์ทางไลน์มาได้เลยว่าอยากฟังเพลงนี้ครับเนี่ยตามรายชื่อนี้นะครับก็มีให้ได้ฟังกันเลยนะครับนี่แหละครับช่วงของบทเพลงไปแล้วเนี่ยเด็กๆได้ฟังทีนี้เราก็อยากฟังเด็กๆบ้างในช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องเอ๊ะมันเป็นยังไงอ่ะส่งข่าวเล่าเรื่องก็ฟังจิงเกิลก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นยังไงเนาะส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: ครับส่งข่าวเล่าเรื่องนะครับเด็กๆเป็นยังไงบ้างวันจันทร์แล้วเนาะบางคนเขาบอกเขาสอบด้วยนะวันนี้สอบเก็บคะแนนก็มีบางคนก็จะเป็นสัปดาห์หน้านะครับก็เอาใจช่วยนะครับเด็กๆแต่ว่าถ้าใครเหนื่อยแล้วมาพักผ่อนฟังรายการกันก่อนได้แต่ว่าเด็กๆมีเรื่องอะไรไหมล่ะจะส่งข่าวแล้วเล่าเรื่องให้เราได้รับรู้กันบ้างเป็นยังไงที่โรงเรียนวันนี้เนาะเป็นยังไงวันจันทร์โอ้ไม่ได้เจอเพื่อนเนาะวันนี้กลับไปเจอแล้วเล่นอะไรกันบ้างเนาะหรือว่านั่งติววิชากันมีไหมต้องมีหลายๆคนแน่เลยเนาะน่าเนี่ยแหละครับช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องมีเรื่องสนุกสนานไหมทำการบ้านหรือว่าทำงานส่งครูทันไหมนะครับก็โทรศัพท์หรือจะไลน์มาส่งข่าวเล่าเรื่องได้เลยเนาะโทรศัพท์ก็ส่งเสียงมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะบอกหมายเลขส่วนไลน์นี่ก็จะดีหน่อยคือส่งภาพมาได้เลยก็เด็กๆกำลังเนี้ยวาดรูปอะไรอยู่ก็ส่งมาได้ทำงานฝีมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องนี่แหละครับสี่ช่วงที่เราได้รายงานให้เด็กๆรู้แล้วว่ามีอะไรบ้าง
0: ค่ะแล้วก็เป็นช่วงแนะนำตัวนะคะประพันธ์มี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
1: ครับแล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวนะครับแล้ววันนี้เราก็ควบคุมเสียงโดยพี่แว่นจากจุฬาเรดิโอ

แก้มใสยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเด็กๆค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะสวัสดีผู้ใหญ่ทุกท่านค่ะรายการเด็กยิ้มแย้มแก้มใสทุกคนในครอบครัวฟังกันได้

0: พลัสนะครับ
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็จะมี
1: มีอีกเหรอคะ
0: ยังไม่หมดครับยังไม่แนะนำพี่นุชเลย
1: แว่นปกติสุดท้ายป้าฟันเลยฉันเลย
0: สลับบ้างให้แนะนำพี่แว่นก่อนบ้างนะครับแล้วก็จะมีพี่นุชนะครับพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับที่สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอไว้แล้วครับให้เด็กๆไปฟังนิทานฟังเรื่องราวดูฟังรายการของเราย้อนหลังได้นะครับแล้วก็พอเด็กๆเข้าไปดูก็จะพบการ์ตูนน่ารักสนุกสนานของลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนนะครับนี่ก็แนะนำผู้ช่วยของเราไปแล้วคราวนี้ผู้ช่วยฝ่ายทำเสียงมาได้เลยครับ
1: จะกบงอน ให้กระดิ่งก่อน กบเชิญค่ะ
0: กบเชิญครับกบ
1: เสียงใสเหมือนเดิมนะคะ
0: คุณหมูครับ แล้วก็คุณไก่ก็ยังคงเสียงดังอยู
1: ่ครบหมดแล้วคะ
0: ครบแล้วครับ
1: ครบแล้วนะคะแล้วก็มีสวัสดีพี่หมีนะคะฉายานักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวบอกว่าส่งข่าวมานะคะว่า อยู่ดีๆผมก็ตัวร้อนนั่งนานๆจะมีมึนหัวแล้วจะอาเจียนครับนอนดึกอันที่หนึ่งหรือว่ายังไง
0: เป็นไปได้นะ
1: พักผ่อนน้อยอันที่สองแล้วไงอีกอะ
0: ยังไงครับเกิดเป็นไข้เป็นอะไรกระทันหันหรือเปล่า
1: อ่อนเพลียนะอ่อนเพลียก็จะมีอย่างนี้แหละค่ะนอนน้อยแล้วก็นอนดึกแล้วก็นอนน้อยนะคะหนูก็ต้องพักผ่อนเยอะๆแล้วค่ะแล้วก็จิบน้ำหน่อยนะคะถ้ามันแบบตัวร้อนมากๆนะคงต้องบอกผู้ใหญ่หน่อยนะ
0: ค
1: ะต้องมียาอะไรไหมที่กินแล้วไม่มีผลข้างเคียงอะค่ะนะคะหายเร็วๆนะพี่หมีขานะพี่เด็กค่ะยิ้มแย้มแก้มใสนะคะเป็นรายการเด็กเราก็จะเตรียมเรื่องราวสนุกๆให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะป้าพันว่าจะไม่เล่าก็ทำยังไงได้แบบติดอยู่ในใจเด็กๆเล่าเด็กๆฟังป้าพันส่งข่าวเล่าเรื่องนะวันนี้อยู่บนรถไฟฟ้านะคะมันเป็นเรื่องที่หงุดหงิด
0: อ
1: ะแล้วก็มีคนพิการทางสายตานะคะเขาก็ขึ้นมาแล้วเขาก็งะงะงะเงี้ยนะคะก็จับนั่นจับนี่เศษถลาป้าพันก็เลยบอกว่าจะนั่งไหมคะเขาบอกนั่งครับนั่งครับแล้วก็ควานไปเรื่อยนะคนที่ริมสุดเนี่ยป้าพันก็ไปบอกเขาบอกว่าช่วยลุกให้ผู้พิการนั่งได้ไหมคะนะก็เป็นเก้าอี้นั่งสุดริมสุดนะคะปกติเขาก็จะมีไว้ให้กับผู้ที่ต้องการคนที่พิการอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาเฉยๆค่ะผู้ชายคนนั้นนั่งเล่นมือถือแล้วเฉย
0: ๆผู้ชายด้วยนะ
1: เขามองหน้าป้าพันนะแล้วเขาก็มองหน้าคนที่พิการทางสายตาแล้วเขาเฉยๆค่ะทุกคนก็หันมามองเขาก็เลยแบบงงว่าม ันคืออะไร
0: เน
1: าะนะคะก็คือก็จบอยู่แค่นี้ค่ะนะคะคนนั้นก็ต้องยืนคนที่พิการทางสายตาก็ต้องยืนเกาะไปเอียงไปเอียงมาเซไปเซมาอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ก็ไม่มีคนที่นั่งที
1: ่อื่นเดี๋ยวๆเด็กๆสักพักนึงฝรั่งนั่งอยู่ถัดไปอีก2เก้าอี
0: ้ครับ
1: ทนไม่ได้ลุกขึ้นให้นั่งก็เลยแบบเขาอยู่ชั่วหน่อยนะคะ
0: เพราะว่าเก้าอี้ตรงริมบางทีเขาจะมีเหมือนเป็นป้ายเป็นอะไรบอกว่าสงวนไว้สำหรับพิเศษเนาะคนพิการมีครรภ์หรือเด็กอะไรพวกเนี้ยนะครับมาอยู่เนาะก็แปลกดีนะเนี่ย
1: แปลกมากมากยิ่งอีกทีนึงนะคะหลังจากนั้นประมาณสัก3ป้ายเด็กๆขาผู้ใหญ่ขามีคนพิการทางสายตาอีก3คนช่วงนี้เขากลับบ้านกัน
0: แล้วกลับบ้าน
1: อีก3คนผู้หญิงก็มายืนอยู่ข้างหน้าผู้ชายคนนี้ค่ะแล้วก็พูดเองเลยขอนั่งหน่อยได้ไห
0: ม
1: ผู้ชายคนที่นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือเงยหน้าขึ้นมาแล้วเขาก็เฉยอีกค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบทุกคนก็ไม่เป็นไรคือไม่มีใครทำอะไรเขาได้อะ
0: ใช่
1: นะคะผู้หญิงกับทั้ง3คนอ่ะก็ต้องยืนต่อไปนะคะแล้วก็จบค่ะจบข่าวที่มันหงุดหงิด
0: เน
1: า
0: ะ
1: ใจมากจริงๆค่ะ
0: เรื่องการเสียสละนี่บางทีบางคนก็ลืมเนาะ
1: คือเด็กๆได้ฟังเรื่องนี้แล้วก็เอาไปคิดนะคะว่าเราควรจะทำยังไงถ้าเรามีโอกาสมีตาดีเห็นแข็งแรงอย่างเงี้ยเราจะลุกให้เขานั่งไหม
0: ครับ
1: นะคะมาฟังจบละจบข่าวแล้วค่ะ
0: ค
1: มาฟังช่วงของเด็กๆนะคะ
0: ค
1: จันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะช่วงแรกก็จะเป็นช่วงคำถามจะถามเด็กๆนะคะในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
2: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม
1: คำถามเด็กๆนะคะเด็กๆคะถ้าจะให้เด็กๆเนี่ยคิดของเล่น1ชิ้นคือทำเองทำจากอะไรก็ได้ง่ายๆ
0: ครับ
1: จะทำอะไรคะ บอกได้ไหมคะง่ายๆเลยนะไม่ต้องคิดเยอะๆเดี๋ยวทำไม่ได้เอาที่ทำได้อ่ะของเล่นเราหนึ่งชิ้นค่ะ
0: จากอะไรก็ได้ใช่ไหมครับป้าพัน
1: อะไรก็ได้ง่าย
0: ๆโอ้ยนี่เรื่องนี้ตอนเด็กพี่แมวทำบ่อยเลย
1: อ้าวลองบอกมานะคะเด็กๆค่ะ
0: วันนี้สนุกเลยเด็กๆครับถ้าจะให้เด็กๆทำของเล่นเล่นเองจากวัสดุง่ายๆในบ้านเนี่ยสักชิ้นนึงเนี่ยอะไรที่หาได้เนี่ยเด็กๆจะทำอะไรดีครับอืมนี่ต้องเด็กๆน่าจะมีประสบการณ์นะอย่างพี่แมวนี่มีเยอะเลยนะนะครับเอาละเด็กๆตอบมาได้เลยนะครับถ้าจะต้องทำของเล่นเองจากง่ายๆเลยนะของที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยเนาะเด็กๆจะทำอะไรเล่นดีครับตอบมาเลย022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
1: ค่ะหรือว่าจะพิมพ์ค่ะพิมพ์เด็กเกิดมาก็ได้นะคะ line at jula radio ค่ะ line at jula radio นะคะสะกดนะคะ chularadio chularadio ค่ะเด็กๆค่ะทำอะไรเล่นดีนะง่ายๆเลย
0: ใช่
1: พันนึกออกแล้วแต่ว่าเป็นของเล่นสมัยประพันเด็กๆนะ
0: พี่แมวก็เหมือนกัน
1: มันรู้จะเคยเล่นกันไหมเด็กๆ
0: ค่
1: ะแต่เด็กๆน่ะสมัยเนี้ยเขาเล่นอะไรกันบอกหน่อยนะคะ
0: ใช่เลย
1: ทำเองง่ายๆเลยนะ
0: ครับ
1: เอาถ้าคิดออกก็โทรศัพท์ได้หรือพิมพ์ก็ได้แต่ตอนนี้ชวนเด็กๆฟังนิทานกันก่อนก็ได้ค่ะ
0: ครับ
1: ในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
2: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: มาแล้วครับเด็กๆครับนิทานของเรามาในชุดนิทานที่ชื่อว่าคุณโด่งนักประดิษฐ์เนี่ยหลายๆคนที่เพิ่งมาฟังรายการนี้ก็อาจจะไม่รู้จักคุณโด่งนะคุณโด่งนี่เขาก็เป็นคล้ายๆนักวิทยาศาสตร์นะครับแต่เขาชอบประดิษฐ์สิ่งของต่างๆอยู่เรื่อยๆเลย เพื่อมาช่วยเหลือมนุษย์ทั้งหลายนะครับนะคุณโด่งนี่เขาทีนี้คุณโด่งนี่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆก็มีคนถามคุณโด่งเหมือนกันว่าคุณโด่งทำไมไม่ไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆล่ะจะได้ทำนู่นทำนี่เนาะคุณโด่งบอกว่าโอ้เมืองใหญ่มันเจริญแล้วครับผมชอบอยู่หมู่บ้านเล็กๆอย่างนี้แหละครับจะได้มีเวลาคิดสร้างสิ่งของต่างๆมากมายเลยนะครับนี่แหละครับอันนี้คุณโด่งก็เตรียมประดิษฐ์เลยนะครับแล้วตอนนี้เป็นหน้าฝนนะครับทีนี้ในหมู่บ้านนี่จะมีเด็กๆหลายคนนะครับก็จะสนิทกับคุณโด่งมากเลยนะเพราะคุณโด่งนี่เวลาว่างๆนี่จะสอนหนังสือให้กับเด็กๆด้วยจะได้เก่งเด็กๆบางคนก็อาสามาเป็นผู้ช่วยคุณโด่งตอนประดิษฐ์สิ่งของด้วยทีนี้วันนี้เราจะแนะนำให้รู้จักเด็กคนหนึ่งชื่อเจ้าเปียกเจ้าเปียกตัวนี้อยู่ป.2ครับตัวเล็กๆนี่แหละแต่เก่งนะชอบสนิทกับคุณโด่งเลยนะก็ชอบมาที่บ้านคุณโด่งบ่อยๆแต่ว่าตอนนี้เป็นหน้าฝนใช่ไหมเปิดเทอมแล้ว เจ้าเปียกเขาเตรียมตัวอย่างดีเลยอย่างแรกเปียกมีอะไรครับร่มกันฝนเนี่ยแหละครับนี่และมีเสื้อกันฝนนี่แล้วก็มีรองเท้าบูทยางด้วยนี่ทำไมเปียกเตรียมเยอะอย่างนี้ละเปียกฮะ
1: ไอ้ผมกลัวเปียกอะครับ
0: อ๋อเหรอ
1: เคยเปียกแล้วไม่สบายอะครับ
0: ใช่เพราะว่าหมู่บ้านที่คุณโด่งอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นหมู่บ้านกว้างใหญ่มากนะเด็กเดินไปโรงเรียนกันเป็นส่วนใหญ่เลยครับแล้วเจ้าฝนนี่ก็แปลกไม่ได้เด็กชอบตกตอนเช้าหรือไม่ก็ตอนเย็นเนาะพอจะไปโรงเรียนก็ตกแหละ
1: ใช่
0: พอกลับบ้านก็ตกอีกเนาะเจ้าเปียกก็เลยเตรียมเลยนี่มีร่มเลยเนาะกางร่มแล้วบางทีฝนแรงเนาะเอาไม่อยู่ใส่เสื้อกันฝนดีกว่าแต่ถ้าใส่รองเท้านักเรียนนี่เป็นยังไงครับเวลาถ้าฝนตกแล้วน้ำท่วมถนน
1: ก็เปียกชุ่มเลยครับเดินทีต้องแฟดแฟดแฟดแฟดเลยครับ
0: แล้วถ้าใส่อย่างนั้นทั้งวันเป็นยังไงครับ
1: โอ้ยเท้าก็เน่าแล้วเหม็นเลยคร
0: ับ ใช่เนาะเจ้าเปียกก็เลยเตรียมเป็นรองเท้าบูทยางเอาไว้ด้วยนะจะได้เดินลุยน้ำได
1: ้เด็กๆขาไม่ได้เท้าเน่ามากแล้วนะคะมันก็แค่เหม็นๆ นะคะ
0: แต่ก็ไม่ดีเลยนะครับไม่ประพันธ์ถ้าอย่างนั้นทั้งวันมันไม่เน่าแบบมันคัน
1: เนาะ
0: มันจะเป็นโรคเกี่ยวกับคันอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีนะครับ
1: เหม็นอะต้องเหม็นแน่นอน
0: ใช่เลยเนี่ยแต่เจ้าเปียกเขาเตรียมพร้อมเลยแล้วจริงๆพร้อมไหมเนี่ยโอ้แต่ประพันธ์เด็กๆสังเกตไหมปีนี้ฝนตกเยอะมากเลยเนาะพายุมาบางทีน้ำท่วมถนนสูงเลยอ่ะขนาดเจ้าเปียกใส่รองเท้าบูทลุยนะยังไม่ง่ายเลยอ่ะ
1: น้ำท่วมสูงใช่ไหมคะ
0: สูงเลยบางทีโอ้โหแบบล้นขึ้นมาเข้า

0: เอาซึมเข้าไปในรองเท้าบูทอยู่ดีอ่ะมันน้ำมันสูงมากเลยแล้วก็ลื่นด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเหยียบอะไรด้วยเนาะเนี่ยจะเปียกก็บ่นเลยโอ้ยวันนั้นจะเปียกเดินมานะบ่นเลยโอ้ยแม่ครับพ่อครับวันเนี้ยน้ำที่ถนนมันสูงมากเลยอ่ะดูดิน้ำเข้าไปในรองเท้าบูทหมดเลยเนี่ยดังเลยเนี่ย
1: ไม่ใช่แค่นั้นนะแม
0: ่
1: รถที่ขับมาขับเร็วแล้วก็แรงครับน้ำกระเด็นฟิวถูกเสื้อฝนหมดเปียกหมดเลยครับมันถึงเข้ารองเท้าผมอะครับ
0: นี่จะเปียกก็บ่นเลยนะแต่เจ้าเปียกก็ต้องตื่นเต้นนะเพราะวันนั้นเปียกเขาก็แวะไปบ้านคุณโด่งนะเจอคุณโด่งกำลังประดิษฐ์สิ่งของอย่างนึงถ่ายสิมันคืออะไรนี่เปียกถามคุณโด่งทำไมมานั่งเย็บรองเท้าอยู่เนี่ยล่ะครับคุณโด่งมันรองเท้าอะไรอะครับเนี่ย
1: นี่แหละครับนี่แหละครับสิ่งประดิษฐ์ของผมละครับเจ้าตัวเล็ก
0: ก็รองเท้าธรรมดานี่ครับคุณโด่ง
1: ผมเป็นใครผมนักประดิษฐ์นะครับ
0: ครับเป็นยังไงครับ
1: มันไม่ธรรมดาแน่นอน
0: นะครับ
1: เดี๋ยวต้องดูนะครับ
0: ปรากฏว่ารองเท้าที่คุณโด่งประดิษฐ์เนี่ยมันดูเหมือนรองเท้าผ้าใบธรรมดานะแต่คุณโด่งบอกว่านี่เปียกดูสิเปียกเห็นไหมมันมีปุ่มสีแดงๆอยู่ที่หัวรองเท้าทั้งคู่เลยเห็นไหมเนี่ยจะเปียกบอกเอาไว้สวยๆหรือเปล่าครับเนี่ย
1: เดี๋ยวก็รู้
0: ใช่คุณโด่งก็ให้เจ้าเปียกสวมรองเท้าผ้าใบคู่นี้นะเพราะคุณโด่งนี่เห็นไหมตัดมาขนาดเท้าเปียกสวมพอดีเลยเน
1: ี่ยดีจังเลยครับ
0: จะเปียกสวมแล้วบอกก็รองเท้าผ้าใบธรรมดาละครับไม่เห็นมีอะไรเลย
1: ผมจะลอยไหมครับเนี่ยปุ่มแดงๆนี่กดพิ้ว
0: ใช่คุณโด่งบอกว่านี่นะถ้ากดปุ่มแดงๆที่ปลายรองเท้าข้างๆเนี่ยนะรองเท้านี้จะปล่อยคลื่นพลังออกมาแล้วเปียกจะเดินบนน้ำได้เลย
1: โอ้โหไม่เคยเห็นเลยครับ
0: เนี่ยถ้าน้ำ
1: ผมจะลองได้ไหมครับ
0: เดี๋ยวรอให้ฝนตกแล้วน้ำท่วมถนนที่เปียกเดินได้เลย
1: อ๋อมันฝนตกเร็วๆนะครับ
0: ทีนี้เราอยากให้ฝนตกเลยนะ จะเปียกก็ดีใจมากเลยนะครับที่เพราะคุณโด่งให้เอารองเท้าไม่จมน้ำเนี่ยคุณตั้งชื่อรองเท้าว่ารองเท้าไม่จมน้ำเนี่ยนะครับกลับไปทดลองใช้ดูนะครับเจ้าเปียกก็กลับบ้านเลยไปบอกพ่อครับแม่ครับคุณโด่งสร้างรองเท้าขึ้นมาคู่นี้ครับ
1: เอ๊ะมันก็ธรรมดานี่ลูก
0: นี่คุณโด่งบอกว่าถ้าผมใส่แล้วนะแล้วเวลาน้ำท่วมถนนนะถ้าผมกดปุ่มที่รองเท้านะ
1: ไหน
0: นี่ตอนนี้กดมันยังไม่มีผลอะไรแต่ว่ากดปุ๊บมันจะมีคลื่นพลังปล่อยออกมาแล้วผมจะเดินบนน้ำได้เหมือนมีวิชาตัวเบาครับ
1: โอ้โหดีจังเลยลูก
0: ครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับถ้าฝนตก
1: จ้า
0: เจ้าเปียกก็รอเวลาเลยนะครับทีนี้เช้าวันรุ่งขึ้นฝนก็ยังไม่ตกแต่ว่าเปียกก็เอารองเท้าไปด้วยเหมือนกันนะเอาไปด้วยเอาไปด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูนะนะครับแต่นี้ก็ยังไม่ตกสักทีเพราะถึงวันหยุดครับวันหยุดจะเปียกไม่ได้ไปโรงเรียนนี่นะแต่ปรากฏว่าเป็นยังไงครับฝนตกครับโอ้ยฝนตกหนักน้ำท่วมถนนเลยโอ้ยตกหนักเลย
1: แม่ใครดูนะครับผมจะใส่รองเท้าแล้วครับ
0: เด็กๆเคยเห็นไหมเวลาถนนเนี่ยที่น้ำท่วมมากๆเนี่ยมันจะคล้ายๆคลองเลยเนาะโอ้เนาะน้ำเจ้าเปียกก็จัดแจงใส่รองเท้าของคุณโด่งแล้วก็กดปุ่มสีแดงที่ปลายรองเท้าทั้งสองทั้งคู่เลยก็ปรากฏโอ้มันมีคลื่นพลังดังหึ่งๆออกมาจากรองเท้าครับแล้วเจ้าเปียกก็ลงเดินย่ำน้ำไปปรากฏไม่จมน้ำจริงๆด้วยครับเปียกบอกโอ้ผมตัวเบาเดินบนน้ำได้ครับ
1: ตัวผมลอยๆหน่อยๆด้วย
0: ใช่อย่างนี้ผมก็น้ำท่วมสูงแค่ไหนผมก็เดินได้สินะ
1: โอ้ยเท่จริงๆเลย
0: ใช่ไม่เปียกเลยพ่อกับแม่ก็บอกโอ้คุณโด่งนี่เก่งจริงๆในนั้นเนี่ยนะเปียกจะเปียกบอกแม่ครับพ่อครับเดี๋ยวผมขอเดินไปถึงหน้าปากซอยเลยนะครับ
1: เอาเลยโชว์ใช่ไหม
0: ใช่จะได้ทดลองแล้วไปรายงานผลให้คุณโด่งด้วย
1: ดีจ้ะลูก
0: จากนั้นจะเปียกก็ใส่รองเท้าที่แบบไม่จมน้ำเนี่ยครับเพราะมันมีคลื่นพลัง
1: แต่ระวังรถนะจ๊ะ
0: เปียกบอกผมไม่ออกไปถนนใหญ่ครับไปที่ซอยแค่นี้เองครับจะเปียกก็เดินนะครับต้องเรียกว่าเดินบนน้ำเลยเด็กๆตอนนี้ไม่ต้องย่ำน้ำละเดินอยู่บนน้ำได้เลยนะครับเพื่อนจะเปียกนะครับน้องกวิทย์บอกโอ้โหเปียกนี่มันรองเท้าอะไรเนี่ย
1: รองเท้าไม่จมน้ำไง
0: ได้มาจากไหนเนี่ย
1: คุณโด่งของเรานั่นแหละ
0: โอ้โหเดี๋ยวต้องไปบอกคุณโด่งทำให้พวกเราด้วยละ
1: ใช่เพิ่งประดิษฐ์เสร็จเลย
0: นะครับจะเปียกก็บอกโอ้โหจะเปียกก็เดินโชว์อย่างไรนะครับตอนนี้เปียกสามารถเดินบนน้ำได้เปียกบอกโอ้ดีจังเลยตอนนี้ถ้ามีนี่เราไม่ต้องใช้รองเท้าบูทก็ได้เนาะเดินไปบนนี้แหละนะทีนี้พอเดินไปเดินมาเจ้าเปียกชักสนุกครับนอกจากเดินแล้ววิ่งดีกว่าเราจะได้โชว์เพื่อน
1: ใช่
0: จะเปียกก็บอกวิท กับหนองเราจะวิ่งนะคอยดูนะ

0: จ้าเปี๊ยกก็ออกวิ่งเลยครับปรากฏว่าเจ้าเปี๊ยกลืมไปแล้วคุณโด่งเขายังไม่รู้เพราะว่ารองเท้าเนี่ยเขาออกแบบว่าให้เดินครับเมื่อวิ่งมันจะทรงตัวยากเพราะมันปล่อยพลังออกมาด้วยใช่ไหมเจ้าเปี๊ยกก็เซไปเซมาแล้วในที่สุดก็ล้มป้า
1: โอ้โหเปียกหมดเลย
0: เปียกคือดีนะครับเด็กๆรองเท้าก็ออกแบบมาให้เดินนะครับไม่ได้ให้วิ่งไงก็ทรงตัวได้ยากเนอะมาไม่เจ้าเปียกก็ล้มตัวเปียกแหละเจ้าเปียกเดินตัวเปียกชุ่มเลยครับตอนนี้แล้วก็รีบเดินไปพอดีไปใกล้บ้านคุณโด่งพอดีเจ้าเปียกก็เลยเดินไปหาคุณโด่งเจ้าเปียกก็ไปบอกคุณโด่งครับผมทดสอบรองเท้าเดินบนน้ำแล้วครับ
1: อ้าวทำไมตัวเปียกมึงอย่างนี้ล่ะครับ
0: ตอนแรกผมก็เดินแล้วมันเดินได้ดีมากเลยครับแต่พอผมวิ่งมันทรงตัวยากมากเลยมันเด้งๆยังไงไม่รู้ครับมันก็เลยล้มมาครับโด่ง
1: อันนี้สำหรับเดินนะเปียกเอ้ย
0: อ้าวเหรอครับนะครับคุณโด่งก็บอกขอบใจนะเปียกที่ช่วยทดสอบเดี๋ยวคุณโด่งจัดออกแบบให้วิ่งได้ด้วยแล้วกันแต่ต้องรอสักพักแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: เออเอาสองอย่างเลยนะ
0: แต่ว่าตอนนี้เปียกเนี่ยเมื่อกี้จมล้มเนี่ยน้ำเปียกหมดเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: ไปอาบน้ำสระผมดีกว่าน้ำไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่หรอก
1: ครับขอบคุณครับ
0: เนี่ยแหละครับเจ้าเปียกก็ได้ทดสอบรองเท้าไม่จมน้ำแล้วปรากฏว่าไม่จมจริงๆนะถ้าเดินแต่ถ้าวิ่งแล้วก็ล้มเลย
1: จะลื่นอะไรด้วยนะ
0: ใช
1: ่ส่งตัวลำบาก
0: ลำบากนะครับแล้วจบไปแล้วครับเป็นยังไงครับสนุกไหมครับเด็ก
1: ๆเออพ่อพันฟังนิทานเรื่องนี้นะก็คิดถึงเรื่องเวลาเราซื้อของอะไรมาอย่างนึงเนี
0: ่
1: ยเราต้องอ่านวิธีการใช้
0: ใช่เลย
1: ให้ละเอียดนะคะถ้าเราไปใช้ในสิ่งที่เขาไม่ได้บอกว่าห้ามทำนะห้ามทำนี่มันอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรประมาณนี้ก็ได้
0: ใช่
1: นะคะ
0: เนอะเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะเด็กๆบางคนก็ซื้อของมาแล้วให้ใช้แบบนี้แล้วไปใช้อย่างไม่อ่านคู่มืออะไรเงี้ยนะคร
1: ับ น
0: ะครับ
1: จบแล้วนิทานนะคะ
0: แล้วเรารอฟังเด็กๆตอบคำถามนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คำถามเราก็คือสมมติว่าให้เด็กๆประดิษฐ์ของเล่นเล่นเองสักอย่างหนึ่งจากของที่อยู่ในบ้านเนี่ยของเหลือใช้วัสดุอะไรจากในบ้านเนี่ยเด็กๆจะประดิษฐ์อะไรเล่นดีครับที่เด็กๆเคยทำก็ได้หรือว่าบางคนยังไม่เคยแต่คิดว่าจะทำนะครับก็ได้เลยนะครับถ้าเด็กๆประดิษฐ์ของเล่นขึ้นมาสักอย่างนึงจากของที่มีอยู่ในบ้านเด็กๆจะทำอะไรดีตอบมาเลย022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
1: ค่ะและพิมพ์ตอบมาได้นะคะ Line @jularadio ค่ะ Line @jularadio นะคะทำอะไรเล่นง่ายๆเด็กๆค่ะบอกมาเลยนะคะ
0: คร
1: ับงานนี้นะคำถามวันนี้นะคะนอกจากเด็กๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะช่วยกันตอบก็ได้ค่ะ
0: ได้คร
1: ับ เพราะเด็กๆจะได้รู้ว่าสมัยก่อนนั้นเขาเล่นอะไรกัน
0: คร
1: ับ แล้วสมัยเนี้ยเด็กๆตอบมาเยอะๆเลยคุณพ่อคุณแม่จะได้รู้ว่าเฮ้ยเขาเล่นอะไรกันนะเจ้าตัวเล็กของเรานะคะช่วยกันตอบนะคะ Line @jularadio ค่ะ
0: คร
1: ับ โทรศัพท์ก็มี
0: ครับก็022183975-7นะครับ
1: ค่ะแล้วเราก็จะฟัง
0: เพลง
1: เพลงเสียงแหบนิดหน่อยนะคะผ่านไม่ได้ร้องเองซะหน่อยเอาละค่ะฟังเพลงกันในช่วงคลื่นเคลงกับเพลงเด็ก
0: ครับ

0: ลงเด็กให้ฟังนะคะ
1: ครับ
0: ยามเย็นค่ะนะคะจะได้สนุกสนานผ่อนคลายกันหน่อยนะคะแล้วก็มีพี่ใครนะพี่ชาริฟ
1: อาริฟ
0: ผ่านอ่านเป็นชาริฟตลอดเลยพี่อาริฟนะคะบอกว่าทุกอย่างต้องอ่านคู่มือก่อนเสมอ
1: ครับ
0: ไม่งั้นของก็จะพังพินาศหมดเลยนะต้องทำตามลำดับขั้นตอนนะคะ
1: คร
0: ับแล้วพี่อาริฟก็บอกว่าผมก็เคยเอาอ๋ออันนี้เป็นคำตอบป่ะพี่อาริฟประพันธ์จะได้ไม่อ่านนะ
1: เพิ่งอ่าน
0: อ้าเกือบแล้วนะอันนี้พี่โตๆนะนะคะแล้วก็ไอ้วิธีการเล่นอย่างเงี้ยก็ระวังนิดนึงเพราะว่าเราทำให้มันจะกระเด็น
1: ใช่
0: ๆนะคะเข้าลูกตาแต่ว่าน่าสนใจดีเป็นความคิดที่ดีนะคะเด็กๆคะตอบกันได้ป่ะพันธ์มีคำถาม
1: ใช่เลยคำถามเราก็คือเด็กๆเล่นไหมครับเนาะถ้าใครเคยทำแล้วทำอะไรก็บอกมาได้เลยนะหรือบางคนยังไม่เคยแต่คิดว่าเอ๊ะผมอยากจะลองทำหนูอยากจะลองทำดูก็ได้เลยนะครับนะก็ง่ายๆเลยใครเคยทำของเล่นเองจากวัสดุต่างๆของต่างๆบ้างไหมนะตอบมาได้เลย022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะพิมพ์ได้ที่ LINE @jula radio นะคะ LINE @jula radio พี่ อาริฟบอกว่าผมเคยเจอคนที่ต้องการนั่งในที่พิการนะคะหรือคนแก่ผมก็จะลุกให้นั่งครับ
1: ครับดีมากเลย
0: ถึงแม้จะเล่นมือถืออยู่ผมก็จะให้นั่งนะน่ารักมากพี่อาริฟจ๋าขอบคุณนะคะ
1: ครับ
0: ย้ายเรื่องดีๆเอาเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะ
1: ค
0: และเราได้เห็นพี่แว่นรับโทรศัพท์แล้วเราดีใจมาก สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับไกลเอ้ยไกลเอ้ย
2: สวัสดีค่ะ
1: มาแล้วเอารายงานตัวเลยครับ
2: น้องแคลร์ฉายานอนหลับค่ะ
3: น้องแคลร์ฉายานอนเต้นครับ
0: สวัสดีน้องแคลร์น้องคลาร์กค่ะ
1: ใครจะตอบก่อนครับ
2: แคลร์ค่ะเพราะว่าคลาร์กงวดจะผูกเชือกอะไรก็ไม่รู้ไว้กับอะไรก็ไม่รู้ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ผูกเสร็จก็ต้องตอบแหละเนาะอ่ะแคลร์ว่ายังไงครับครับ
2: ก็คือ
1: ครับเ
2: อาแกงกระดาษทิชชู่มาทำเป็นตุ๊กตาค่ะ
1: เหรอแกนกระดาษกลมๆนี่ใช่ไหมครับ
0: แกนใช่ไหมคะ
1: เออ
2: ใช่ค่ะ
0: มาทำอะไรนะคะ
1: เป็นตุ๊กตาใช่ไหมครับทำยังไงอ่ะมันกลมๆแล้วมันเป็นตุ๊กตาได้ยังไงอ่ะพอบอกได้ไหม
2: ถ้าจะให้มันดีๆก็อาจจะต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยค่ะแต่ถ้าหากว่าจะเอา

0: แบบทำเองคนเดียวก็คืออันนี้คือวิธีทำเองคนเดียวนะคะเอากระดาษมาวาดเป็นอะไรก็ได้เสร็จแล้วทีนี้ก็ระบายสีแล้วจากนั้นก็เอาไปแปะจากนั้นก็ทำแขนจากกระดาษสีให้ยื่นมือออกมาแล้วจะถืออะไรก็ได้ค่ะ
1: เออก็เข้าท่าดีเนาะนะครับแม่แล้วมีอะไรอีกไหมครับนอกจากแกนทิชชู่ทำเป็นตุ๊กตาแล้วมีไหมมีอย่างอื่นไหมครับ
0: จริงๆก็มีอีกวิธีนึงนะคะสำหรับแกนทิชชู่แกนกระดาษทิชชู่ถ้าหากว่าจะให้มันออกมาดูดีๆก็จะต้องเจาะรูข้างบนเสร็จแล้วทีนี้ก็ร้อยได้ซึ่งใช้เวลานานเป็นชาติเลยค่ะหนูเคยลองทำแล้วค่ะ
2: ร้อยจะทำอะไรคะเนี่ย
0: ทำเป็นผมค่ะ
1: อ
0: ๋
1: ออ
2: ะไรนะคะผม
1: ผม
2: อ๋อผมเหรอคะอืมแต่ละเส้นจะเส้นใช่ไหม
1: ใช่เลยก็นานหน่อยเนาะเข้าใจละนะคะได้ครับแล้วคลาร์กล่ะครับเคยทำของเล่นอะไรบ้างไหมต้องเคยอยู่แล้วแหละ
0: เอาฝาขวดน้ำมาสร้างเป็นกำแพงครับ
1: ครับอืมจะต้องเก็บเอาไว้เยอะๆเลยใช่ไหมใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: มาสร้างเป็นกำแพงก็คือจะต่อกันเป็นแผ่นแบนๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ไหมครับหรือเอามาเรียงๆตั้งกันไปเรื่อยๆเลยใช่ไหม
0: เรียงตั้งกันไปเรื่อยๆครับ
1: อ๋อ
2: แล้วไปใช้กันอะไรครับ
1: กันอะไรเอ่ยกันอาณาเขตวางรถไว้หรือว่า
2: ทำเป็นโรงรถเหรอครับ
1: ใช่ไหมครับทำอะไรดีครับ
0: ก็คือจะเอาก็คือที่บ้านมีฝาขวดน้ำหลายสีก็จะเอาฝาขวดน้ำสีทองเอาไว้ข้างในครับ
2: ทำไมอ่ะฮะเอาสีทองไว้ข้างใน
0: หรือว่ามันเป็นทองครับ
2: มันแพงหน่อยใช่ไหมคะ
1: เนาะ
2: เนาะ
1: ก็ดีก็สนุกดีเนาะต้องใช้สมาธิในการเรียงเลยเนาะ
2: ดูสีด้วยนะคะว่าไหนข้างหน้าข้างในข้างนอกสวยสวยด้วย
1: ก็สนุกสนาน
2: เออนะ
1: ครับเอาละครับวันนี้ใครมีอะไรจะส่งข่าวไหมมีไหมม
0: ีค
1: ่
0: ะ
1: ส่งข่าวได้เลยค่ะ
0: ก็คือว่าเอาจริงๆคือคลาสไม่อยากให้ส่งข่าวเท่าไหร่นะคะคุณพ่อก็อยากจะส่งแทนคลาสค่ะแต่ละทีนี้หนูก็ต้องพูดก่อนต้องเอาก่อนคุณพ่อค่ะเพราะฉะนั้นทีนี้ก
1: ็ครับ
0: ก็คือวันนี้คลาสเรียนว่ายน้ำกับครูคนใหม่ค่ะเพราะว่าครูคนเก่าไม่ได้สอนแล้วค่ะ
1: คร
0: ับ คลาสเรียนกับครูที่ชื่อว่าครูใหม่ค่ะ
1: ครูคนใหม่ชื่อครูใหม่ด้วยเนาะ
2: แล้วสอนดีไหมครับ
0: ไม่รู้ค่ะครั้งไม่น่าจะพูดนะคะครับผูกเชือก
2: สมาธิเป็นเลิศ
0: แล้วก็ผูกค
1: ่ะแล้วหนังข่าวของใครมีไหมมีไหมคะ
0: ฟ้ากำลังจะชูการ์ดให้ส่งข่าวอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือวันนี้ครับเป็น student of the monthstudent of the week หรือ student of อะไรก็แล้วแต่นะคะ
2: today
0: ก็คือคลาสก็ได้เป็นการ์ดโปเกมอนมาค่ะ
1: อืมเราได้การ์ดโปเกมอนมาด้วย
2: โปเกมอน
1: ครับ
2: โอ้โหได้ของตลอดเลยพี่คลาส
1: ดีครับเอาไว้เล่นได้สนุกดีเนาะเก็บไว้ดูได้ครับ
2: ตกลงเป็น student of the อะไรคะ
0: เมื่อกี้คลาสเพิ่งเอะอะโวยวายว่าไม่ใช่ student of อะไรทั้งนั้นค่ะแต่ว่าคลาสได้คะแนนครบอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็
1: ครับ
0: จากนั้นทีนี้คลาสก็เลยได้รางวัลค่ะ
2: ได้คะแนน
1: โปเกมอน
2: ครบค่ะก็ได้รางวัลแล้วพี่คลาสเนี่ยได้คนเดียวหรือเพื่อนๆได้ด้วย
0: ไม่รู้ค่ะต้องให้คลาสพูดค่ะ
2: พี่คลาสเพื่อนๆเขาได้บ้างไหมคะหรือพี่คลาสได้คนเดียวคะ
1: กี่คนที่ได้รางวัล
0: ได้หลายคนครับ
2: อ๋อ
1: หลายคน
2: ค่อยยังชั่วหน่อยนะทุกคนจะได้ไม่แบบว่ารู้สึกว่
1: าทำไมเราไม่ได้รางวัล
2: ทำไมพี่คลักได้อ่ะโอเค
1: ครับ
2: จะได้เล่นด้วยกัน
1: ตอนนี้มีไหมข่าวของใครมีไหมครับ
0: ไม่มีค่ะ
1: ไม
2: ่มี
1: ตอนนี้ใครจะขอเพลงครับ
0: คุณพ่อขอค่ะ
1: ครับได้เลยครับคุณพ่อครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับ
2: สวัสดีคุณพ่อทองหายไปหลายวันเลยนะคะ
3: เด็ก

0: รียมตัวสอบกันครับก็เลย
1: คุณพ่อต้องมีสมาธิ
0: หลบไปฟิตตัวครับไม่มีเลยไม่ได้มาฟังรายการสด
1: เข้าใจเข้าใจ
2: คร
0: ับ ครับก็วันนี้ขอเพลงเป็ดอาบน้ำนะครับ
2: ครับ
0: จะขอเพลงเกี่ยวกับว่ายน้ำเพราะว่าน้องคลาร์กมีครูคนใหม่นึกเพลงว่ายน้ำไม่ออกฮะเอาเป็ดอาบน้ำ
2: คร
0: ับ
1: อ
0: ๋
1: อค่ะค
2: ่
1: ะ
0: เพราะว่าสนุกดีน้องคลาร์กเขาไม่ยอมพูดครับเมื่อที่บ้านเราพูดเล่นกันบอกคลาร์กวันนี้คลาร์กเล่นกับครูใหม่ชื่อครูใหม
1: ่แล้วเขาชอบไหมคะว่ายน้ำเนี่ย
0: จริงๆเขาชอบครูคนเดิมอะครับก็เลยเรียนทีนี้ว่าครูคนนั้นเขาลาออกไปวันนี้เป็นคนใหม่ก
2: ็ยังไม่ค่อยคุ้นเคย
0: กันเนาะก็ไม่ยอมเล่า
1: ความลับได้ค่ะวันนี้ฟังเป็ดอาบน้ำนะคะขอบคุณน้องขาน้องคลากับคุณพ่อค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: เป็นครอบครัวที่สนุกมากเลยนะลูกสอบแต่คุณพ่อต้องมีสมาธิ
2: เต็มตัวด้วย
1: แล้วก็พี่อารีฟใช่ไหมคะพี่อารีฟก็ส่งข่าวบอกว่าตอนนี้ก็ว่างๆก็ต่อเลโก้เล่นนะคะ
2: ค่ะ
1: เอาละค่ะเด็กๆคะฟังเพลงกันต่อนะคะแล้วคำถามถ้าอยากตอบก็คิดไว้นะคะคิดคำตอบไว้แล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งตอบมานะคะประพันธ์ให้ฟังเพลงตามคำขอนะคะมีตั้ง3เพลง
2: โอ้ต้องรีบแล้ว
1: ชินจังภาษาไทยนะคะจากการ์ตูนชินจังจอมแก่นโดยชินจังเลยนะคะพี่ปุณณมิตรฉายาณเดชเชิญค่ะ

0: เพลงแรกได้ฟังแล้วนะคะแล้วเราก็จะมีเพลงต่อไปแต่ขอพูดถึงสิ่งของประดิษฐ์ที่เด็กๆก็ประดิษฐ์เล่นมาฝาขวดนะคะสีทองจะอยู่ด้านในเป็นฝาขวดนะคะสีทองอยู่ด้านในและสีอื่นๆนะคะล้อมรอบเป็นกำแพงค่ะเพราะว่าสีทองมันจะดูแพง
1: หน่อยต้องป้องกันไว้ก่อน
0: แล้วก็ทึ่งในฝีมือของน้องแคลนะคะแข็งกระดาษทิชชู่ที่ใช้หมดแล้วนะคะก็มาเอาระบงระบายสีทำหน้าอะไรเงี้ย
1: กระดาษเติมเข้าไปกลายเป็นกระตุ้น
0: Amazing Thailand ตรงไหนรู้ไหมคะคือมันมหัศจรรย์มากก็คือผมอย่างที่มังแคลว่าเนี่ยสวยมีฝีมือจริงๆเลยค่ะบอกโอ้โหก็จะทำแต่ละเส้นแต่ละเส้นนะ
1: ค
0: ะเก่งมากทั้งคู่เลย สนุกเด็กๆคะยิ้มแย้มแก้มใสค่ะขอบคุณเด็กๆมากๆที่แบบส่งข่าวกันมานะคะของเล่นน่ะหน้าเล่นทั้งนั้นเลยนะคะเอาพวกพันทวนอย่างเร็วดีกว่า
1: ถ้าเด็กๆจะประดิษฐ์ของเล่นอะไรเล่นเองเด็กๆจะทำอะไรบ้างครับ
0: ง่ายๆนะคะพิมพ์มาได้ที่ไลน์ Ajula Radio ค่ะ
1: ครับแล้วก็022183975-7นะครับ
0: ฟังเพลงกันต่อเดี๋ยวจะไม่ทันนะเป็นเพลงฝรั่งนะคะก็คือเพลง Que Sera Sera นะคะโดย Doris Day เป็นคนผู้ร้องนะคะเพลงนี้คุณแม่นุชฉายานนท์น้อยซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องแคลนอนหลับน้องคลาร์กนอนดิ้นขอมาเชิญฟังค่ะ
1: ครับ

0: พลงเพราะไหมคะ
1: คร
0: ับ เพลงเพราะก็ฟังกันต่อเลยค่ะกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะคะเพลงช้างอ่ะเพลงนี้เพราะมากทุกคนร้องได้หมดเลยนะคะเพลงช้างนี้เนื้อร้องคุณหญิงชิ้นศิลปะบรรเลงค่ะทำนองเพลงพม่าเขวนะคะอยู่ในอัลบั้มร้องเล่นเต้นอ่านเอามาร้องกันใหม่นะคะเพลงนี้น้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้ขอไว้เชิญค่ะ

0: พร้อมกันได้ไหมคะร้องตามด้วยใช่ไหมนะคะฟังกันอีกหนึ่งเพลงนะคะเป็นเพลงฝรั่งค่ะนะคะตอนนี้พี่หมีกับพี่แมวยังไม่ต้องขอนะคะเป็นเพลงฝรั่งนะคะที่ชื่อว่า walking นะคะเดินเดินนะเพราะว่าในนี้ในนิทานเราเป็นเดินใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับ
0: พันก็เลยหาเพลงเดินเดินมาให้ฟังนะคะ
1: มีโทรศัพท์มาค่ะ
0: อ้าวเชิญค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องเอิงเอ๋ยชื่อไรคิตตี้ค่ะ
0: สวัสดีค่ะน้องเอิงเอ๋ย
1: น้องเอิงเอ๋ยเคยทำของเล่นเองไหมคะ
2: เคยค
1: ่
2: ะ
1: เออทำอะไรทำจากอะไรบ้างคะบอกได้เลยค่ะ
2: ทำกระดาษ
1: ทำอะไรนะ
2: พับกระดาษ
1: พับกระดาษโอ้เอากระดาษมาแล้วพับเป็นอะไรบ้างคะเป็นอะไรบ้างพับเป็นรูปอะไรบ้างคะ
0: กระดาษ
1: พับกระดาษเป็นอะไรบ้างหนูเอิงเอ๋ยพับเป็นอะไรที่เคยพับมาเออเพราะมันพับได้หลายอย่างเลยเนาะ
0: เป็นรูปอะไรคะกระเป๋านก
1: เออ
0: กางเกง
1: เรือ
0: บัว
1: เครื่องบินก็ได
0: ้กล่อง
1: กบก็ได้กล่องก็ได้
2: กระเป๋าตังค่ะ
1: กระเป๋าตัง
0: เอออันนี้ใช่เลย
1: แล้วหนูระบายสีให้กระเป๋าตังหนูด้วย
2: ไหมไม่ได้ระบาย
1: เหรอ
0: แล้วใช้ได้จริงๆเนาะน้องเอิงเอ๋ยจ๋า
1: ใส่สตังก็ได้
0: เนาะทั้งสีทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยใส่ได้เลยใช่ไหมคะ
1: นะคะ
0: เออแบบเดียวกันเลย
1: แล้ววันนี้เก่งเอ๋ยจะขอเพลงอะไรดีคะเพลงอะไรดีคะเพลงอะไรดีเอ๋ยนึกออกไหมเพลงเกี่ยวกับอะไรดีเพลงอะไรดีเอ๋ยหลังจากหนูฟังเพลงช้างไปแล้วคราวนี้หนูจะฟังเพลงอะไรดี
2: ค้างคาวค่ะ
1: ค้างคาว
0: น่ารักดีนะ
1: ได้เลยครับ
0: ค้างคาวจะมีอะไรส่งข่าวไหมคะ
1: มีไหมคะ
2: มีค
1: ่
2: ะ
1: ถ้าส่งข่าวเลยค่ะ
2: วันนี้หนูไปแข่งทำแซนด์วิชได้ที่3
0: ว้าวเก่งมากประเมินแข่งทำแซนด์วิชได้ที่3แล้วทำเสร็จปุ๊บกินเลยไหมคะ
2: หมดกินเลย
1: กินเลย
0: แซนด์วิชอะไรคะทูน่า
1: เป็นอะไรคะ
2: หมูหยองค
0: ่
2: ะ
0: เออโอ้หมูชั้นนี้หมูหยองเอ้ยง่ายแล้วก็อร่อยด้วย
1: อร่อยดีค่ะได้เลยค่ะ
0: ขอบคุณนะคะที่ส่งข่าว
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะเอ้ยจ๋าหมูหยอง
1: เอาละเรามาอ่านคำตอบของเด็กๆกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงส่งท้ายกันเนาะเราถามเด็กๆว่าเด็กๆเขาประดิษฐ์ของเล่นอะไรกันบ้างครับ
0: ใครอยากตอบเชิญนะคะตอนนี้ได้เลย
1: ครับก็02-218-3975-7นะครับ
0: ค่ะพิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio นะคะ LINE @julareadio เด็กๆคะนาทีสุดท้ายกรุณานะคะอยากรู้จังเลยเด็กๆทำของเล่นอะไรง่ายๆเล่นค่ะช่วยบอกนะคะ02-218-3975-7นะคะอย่างเร็วเลยนะคะตอนนี้ป้าพันธ์ก็อ่านคำตอบไปเรื่อยๆนะคะพี่หมีไม่ได้ตอบมานะคะพี่อารีฟชอบแคลคูลัสบอกว่าพี่อารีฟเนี่ยเขาโตหน่อยโตเลยล่ะนะคะเขาบอกว่าเขาจะใช้กระเบื้องเก่าๆเนี่ยแล้วก็เอามาทุบๆหน่อยทุบๆให้มันแตกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็เอามาต่อเล่นให้กลับไปเหมือนเดิมสนุกดีนะ
1: ประกอบกับคืน
0: ใช้ได้นะคะแล้วก็น้องแคลร์ฉายานอนหลับนะคะบอกว่าใช้แกนกระดาษทิชชู่เนี่ยมาทำเป็นตุ๊กตาค่ะแกนกระดาษเนี่ยเป็นตัวไงนะคะแล้วก็วาดหน้าวาดปากไปแล้วก็ชวนชุดก็ใช้สีส้มกระดาษสีอะไรก็ได้ค่ะมาหุ้มห่อผมนี่ก็จะเรื่องเยอะหน่อยใช้ไหมพรมมาค่อยๆแบบเข้าไปนะสารเย็บทีละเส้นทีละเส้นสวยงามมากนะคะและส่วนน้องคลาร์กนอนดิ้นค่ะก็บอกว่าเอาฝาขวดน้ำมาสร้างเป็นกำแพงนะคะแล้วก็เรียงไปเรื่อยๆเลยนะคะล้อมรอบฝาขวดน้ำสีทองค่ะเพราะมันดูแพงหน่อยนะคะเข้าใจนะแล้วก็น้องเอิงเอ๋ยชายาคิตตี้แบบว่าใช้กระดาษธรรมดาเนี่ยละกันง่ายๆนะคะพับเป็นกระเป๋าตังค์เด็กๆพับเป็นไหมนะคะง่ายๆแต่ว่าพันก็ลืมไปแล้วนะคะแต่ว่าใช้ได้ด้วยใช้จริงด้วยเอาใส่สตังค์ได้ด้วย
1: ได้นะ
0: เก่งจริงๆพี่แมวล่ะคะ

0: พี่แมวก็เอากล่องกระดาษมาทำเป็นรถเป็นหุ่นยนต์อะไรเงี้ยบ่อย
1: ๆโอ้สุนทรพันธ์นะเอาถ้วยไอติม2ถ้วยมาทำเป็นโทรศัพท
0: ์โอ้นี่
1: แล้วก็มีฮัลโหลฮัลโหลแล้วก็
0: ได้ด้วยนะ
1: เอาได้ร้อยตรงนี้นะคะแล้วก็ได้ยินด้วยเพราะเสียงมันผ่านตรงเส้นได้นะฮัลโหลฮัลโหลสบายดีไหมอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นของเล่นสมัยก่อนนี้เด็กๆคะขอบคุณเด็กๆมากอันนี้เป็นรางวัลนะคะเราได้รู้แล้วเด็กๆทำอะไรเล่นกันบ้างเราจะไปทำเล่นบ้างเด็กๆคะฟังเพลงกันอีกหนึ่งเพลงที่บอกว่าเป็นเพลงฝรั่งคือ walking walking คือเดินเดิน walk นะคะโดย super simple songs เชิญค่ะ

0: let's sleep
1: อย่าเพิ่งหลับนะคะเดี๋ยวกินข้าวเย็นก่อนนะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กค่ะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะจันทร์ถึงศุกร์5ถึง6โมงเย็นพรุ่งนี้เจอกันนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ Running now let's stop now let's stop walking walking walking walking pop pop pop pop pop pop running running running running running running now let's stop now let's stop whoo
3: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
4: เรื่องกำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
5: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
6: อ
5: ้
6: าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
7: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
6: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
8: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
9: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาเรดิโอ plus ก็ได้นะครับ
10: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
11: เจอกัน

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี่
2: สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับจุฬาเดลี่ในวันนี้เริ่มกันที่ความร่วมมือระหว่างจุฬากับ MBK ในการเปิดตัวโครงการจุฬา MBK Academy Internship and Development Program เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานจริงควบคู่กับการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกการทำงานในอนาคตโดยศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมแถลงข่าวถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจในการสร้างระบบการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์จริงเพื่อเตรียมความพร้อมให้น้องๆนิสิตสามารถที่จะก้าวสู่การทำงานอย่างมั่นใจและมีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลซึ่งโครงการนี้ครับคุณผู้ฟังเขาก็ได้เปิดโอกาสให้นิสิตได้พัฒนาทักษะการทำงานการคิดวิเคราะห์การสื่อสารการทำงานเป็นทีมและการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในภาคธุรกิจผ่านการฝึกปฏิบัติจริงในองค์กรชั้นนำตรงนี้ก็จะเป็นการบูรณาการ

การศึกษาเข้ากับโลกการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับและความร่วมมือในครั้งนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนเพื่อร่วมกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและขับเคลื่อน

0: โยนั้นได้รับเกียรติเชิญให้ร่วมงานรำลึก129ปีการเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่16ถึง23กรกฎาคมนี้ที่ประเทศสวีเดนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับเกียรติเชิญให้เข้าร่วมงานนี้สำหรับการแสดงนั้นก็จะมีขึ้นในวันที่19กรกฎาคมที่เมืองรากุนดาโดยมีการแสดงที่จะนำไปให้ประชาชนชาวสวีเดนได้รับชมถึง7ชุดการแสดงด้วยกันและนอกจากนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้รับเชิญจากสมาคมเพื่อจุฬาลงกรณ์มหาราชานุสรณ์ราชอาณาจักรสวีเดนร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงสตอกโฮล์มเทศบาลเมืองรากุนดาและชุมชนไทยในสวีเดนเพื่อร่วมพิธีถวายสักการะและจัดแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทยที่ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เมืองรากุนดาด้วยโดยเอกอัครราชทูตไทยณกรุงสตอกโฮล์มก็จะร่วมเป็นเกียรติในงานครับและการเดินทางในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเดินทางครั้งที่4เพื่อการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังจากที่ก่อนหน้านี้วงจุฬาไทโยก็ได้มีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเปรูและอินโดนีเซียมาแล้วตรงนี้ก็เป็นการตอกย้ำถึงบทบาทผู้นำด้านการทูตวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลกครับคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามการปฏิบัติภารกิจของยุวทูตทางศิลปะวัฒนธรรมจุฬาไทโยที่ประเทศสวีเดนได้ทางช่องทางสื่อสารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกช่องทางครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 นาทีสวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี่

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
2: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

ทรู้ต้นเพลิงโรงเบียร์นลาดพร้าวพุ่งเป้าเหนือเวทีแผ่นโฟมซับเสียงตัวการไฟลามเร็วหลายครอบครัวยังตามหาเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์สั่งปูพรมตรวจ5โรงพยาบาลเอกชนโยงพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จให้ลูกจีนปกครองคาดเข้าขายสมบัติเพราะพันอาชญากรรมอีกนับพันมหาไทยเคาะพุทธนี้ชี้ชะตา 5,000 ชื่อคะแนนไม่ตรงปกสภัดรวบอีก2มอบตัว1หลังมีชื่อปปช.สั่งไต่สวน

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาที่สละครับ
1: ดิฉันวันวิสาธินวัฒน์ค่ะ
0: เป็นอีกครั้งนะครับที่มีความสูญเสียเกิดขึ้นจากกรณีไฟไหม้ร้านอาหารที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบันเทิงหรือถ้าเราประเมินด้วยตาเปล่าก็อาจจะคิดว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยคือสถานบันเทิงครับวันนี้คำถามมันเกิดขึ้นกับสังคมไทยนะครับการกำกับดูแลเป็นอย่างไร1คนที่ดูแลพื้นที่นี้ก็คือเขตจตุจักรกำกับดูแลร้านนี้อย่างไรทำไมถึงมีการเปิดเกินเวลาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะจากข้อมูลเนี่ยเพิ่งตรวจไปเมื่อเดือนเมษายนใช่ไหมครับวันที่ตรวจกับวันที่เขาเปิดจริงวันที่ให้บริการเนี่ยมันเหมือนกันไหมกับอันที่สองครับเป็นความย้อนแย้งของกฎหมายหรือไม่สภาพก็เห็นอยู่ว่าเป็นยังไงดูแล้วยังไงก็เป็นสถานบันเทิงแต่เขาเปิดเป็นร้านอาหารครับที่มีการแสดงดนตรีพอถามว่าจดทะเบียนเป็นสถานบันเทิงได้ไหมจดไม่ได้อีกจุดนั้นติดโซนิ่งนะครับวันนี้เราอาจจะต้องถอยออกมามามองภาพใหญ่ครับย้ำว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในระยะเวลาที่ผ่านมามันอาจจะไม่เกิดความสูญเสียมากเท่านี้เราอาจจะมองข้ามไปแต่วันนี้คงต้องเอาจริงเอาจังกันแล้วนะครับ
1: ผ่านมาเกือบ20ชั่วโมงแล้วค่ะหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นนะคะจนถึงเวลานี้ก็ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะคะแต่ว่าตำรวจได้เข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมในตัวอาคารเข้าไปเก็บหลักฐานบางส่วนยังไม่สรุปสาเหตุแต่ก็พบความผิดปกติหลายอย่างอย่างเช่นเบรกเกอร์ไม่ตัดไฟมีวัสดุบางอย่างที่ไม่ทนไฟอย่างเช่นพวกโฟมซับเสียงเนี่ยค่ะมันทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วว ันนี้ที่หน้างานที่จุดเกิดเหตุนะคะนักร้องแล้วก็สมาชิกวงดนตรีก็คือวงทศกัณฐ์ที่เล่นดนตรีอยู่เมื่อคืนเข้ามาที่จุดเกิดเหตุเข้ามาเก็บของอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนเรื่องประตูทางออกนักร้องแล้วก็วงดนตรีเขาบอกว่าประตูทางออกข้างหลังมันมีสิ่งกีดขวางทางเดินอยู่ทำให้ยากแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการหนีแล้วก็ออกไปจากตัวจุดเกิดเหตุนะคะติดตามความคืบหน้ากับคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วรายงานสดมาจากจุดเกิดเหตุค่ะคุณพลอยพันธ์เชิญค่ะ
2: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรโครงสร้างก็ได้ลงพื้นที่เข้ามาตรวจสอบรูปแบบของอาคารนะคะเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุปัจจัยที่ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากจากเหตุการณ์นี้ขณะที่ผู้รอดชีวิตค่ะก็ได้เล่านาทีที่เกิดเหตุนะคะว่าขณะเกิดเหตุระบบดับเพลิงภายในร้านไม่ทำงานอีกทั้งรูปแบบภายในร้านก็ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการหลบหนีกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจตุจักรนะคะนำประกาศห้ามใช้อาคารมาแปะไว้ที่บริเวณอาคารของร้านอาหารซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะพร้อมทั้งนำป้ายเขตอันตรายห้ามเข้ามาปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในนะคะโดยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะนายอาทิพัฒน์วิจารณ์หรือไอซ์หัวหน้าวงทศกัณฐ์ผู้รอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานบันเทิงก็เดินทางมาที่เกิดเหตุเพื่อที่จะเก็บเครื่องดนตรีของวงตัวเองที่ตกค้างอยู่เมื่อคืนกลับบ้านนะคะนายอาทิพัฒน์ก็เปิดเผยนะคะว่าขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะเพลิงและควันได้ลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถมองเห็นทางออกและหายใจได้ตามปกติพร้อมตั้งข้อสังเกตนะคะว่าประตูทางออกด้านหลังมีสิ่งกีดขวางอีกทั้งยังไม่พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยการอพยพและไม่พบระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงภายในร้านโดยตัวเองก็ได้ยินเสียงคล้ายไฟฟ้าขัดข้องก่อนที่ไฟจะดับซึ่งตอนแรกก็เข้าใจนะคะว่าเป็นเหตุไฟตกตามปกติเนื่องจากเคยเกิดเหตุขึ้นหลายครั้งระหว่างการแสดงและทุกครั้งไฟก็จะกลับมาติดได้ภายในเวลาไม่นานจึงไม่คาดคิดค่ะว่าเหตุการณ์เพลิงไหม้จะเกิดขึ้น
3: ที่นี่เคยไฟตกที่ผมเคยเล่นนะครับไฟตกแล้วผมก็คิดว่ามันตกเป็นเรื่องปกติของทุกครั้งที่มันตกแล้วมันก็จะค่อยๆติดขึ้นมา

0: ก็เราก็เล่นต
1: ่อ
0: นะครับไม่คิดว่ามันจะไหม้แล้วมันจะทำให้เกิดเพลิงอย่างเงี้ยครับ
2: ที่บอกเห็นควันเนี่ยเห็นตอนควันขึ้นทีแรกเนี่ยเราเอะใจไหมว่าที่มันจะเกิดจากไฟไหม้แน่เลยอะไรเงี้ย
0: ตอนแรกคิดว่ามันช็อตแล้วก็ไฟดับปกติแต่ว่าพอมันเริ่มมีกลิ่นเหม็นนะครับกลิ่นเหม็นที่การเป็นเผาไหม้ครับพลาสติกอะไรพวกเนี้ยครับเพราะมันเป็นโฟมเป็นอะไรเงี้ยที่เขาอัดการเสียง
2: ตรงหน้าเวทีเลยไหม
0: ครับก็ผมก็ได้กลิ่นตั้งแต่ตรงนั้นแหละ
2: ข้างบนเราเหลือหัวอะไรปะ
0: อยู่ตรงใกล้ๆตรงมือคีย์บอร์ดครับบนเวทีแต่ผมมาอยู่ข้างล่างผมเขียนสคริปต์อยู่ข้างล่างแต่ผมหันหน้าไปตรงเขาไอ้เขาไอ้เขาเรียกคัตเอาไฟพอดีครับ
3: ระยะเวลาตอนเราได้กลิ่นนะคะกับพอเห็นควันกับไฟลุกมันนานไหมคะกี่นาท
0: ีไม่นานครับไม่ถึงนาที
3: มันลามเลย
0: ใช่ครับพอเห็นปุ๊บเนี่ยพอเห็นปุ๊บผมก็เรียกแฟนผมแล้วไฟมันก็ดับไฟดับแล้วผมก็หาแฟนผมไม่เจอแล้วทีเนี้ยพอหลังจากนั้นน่ะผมก็อยากคิดว่ามันประมาณ15วิประมาณเนี้ยครับพี่เพราะมันเร็วมาก
4: ขณะเดียวกันค่ะนายอธิพัฒน์ยังระบุนะคะว่าประตูด้านหลังซึ่งอยู่ใกล้ห้องน้ำค่ะมีการนำโต๊ะขายสินค้าและมีผู้ค้านั่งอยู่บริเวณหน้าประตูเป็นประจำส่งผลให้ทางออกแคบลงและอาจเป็นอุปสรรคต่อการอพยพในภาวะฉุกเฉินนะคะอีกทั้งประตูดังกล่าวก็มีป้ายระบุค่ะว่าเฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่ทำให้ผู้ใช้บริการทั่วไปไม่มั่นใจว่าสามารถใช้เป็นทางหนีไฟได้หรือไม่ขณะที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะทางศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยก็ได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อดูว่าการก่อสร้างอาคารเป็นไปตามมาตรฐานและมีจุดบกพร่องตรงส่วนใดนะคะเพื่อนำไปวิเคราะห์ค่ะเบื้องต้นก็ประเมินสถานการณ์ก็พบว่ารูปแบบโครงสร้างอาคารและวัสดุภายในอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากส่วนบรรยากาศตลอดทั้งวันนี้พบมีญาติผู้สูญหายค่ะยังคงทยอยเข้าแจ้งข้อมูลที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุของกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงภาพรวมตลอดทั้งวันนะคะมีผู้มาแจ้งประสานขอความช่วยเหลือแล้ว46ครอบครัวค่ะสำหรับยอดของผู้ที่เสียชีวิตขณะนี้นะคะยังคงอยู่ที่27คนโดยสามารถที่จะยืนยันตัวตนได้แล้ว15คนค่ะส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บขณะนี้ยังอยู่ที่72คนค่ะ
5: ขอบคุณคุณพลอยพันธ์ค่ะ
6: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับไล่กันทีละประเด็นนะครับมาที่สาเหตุของไฟไหม้ครั้งนี้ก่อนจากการตรวจสอบของพิสูจน์หลักฐานและผู้เชี่ยวชาญที่ลงไปยังจุดเกิดเหตุนะครับคาดว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่บริเวณเวที
5: ค
6: ือมือคีย์บอร์ดเขาบอกอยู่แล้วเขาเห็นควันอยู่บริเวณที่เขาอยู่หลังจากนั้นไฟเนี่ยมันก็ลุกลามด้านบนนะครับก็คือฝ้าเพดานเนี่ยพอมันเกิดควันเกิดไฟเนี่ยมันแป๊บเดียวเท่านั้นไฟมันโหมลุกแรงเลยครับคำถามตามมามากมายท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะระบบด้านความปลอดภัยมาตรฐานด้านอัคคีภัยมีไหมไฟไหม้แล้วเนี่ยมีสปริงเกอร์หรือเปล่ามีสัญญาณเตือนหรือเปล่ามีแผนในการอพยพคนหรือเปล่าบางทีคำตอบมันอาจจะอยู่ที่กระดุมเม็ดแรกครับท่านผู้ชมครับก็ในเมื่อมันจดเป็นร้านอาหารมาตรฐานด้านความปลอดภัยมันก็กำหนดเอาไว้ขั้นต่ำขั้นต้นแค่ร้านอาหารครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับเข้าไปตรวจสอบภายในร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับไปหาต้นตอและสาเหตุของไฟไหม้ครับเจ้าหน้าที่เข้าเก็บหลักฐานหลายจุดอย่างละเอียดนะครับไปสอบปากคำพยานด้วยหลายคนเนี่ยให้ข้อมูลตรงกันครับก็คือระหว่างเกิดเหตุเนี่ยเจอกลุ่มควันจากบนเพดานด้านหลังเวทีครับจุดนี้ทำให้การของพยานและก็การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรงกันนอกจากนี้นะครับเขายังเจอว่าเบรกเกอร์สำหรับตัดไฟเนี่ยมันไม่ตัดไฟครับมีความผิดปกติขณะเดียวกันก็พบการใช้วัสดุ PU โฟมนะครับที่บุฟ้าด้านบนซึ่งเป็นวัสดุติดไฟง่ายและจากสภาพจุดเกิดเหตุครับพบว่าเพดานด้านหลังเวทีเนี่ยมีรัศมีการลุกไหม้รุนแรงนะครับเป็นวงกว้างกว่าจุดอื่นๆจึงสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นจุดต้นเพลิงครับซึ่งข้อมูลก็สอดคล้องกับผู้ประสบเหตุนะครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังครับผู้ประสบเหตุคนนี้เนี่ยเขาบอกมาเที่ยวกับเพื่อนก่อนเกิดเหตุเขาออกมานอกร้านพอออกมานอกร้านสังเกตว่าที่ร้านเนี่ยมันมีควันเกิดขึ้นในร้านครับก็เลยแจ้งกาดไปแจ้งได้แป๊บเดียวท่านผู้ชมไม่ถึงนาทีเขาคิดว่าสันนิษฐานว่าไม่ถึงนาทีแจ้งกาดบอกมีควันเท่านั้นเลยฮะไฟลุกแล้วก่อนหน้านั้นเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับบอกว่าสิ่งผิดปกติที่เป็นสิ่งบอกเหตุก่อนที่เขาจะเห็นควันที่ว่าเขาได้กลิ่นอะไรบางอย่าง

0: เสื้อถอด
1: เราก็มองดูผนังว่าข้างบนอ่ะทำไมมันมีควันเราก็แจ้งกันว่าเฮ้ยทำไมควันอะไรออกข้างบนพอก็รีบเข้าไปดูพอพี่เข้าไปยังไม่ถึงไหนเลยแล้วมันก็เกิดการไฟฟ้า
2: บึ้ม
1: บึ้มทีเดียวเลย
2: เร็วมากเลย
1: เร็วมากแบบไม่ได้คิดไม่ได้อะไรเลย
2: คร
1: ับ
2: โต๊ะที่พี่นั่งอย
1: ู่อยู่ติดกับเวทีเลยอยู่ติดกับพี่ไฟมันลง
2: ทางออกใช่ไหมใกล้กับทางออกแล้ว
3: แล้วพี่เห็นจุดที่เริ่มตัวไหมว่าไฟน่าจะมันมาจากไหน
1: ออกมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บมองขึ้นมันจะมีหลังคาแล้วควันขึ้นขึ้นที่หลังคาตึกขั้นเลย
4: ตอนที่พี่อยู่ในร้านพี่ได้กลิ่นแก๊สไหม
1: กลิ่นได้กลิ่นแต่ไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นอะไรแต่เราไม่ได้ไม่โฟกัสตรงนั้นว่ามันคือกลิ่นอะไรบ้างหรือมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่เอกใจเฉยก็อยากดูบุหรี่แต่ไม่เคยดูบุหรี่แต่เดินออกมาจากบุหรี่แล้วพอออกมายังไม่ได้ดูเลยก็มองดูว่าเอ้าทำไมมันมีควันข้างบนอะ
5: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยค่ะว่าหลังตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้กำชับให้ตรวจสอบทุกจุดให้ละเอียดทั้งเรื่องวัสดุตกแต่งเพื่อควบคุมคุณภาพเสียงซึ่งเป็นวัสดุไวไฟและเป็นเชื้อเพลิงที่ลุกไหม้ได้ง่ายการจัดทางเดินที่แคบเป็นอุปสรรคต่อการหนีภัยประตูหนีไฟที่ยังไม่ชัดเจนมีสิ่งกีดขวางแล้วก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานค่ะรวมไปถึงให้ตรวจสอบเรื่องการเดินสายไฟคุณภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบตัดไฟต่างๆนะคะโดยให้ตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานเรื่องความประมาทเป็นแนวทางหลักค่ะ
6: บริเวณเหนือเวทีดนตรีเนี่ยมีการตกแต่งเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องเสียงความสวยงามซึ่งผมให้หาภาพแล้วก็ให้พอถอเนี่ยตรวจหาเศษวัสดุที่ตกหล่นลงมาว่าเป็นอะไรนะครับขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับถ้ามีการตกแต่งต่อเติมหรือการทำให้เสียงมีคุณภาพมากขึ้นโดยใช้วัสดุที่ไวต่อไฟและติดเชื้อเพลิงได้ง่ายเนี่ยก็จะบ่งบอกได้ว่านี่คือการทำโดยปราศจากความระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการนะครับดังนั้นข้อสันนิษฐานที่เราตั้งไว้คือประมาทอย่างไรหรือไม่นะครับส่วนอุบัติเหตุเนี่ยเราก็ต้องให้พิสูจน์หลักฐานเนี่ยขึ้นไปดูที่ตรงบนเพดานหรือฝ้าเนี่ยว่ามีการเดินสายไฟแบบไหนยังไง
7: เรื่องของประกันครับนายอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.นะครับบอกว่าร้านนี้ทำประกันอัคคีภัยกับบริษัททิพยะประกันภัยครับมีระยะเวลาความคุ้มครองระหว่างวันที่18มีนาคมถึง18มีนาคมปีหน้านะครับรวมคุณประกันภัยเนี่ยทั้งสิ้น40ล้านบาทครับครอบคลุมความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างนะครับส่วนการปรับปรุงต่อเติมอาคารเฟอร์นิเจอร์สิ่งตกแต่งติดตั้งถาวรเครื่องใช้ไฟฟ้าและสต็อกสินค้าครับตอนนี้อยู่ระหว่างสำรวจแล้วก็ประเมินความเสียหายนะครับนอกจากนี้ครับสำนักงานคปภ.ครับประสานหน่วยงานอย่างใกล้ชิดนะครับในเรื่องของประกันภัยเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมครับว่าผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บได้ทำประกันภัยประเภทอื่นๆเอาไว้ไหมเช่นประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุนะครับรวมไปถึงประกันสุขภาพถ้าหากได้ข้อมูลตรงนี้ครับทั้งผู้ประสบภัยรวมไปถึงทายาทของผู้เสียชีวิตก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายครับ
5: คุณผู้ชมคะถ้าดูจากแผนผังของจุดเกิดเหตุก็คือโรงเบียร์ลาดพร้าวน่าจะพอเห็นถึงข้อสังเกตที่ทำให้เห็นสาเหตุของเพลิงไหม้นะคะไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงแต่ใช้เวลาไม่นานแล้วก็น่าจะพอเห็นถึงสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง27คนนะคะนี่คือแบบจำลองของจุดเกิดเหตุคือร้านที่เกิดเหตุนะคะคุณผู้ชมจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นสถานที่ปิดลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะแล้วก็ด้านหน้านี้นะคะด้านหน้านี่คือส่วนที่ติดกับถนนลาดพร้าวส่วนนี้แล้วก็มีทางเข้าออกทั้งหมด4ทางด้วยกันผ่าเข้าไปดูข้างในเพื่อสแกนดูทางเข้าออก4ทางที่ว่านี้นะคะคุณผู้ชมเราไล่กันดู4มุมนี้นะคะทางเข้าทางหนีไฟแล้วก็ทางหนีไฟนะคะบริเวณประตูหลักที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้คือทางเข้าจุดที่อยู่ใกล้กับคุณเจษฎานี่คือทางเข้าที่1
7: ตรงนี้นะ
5: คือทางเข้าออกหลักนะคะก็คือจุดที่เราเห็นในคลิปภาพที่มันมีไฟพุ่งออกมาจากประตูเนี่ยอย่างรุนแรง
7: ค
5: ือบริเวณทางเข้า1นี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าไฟแรงขนาดนั้นก็เลยสันนิษฐานว่าคนที่ประสบเหตุเนี่ยไม่สามารถ

0: จะออกมาทางเข้านี้ได
1: ้ครับจุดนี้เนี่ยจริงๆต้องเป็นทางหลักเลยล่ะที่คนจะหนีพอเกิดไฟปุ๊บคนเข้ามาทางไหนก็ต้องออกทางนั้นใช่ไหมครับแต่ไฟมันไหม้เร็วแล้วไฟพุ่งออกมาตรงนี้คนก็เลยหนีออกมาทางนี้ลำบาก
0: ค่ะทีนี้มาดูอีกทางเข้าหนึ่งบริเวณที่อยู่แถบเดียวกับเวทีเนี่ยมันยังมีทางเข้าอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ริมถนนเหมือนกันทางเข้าที่สองเนี่ยตามคลิปภาพก็เห็นว่ามีผู้ประสบเหตุเนี่ยหนีออกไปทางบริเวณนั้นอันนี้ได้ประตูที่สองใช้ได้แต่คำถามก็คือมีคนรู้ไหมว่ามันมีทางเข้าออกที่สามารถอพยพแล้วหนีออกไปทางนี้ได
1: ้
0: ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่หรือว่าพท.เนี่ยค่ะเขาตรวจสอบแล้วเขาพบว่าจุดที่น่าจะเป็นต้นเพลิงน่าจะอยู่ที่บริเวณเหนือเวทีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้านบนนะคะด้านบนบริเวณด้านหน้าเนี่ยมันเต็มไปด้วยไฟเต็มไปด้วยควันก็เลยสันนิษฐานว่าผู้คนไม่สามารถที่จะหนีไปทางบริเวณทางเข้าทั้งสองข้างนี้ได
1: ้
0: ก็เลยหนีมาทางข้างหลังบริเวณที่เขียนว่าทางหนีไฟที่อยู่หลังร้านทีนี้มันมีอีกทางนึงบริเวณทางหนีไฟประตูที่3ที่มันจะอยู่ใกล้กับห้องครัวเนี่ยนะคะจริงๆมันมีอีกทางนึง คำถามคือคนรู้ไหมว่ามันมีทางนี
1: ้
0: นะคะบางคนอาจจะไม่รู้และที่สำคัญเนี่ยคุณผู้ชมไอ้ทางออกที่เชื่อมไปยังห้องครัวเนี่ยนะคะตรวจสอบแล้วมันเป็นทางเดินที่ไม่ได้กว้างมากนักมีความกว้างแค่ประมาณเมตรกว่าๆแล้วก็เต็มไปด้วยล็อกเกอร์มีชั้นวางของมีลังเครื่องดื่มวางอีกก็กลายเป็นสิ่งที่กีดขวางทางออกนะคะแล้วก็ทำให้ทางออกบริเวณนี้ทางเดินมันแคบลงก็เป็นอุปสรรคต่อการอพยพค่ะ
1: แต่ตรงนั้นแคบแต่ยังออกได้ครับแต่ที่น่าห่วงที่สุดคือตรงนี้ครับจุดนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับเป็นตรงทางออกที่4ทางออกที่4เนี่ยมีป้ายทางหนีไฟเหมือนกันแต่เวลาไปตรงนี้เนี่ยปรากฏว่าไปเจอประตูประตูเนี่ยเปิดได้หรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยนะครับตั้งข้อสังเกตกันมาตั้งแต่วันแรกว่าประตูมันล็อกอยู
0: ่
1: มีรายงานข่าวบอกว่ามีการวางโต๊ะคล้ายๆเป็นโต๊ะขายลูกอมจะด้วยเหตุผลกลใดของเจ้าของไม่ทราบแต่มันมีโต๊ะขวางอยู่ที่นั่นสองก็คือประตูเนี่ยเปิดได้ไหมมันไม่ผิดนะครับไฟไหม้คนเห็นป้ายทางหนีไฟคนก็ต้องวิ่งไปทางหนีไฟคือถ้ามันไปตรงนั้นได้เนี่ยแล้วสามารถออกไปได้ไม่มีปัญหาเลยเราจะลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้มากแต่พอไปตรงนั้นทีแรกเรายังตั้งข้อสังเกตใช่ไหมว่ามันล็อกจริงหรือล็อกไม่จริงตอนนี้ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วมันล็อกอยู่2ชั้นเป็นประตูไม้มีด้ามจับล็อกเอาล็อกกรอนเอาไว้2ชั้นด้วยกันนะครับจะเป็นกรอนแบบไหนเดี๋ยวว่ากันแต่ตรงประตูเนี่ยมันมีข้อความเขียนติดไว้ครับท่านผู้ชมครับเขาบอกห้ามเปิดใช้ได้เฉพาะพนักงานเป็นไปได้หรือไม่ว่าจุดเนี้ยถ้าเป็นช่วงเวลาปกติหรือช่วงเวลาฉุกเฉินก็ตามถ้าไม่ใช่คนในก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมว่าจะต้องหนีไปที่นี่นะครับ
0: ค่ะบริเวณนี้มันจะอยู่ใกล้กับห้องน้ำซึ่งตามที่มีการตรวจสอบก็คือพบว่าผู้ประสบเหตุข้างในเนี่ยพยายามจะมาทางนี้มาทางห้องน้ำจะมาทางหนีไฟบริเวณนี้แล้วก็พบร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยติดอยู่ภายในห้องน้ำเป็นจำนวนมากนะคะไอ้บริเวณทางหนีไฟประตูเนี้ยประตูที่4ที่มีคำถามอยู่ว่ามันล็อกหรือไม่ล็อกมันใช้งานได้หรือไม่เมื่อคืนนี้คุณอนุทินไปตรวจสอบที่ทางหนีไฟบริเวณนี้ด้วยค่ะ
2: แต่ว่าควันมันเยอะครับเกล็ดด้านบนเป็นรอยควัน
3: แล้วก็ท่อห้องน้ำครับ
2: ควันมันออกไม่ได้ก็จะลอย
3: ก็จะเป็นประต
2: ู
3: เปิดได้ไหม
2: ประตูได
3: ้เป็นล็อกล็อกสองตัวเป็นประตูทางออกครับ
4: เปิดได้ไหม
2: ครับเป็นประตูทางออกประตูทางออก
4: เปิดได้
2: เปิดได้ออกไป
4: ได้คร
2: ับ ไม่เพิ่งเปิดได้หรือว่าตอนเปิดเห็น
4: เขา
2: เปิด
4: ค
2: นไม่รู้ยากนะท่านตอนเขาเขียนไว้ว่าเฉพาะเจ้าพนัก
5: งานก็ในกายเป็นไปว่าไม่มีใครทราบ
2: แต่ว่า
5: ต
2: ้องเดียวอยู่
5: แค่นี้ครับ
2: วิ่งมาไป
5: ไหนนี่ไม่มีป้ายหนีไฟไม่มีเดี๋ยวนี้ป้ายหนีไฟ
2: เขากลัวลูกค้าไม่จ่ายตังค์แล้วออกทางนี้ครับ
4: ไม่อยากจะถ้าเปิด
2: ถูกไหมครับใช่ไหมสังเกตเห็นด้านบนเนี่ยคือ
5: ควันถ้าเกิดลูกค้าออกไม่ได้ปุ๊บเมาเสร็จออกไม่จ่ายตังค
6: ์แล้วลงกองไว้สองตัวล็อกเลย
5: ควันลอยขึ้นหมดแล้วปกคลุมความออกมองไม่เห็นไม่มีป้าย
1: ท่านผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยเราวิเคราะห์กันเรากางผังกางแบบแปลนของโรงเบียร์ณลาดพร้าวเราเห็นว่ามีทางที่สามารถออกได้4ทางก็จริงครับอันนี้เรามาดูย้อนหลังไงแต่คนที่เขาไปเที่ยวเมื่อคืนนี้แล้วคนที่อยู่ในโรงเบียร์เนี่ยเขาไม่รู้หรอกฮะว่าทางออกมันมีกี่ทางเราเห็นข้อความนี้เมื่อคืนนี้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในลูกค้าที่เขารีวิวร้านเมื่อปีที่แล้วนะฮะเขาบอกมีทางออกทางเดียวเกิดอะไรขึ้นน่ากลัวมากเนี่ย เป็นข้อ

0: ความของคนที่เคยไปเที่ยวเจ้าของร้านก็มาตอบครับเขาบอกว่าทางเข้าออกเนี่ยมี4ทางเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับกาดและน้องๆแก้ปัญหาได้ก็อย่างที่ผมบอกไปสิ่งที่คนเห็นกับสิ่งที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้มันต่างกัน
1: เรากำลังตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องอุปสรรคในการหนีไฟหรือการอพยพนะคะเราจะเทียบให้คุณผู้ชมเห็นอีกภาพหนึ่งนะคะสองภาพนี้เนี่ยเห็นชัดเจนเลยค่ะถึงบรรยากาศด้านในมันจะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะเห็นว่าข้างในมันมีการวางโต๊ะกันอยู่อย่างหนาแน่นแล้วก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการอพยพด้วยนะคะที่ร้านเนี่ยจริงๆมีถังดับเพลิงนี่ค่ะเห็นอยู่ชัดเจนมีถังดับเพลิงแต่ไม่มีสปริงเกอร์ในการดับเพลิงอัตโนมัติทำให้เวลาเกิดไฟลุกไหม้แล้วก็ไฟมันพุ่งขึ้นสู่ข้างบนถังดับเพลิงอาจจะเอาไม่อยู่หรือไม
0: ่
1: แล้วก็ตรวจสอบแล้วไม่มีไฟฉุกเฉินทำให้เวลาเกิดเหตุข้างในมันมืดมากแล้วก็เต็มไปด้วยกลุ่มควันเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ที่ผู้ประสบเหตุอาจจะมองไม่เห็นป้ายทางออกฉุกเฉินนะคะนอกจากเรื่องของทางออกแล้วก็การกีดขวางทางเดินทางหนีแล้ว มันยังมีปัจจัยอื่นที่อาจจะเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็เป็นสาเหตุทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วด้วยค่ะ
0: ดูภาพจุดเกิดเหตุกันดีกว่าครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นคลิปที่เขาบันทึกเอาไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุนะครับในคลิปเนี่ยท่านผู้ชมมองไปด้านบนสิประเด็นที่หนึ่งก็คือเพดานต่ำครับโดยเฉพาะบริเวณหน้าเวทีเนี่ยก็คือจุดที่คนไปเที่ยวนั่งกันอยู่วันนี้ผู้เชี่ยวชาญจากวสท.รวมไปถึงพิสูจน์หลักฐานครับเข้าไปในจุดเกิดเหตุแล้วก็ประมาณการนะครับว่าจุดที่คนนั่งๆกันเนี้ยไปจนถึงเพดานอันเนี้ยสูงสุดละประมาณ3เมตรกว่าครับ3เมตรถึง3เมตร10เซนประมาณนี้แต่ถ้าเป็นจุดที่มีบาร์เมื่อกี้ที่เราดูกราฟิกเนี่ยเห็นละมันมีบาร์มีเคาน์เตอร์นะครับด้านหลังเนี่ยหลายจุดด้วยกันตรงนั้นเนี่ยมีการยกพื้นสูงขึ้นมาครับคเนว่าประมาณ2เมตรกว่าๆเท่านั้นครับปัจจัยแรกก็คือเพดานต่ำที่ทำให้ไฟนั้นมันไหม้เร็วนี่เป็นข้อสังเกตของผู้เชี่ยวชาญด้านอัคคีภัยนะครับอีกปัจจัยหนึ่งครับลองดูภาพนี้ท่านผู้ชมอันนี้เป็นภาพตั้งแต่เมื่อต้นปีนะครับท่านผู้ชมเห็นการประดับประดาไหมนี่ไม่ใช่ดอกไม้จริงนะเขาประดับประดาด้วยใบไม้พลาสติกดอกไม้พลาสติกตรงนี้ครับมันเป็นวัสดุที่ไวไฟติดไฟเนี่ยเป็นเชื้อไฟอย่างดีและด้านบนเห็นไหมฮะตอนนี้เหลือแต่ร่องรอยแล้วมันก็คือโฟมที่เขาเอาบุเอาไว้ซับเสียงนะครับโฟมตรงนี้จริงๆถ้าจะใช้มันต้องเป็นเกรดที่ทนไฟหรือติดไฟแล้วไม่ลุกลามแต่สภาพอย่างที่เห็นครับประเด็นนี้สำคัญมากท่านผู้ชมครับคือนักวิชาการเขาใช้คำว่าพอฝ้าข้างบนเนี่ยที่มันเป็นโฟมติดไฟจะเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าเซลลิงเจ็ตไฟเออร์ครับไฟมันจะลุกลามรวดเร็วพอติดไฟแล้วเนี่ยมันไม่ได้ติดไฟแล้วร่วงลงมาเฉยๆเป็นขี้เถ้ามันกลายเป็นของเหลวที่มีความร้อนมันกลายเป็นลูกไฟย่อม
1: ๆ
0: ที่มันร่วงลงมาในระยะเวลาที่รวดเร็วมากว่าง่ายๆก็คือท่านผู้ชมเห็นว่าไฟไหม้แต่หนีออกไปไม่ได้ครับมันร่วงจากด้านบนฝ้าเนี่ยขวางทางของคนที่กำลังจะหนีนะครับซึ่งลักษณะที่เจอวันนี้ถ้าท่านผู้ชมเห็นตามโต๊ะเนี่ยอันนี้เคลียร์ไปแล้วบางส่วนเราจะเห็นเป็นแบบหยดดำๆมาฮะเป็นคราบสีดำๆมันก็เกิดจากโฟมที่เขาบุอยู่บนฝ้าเพดานเนี่ยแหละ
1: ค่ะทีนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านอัคคีภัยระบุค่ะว่าพิจารณาดูจากการประกอบการจริงของจุดเกิดเหตุคือโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยมันมี6ข้อด้วยกันที่เป็นข้อสังเกตนะคะ1วัสดุในอาคารต้องไม่ติดไฟหรือติดไฟต้องไม่ลุกลาม2ทางหนีไฟเคสนี้เนี่ยมี4ประตูแต่ตามรายงานตามที่มีข้อมูลบอกล็อกเอาไว้1ประตู
0: ครับ
1: ก็กลายเป็นบริเวณทางออกที่พบร่างผู้เสียชีวิตมากที่สุดด้วย
0: ครับ
1: 3ระบบแจ้งเหตุหลังไฟไหม้สัญญาณมือระบบเสียงเตือนมีไหมระบบไฟเตือนมีไหมนะคะแต่ว่าดูจากหลักเกณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยค่ะโรงเบียร์มี2จาก6ข้อก็คือทางหนีไฟแล้วก็ถังดับเพลิงจึงไม่เพียงพอต่อความเสี่ยงด้านอัคคีภัยต่อสถานประกอบการลักษณะนี้ค่ะ
2: ลักษณะของฝ้าเพดานเนี่ยที่มันติดไฟได้นะคะคือเป็นพวกเขาจะมี2ส่วนก็คือส่วนที่1ก็คือเป็นเหมือนที่ฟองน้ำนะคะที่เป็นสีดำๆนะอย่างเงี้ยก็มีติดตามพื้นที่ทั่วไปนะคะตัวนี้ก็คือเวลาติดไฟก็จะหยดนะจะสังเกตเห็นมันจะมีหยดตามโต๊ะมันเป็นหยดนะนะคะตามโต๊ะเหมือนหยดหมึกเลยนะคะก็คือหยดของจากพวกวัสดุพวกนี้นะคะส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นวัสดุตกแต่งนะคะที่จะเสริมบริเวณเวทีกับ

0: น้ำนะคะตรงนี้จะเป็นพวกพลาสติกที่เป็นทำพวกใบไม้นะคะแล้วก็พวกดอกไม้หรืออะไรพวกนี้นะคะจะติดเป็นสีเขียวนะคะเต็มพาเนลไปเลยนะคะตรงนี้นะก็พอได้รับความร้อนสูงเนี่ยนะคะความร้อนมันก็ติดไฟนะคะแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะคะนี่ก็คือตัวหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดการลุกไหม้ที่รุนแรง
1: อาจารย์ตั้งข้อสังเกตถึงกระดุมเม็ดแรกครับก็คือร้านนี้เขาจดทะเบียนเป็นร้านอาหารนะครับตามเงื่อนไขก็ขายอาหารขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รวมไปถึงมีการแสดงดนตรีประกอบด้วยแต่พอให้บริการจริงๆครับมันแทบจะไม่ต่างจากสถานบันเทิงเลยนะครับทำให้โรงเบียร์แห่งนี้เนี่ยไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่เขาใช้ควบคุมสถานบันเทิงแม้แต่ข้อเดียวนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเราไปไล่ตามข้อกฎหมายและสภาพพื้นที่ท่านผู้ชมต่อให้ร้านนี้เนี่ยจะจดทะเบียนเป็นสถานบันเทิงก็จดไม่ได้ครับเพราะเป็นพื้นที่โซนนิ่งของกทม.นะครับซึ่งประเด็นนี้ผู้ว่าชัชชาติยืนยันไปแล้วครับมันเหมือนจะมีความย้อนแย้งทางกฎหมายอยู่แต่เบื้องต้นที่สุดสิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็คือทุกวันนี้เราทำตามมาตรฐานขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ครับดังนั้นพอจดทะเบียนเป็นร้านอาหารมาตรฐานด้านความปลอดภัยมาตรฐานด้านอัคคีภัยขั้นต่ำของร้านอาหารคืออะไรเขาทำเขาทำได้แต่ความเสี่ยงมันเนี่ยมันคือความเสี่ยงระดับสถานประกอบการบันเทิงนะครับนี่เป็นโจทย์ยากของกทม.ที่ต่อไปนี้จะต้องแก้เพราะไม่ได้มีที่นี่ที่เดียว
2: นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในร้านนั่งกินดื่มหรือสถานบันเทิงนะคะหลายครั้งมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากกลายเป็นโศกนาฏกรรมและการเข้าระงับเหตุหรือการเข้าไปช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่รวมถึงการหนีเอาชีวิตรอดของผู้ประสบเหตุนั้นก็ไม่ง่ายค่ะผู้ที่ผ่านประสบการณ์ในการกู้ภัยสถานบันเทิงมาแล้วหลายครั้งค่ะคุณยุทธนาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะคุณยุทธนาเมื่อสักครู่นี้เราก็วิเคราะห์กันไปหลากหลายปัจจัยดูจากข้อมูลดูจากรูปดูจากคลิปไปนะคะแต่ว่าจริงๆสำหรับคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้างานเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ที่โรงเบียร์ลาดพร้าวมันมีอะไรที่เป็นสาเหตุทำให้มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก
3: ไอ้เรื่องสาเหตุเนี่ยครับก็ตอบตรงๆว่าบางทีเราวิเคราะห์ไม่ได้เพราะว่าเราก็เขาเล่ากันมาก็ประมาณนั้นแต่ว่าในการช่วยเหลือผู้เจ็บเนี่ยผมก็ต้องเร่งทำให้ดีที่สุดและเร็วที่สุด
2: ค่ะ
3: นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เสียชีวิตเราพูดไม่ได้หรอกข้างในมีผู้เสียชีวิตเท่าไหร
1: ่ครับ
3: แต่เราอยากให้มันมีรอดเยอะที่สุดก็คือนำเร่งออกมาให้หน่วยการแพทย์นะครับสูตรเอราวัณแล้วก็ทีมพระราชพิธีที่พระมงกุฎอะไรเงี้ยครับที่ว่าสุดที่กำลังมาหลายๆทีมทั้งหลายมูลที่ด้วยช่วยกันนะครับทำให้ภาพมันเกิดมาดีไม่อยากให้ใครสูญเสียแต่ครั้งนี้พอไปส่งแล้วเนี่ยมันก็เป็นสีดำชัดเจนก็ต้องย้ายไปอีกที่หนึ่งส่วนสีเขียวสีเหลืองสีแดงก็ต้องให้รถกู้ชีพเนี่ยนำส่งโรงพยาบาลครับ
1: ครับข้อสังเกตจากจุดเกิดเหตุเนี่ยมีคนพูดกันเยอะว่าอันนี้ยังถือว่าโชคดีนะมันไม่ได้อยู่ในซอยเล็กๆตัวตั้งของโรงเบียร์เนี่ยอยู่ติดถนนทำให้ทั้งคนดับไฟดับเพลิงรวมไปถึงพี่ๆอาสากู้ภัยเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยคนได้เร็วกว่าในพื้นที่แคบ
3: ๆ
1: ถ้าเทียบกันเนี่ยอันนี้ยากหรือง่ายกว่าเคสที่เราเคยเจอ
3: ก็ในเคสใหญ่ก็ติดถนนทั้งคู่นะคร
1: ับ
3: ที่เคยผ่านมานะไม่พูดถึงว่าเคสไหนแต่ว่าก็ติดถนนทั้งคู่แต่ความยากง่ายแตกต่างกันนะครับแต่ละสถานการณ์มากกว่านะครับอันนี้อาจจะคนไม่เยอะมาก
1: ครับ
3: ถามว่าก็เยอะในร้านของเขานั่นแหละแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบอย่างนั้นไหมเพราะยังไงเขาเยอะกว่าเพราะว่าสถานที่มันใหญ่กว่านะครับแต่ยังไงก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะครับไม่ทางมูลที่เองไม่ได้โทษหรืออะไรใครเพราะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเรื่องพวกนี
1: ้ครับ
3: แต่หมายที่ได้รับคือต้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ดีที่สุด
1: ครับเมื่อคืนที่เข้าไปเนี่ยจุดที่เจออุปสรรคหนักเลยคืออะไร
3: ก็ช่องทางแคบนั่นแหละครับปัญหาคือผมคิดว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็คือแคบไม่ได้เจอแต่ผู้เสียชีวิตนะผู้เจ็บสาหัสหรือว่าก็ต้องอยู่ตรงนั้นเหมือนกัน
2: ค่ะตอนที่ได้รับแจ้งแล้วไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยคือผู้ประสบเหตุออกมาแล้วใช่ไหมคะหรือว่ามันต้องมีการค้นหาอีก
3: ก็อย่างนี้ครับบอกว่าก็ต้องมีการค้นหาด้วยหน่วยกู้ภัยอยู่แล้วท้ายสุดที่ไปเจอที่เยอะเนี่ยกองเยอะก็เป็นหน่วยกู้ภัยเนี่ยไปเจ
1: อ
3: ไม่ว่าจะเป็นทีมของกทมเองทีมภาคเอกชนมูลที่เองก็ตามนะครับส่วนที่กำลังกันช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับตรงนั้นเพราะว่าไฟเนี่ยไหม้ไม่นาน
1: ครับ
3: เพราะไม่เกี่ยวกับเรื่องของ

0: าเฟอร์ที่มันปุ๊บเดียวมันก็หมด
1: ครับ
0: ครับ
2: ค่ะผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเนี่ยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่สำลักควันถูกต้อง
0: ถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องครับ
2: ค่ะส่วนผู้บาดเจ็บเนี่ยลักษณะคือเป็นแผลไฟไหม้
0: ก็สำลักควันก็ส่วนใหญ่แล้วแผลเบิร์นเนี่ยก็คือน่าจะเป็นช่วงแรกๆที่มีไฟออกมาแล้วก็ผมก็ทบทวนตามคลิปข่าวนะครับ
2: ค่ะ
0: เพราะว่าเราชุดอย่างนั้นเราไปไม่เจอแล้วเพราะประชาชนน่าช่วยไปก่อนแต่ที่เหลือก็คือที่วิ่งไปข้างหลังมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยครับ
2: ค่ะคุณยุทธนาบอกว่าทุกอย่างมันเร็วมากถ้าลองเปรียบเทียบกับเคสใหญ่ๆขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยถ้าเปรียบเทียบกับซานติก้าผับหรือว่าเมาท์เทนบีที่สัตหีบชลบุรีเนี่ยค่ะมันมีจุดเหมือนจุดต่างกันยังไงบ้างสำหรับการกู้ภัยคะ
0: เอางี้ครับตอนที่มอนเทนบีเนี่ยมันไกลผมจากกรุงเทพนะครับส่วนซานติก้าผับเนี่ยก็ไปร่วมกับเขาเราอย่างนี้ปอตึงไม่ได้เจ้าภาพนะครับก็เลยไปร่วมเมื่อก่อนเป็น อยู่ทีมกู้ภัยก็ใส่ชุดดับเพลิงเงี้ยไปก็ค่อนข้างที่เข้าไปลุยแล้วก็มันจะภาพติดตามมันก็คล้ายๆกันนะครับเพราะว่าทีมงานส่งรูปให้ดูให้ดูตอนผมอยู่บ้านแล้วเพราะว่าวันหยุดก็ดูว่ามันน่าจะใหญ่เพราะว่าเห็นคนนี้อยู่ด้านนอกตามภาพข่าวทุกช่องนะครับตามอะไรก็ต้องรีบมาที่เกิดเหตุแล้วก็มาคอยดูทีมแล้วก็คอยสั่งการจัดระเบียบให้มันดีครับ
1: ครับจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ใหญ่เหมือนกันถ้าพูดถึงความสูญเสีย
0: ครับ
1: ในมุมของพี่ที่เป็นอาสากู้ภัยมานานครับเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก็บ่อยอะไรเหรอฮะที่มันเป็นจุดเหมือนกันแล้วมันไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกเลยแต่ทำไมมันเกิดกับเคสนี้อีกแล้ว
0: ความประมาทครับ
1: ความประมาทของใครครับ
0: ความประมาทผมมองว่าอย่างนี้ไม่เราไม่ทราบโทษใครได้เลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่ายังไงเพราะว่าต้องให้ทางกองพิสูจน์หลักฐานหรือตำรวจเขาเป็นผู้วิเคราะห
1: ์ครับ
0: แต่ของทุกอย่างเนี่ยการใช้งานอายุงานมันก็เยอะต้องควรตรวจสภาพหรืออุปกรณ์ยุทธปกรณ์นะครับ
1: คิ
0: ดว่าแบบนี
1: ้
0: นะครับเพราะมันไม่ได้เกิดจากการจุดหรือการอะไร
1: ครับ
2: ค่ะหมายถึงตัวอาคารแล้วก็อุปกรณ์ที่สามารถช่วยในการดับเพลิง
0: ใช่ครับ
2: ค่ะแต่ว่ามันก็จะมีความต่างกันอยู่
0: แต่ถ้ามีแล้วถ้าเกิดใช้ไม่เป็นก็ไร้ค่านะครับทุกอย่างมันต้องมีการป้องกัน
1: ครับ
0: ครับต้องมีการเรียนรู้อุปกรณ์นั้นๆไปครับ
1: ครับอันนี้จะเรียกว่าเป็นข้อเสนอแนะก็ได้นะครับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยเราไว้ใจแบบ 100% ไม่ได
0: ้
1: ต้องตรวจเช็คมีแล้วพร้อมใช้งานหรือเปล่า
0: ครับ
1: อันนี้เป็นประเด็นสำคัญเราคุยถึงการทำงานมาเยอะครับคุยถึงบทบาทหน้าที่ในการทำหน้าที่อาสากู้ภัยกันบ้าง
0: ครับ
1: พี่บอกเวลาพี่ไปปกติก็คือต้องแต่งชุดเหมือนชุดนักดับเพลิง
0: ใช่ครับ
1: เวลาไปเจอหน้างานอย่างเมื่อคืนนี้กู้ภัยล่ะเขาต้องเตรียมตัวยังไงเวลาเผชิญเหตุ
0: คืองี้ครับทางปอยเต็งเองหรือหน่วยอื่นเองก็ตามนะครับที่รู้มีไฟไหม้อ่ะทีมชุดอุปกรณ์กู้ภัยชุดนักดับเพลิงเขาใส่ชุดดับเพลิงออกไปเลยอย่างทำงานอย่างเงี้ยใส่ไม่ได
1: ้ครับ
0: ผมเมื่อคืนผมก็ใส่ไม่ชุดดับเพลิงแต่เป็นเสื้อแขนยาวเข้าไปนะครับเพราะไฟมันมอดแล้วแล้วเราเป็นหัวหน้าชุดเนี่ยต้องไปดูแลน้องๆแล้วก็คอยไปดูว่าอะไรมันควรไม่ควรผิดหรือถูก
1: ครับ
0: ครับถ้าเกิดเสี่ยงก็ไม่ให้เข้า
2: ค่ะ
0: ครับ
2: อย่างเมื่อคืนที่ไปเนี่ยมันมีการใช้อุปกรณ์ในการช่วยดับเพลิงอยู่ก่อนหน้านั้นไหม
0: มีครับมีก็คือง่ายว่าไฟอ่ะอาจจะหมดไปแล้วแต่ว่าความลุกความร้อนเนี่ยมันก็ยังต้องใช้หัวฉีดใช้อะไรอยู่การฉีดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อทำให้มันซอฟลงแล้วทีมค้นหาก็ต้องใส่ชุดกันไฟที่สูงขึ้นและใส่ชุดถังอะไรเข้าไปเพราะ1มืด2ที่เนี่ยเข้าไปอ่ะเป็นสารเคมี
1: ครับ
0: ถือว่าเป็นสารเคมีครับ
1: ขอคำแนะนำเรื่องการเอาตัวรอดได้ไหมครับคือก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้ในผับแล้วก็มีคำแนะนำมากมายเลยเรื่องของการเอาตัวรอดมันมีรายงานข่าวเหมือนกันว่าเมื่อคืนนี้เป็นไปได้หรือไม่ว่าการที่คนวิ่งไปในห้องน้ำ คือเห็นป้ายไฟเห็นห้องน้ำก็ส่วนหนึ่งไม่มีทางไปก็ส่วนหนึ่งแต่เขาอาจจะคิดว่ามันมีน้ำมันอาจจะเย็นกว่าจุดอื่นต้องคลานต่ำไม่ให้สูดควันอะไรแบบนี้มันมีส่วนช่วยได้จริงไหม
0: ก็ถ้าคลานต่ำแล้วออกทางถูกนะครับเพราะไฟวิ่งบน
1: บ
0: อาจจะช่วยได้แต่คราวนี้เนื่องด้วยผมบอกตรงว่านักท่องเที่ยวนะครับดื่มก็ถ้าเราดื่มก็สันติไปแล้วจะ
1: สันติไม่ได้
0: ใช่ครับแล้วก็พานิคเนี่ยเรื่องใหญ
1: ่ครับ
0: เห็นแล้วมองไม่เห็นนะครับวิ่งไปไหนก็กูไปทางนั้นผมคิดว่าที่ความที่เขาไปห้องน้ำเนี่ยความคิดส่วนตัวนะว่าเขาเคยไปห้องน้ำแล้วเขาเห็นประตูน่าจะเป็นความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นทางออกทางนึงก็ได
1: ้ครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้ายังมีสติ ถ้าไม่แพนิคล่ะแนะนำได้ไหมว่าถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้พี่บอกว่าไฟจริงๆเนี่ย

0: มันไม่ได้ลุกนานเลย
1: ครับ
0: แป๊บเดียวแต่ควันมันเยอะมาก
1: แต่แป๊บเดียวความเสียหายนะครับเพราะไม่เคมี
0: เราจะเอาตัวรอดยังไง
1: กาวตัวรอดเนี่ยมันก็ได้หลายอย่างเอาผ้าชุบน้ำอุดจมูกก็ได้อ
0: ุดทั้งยืนอยู่แบบนี้เหรอฮะหรือว่าต้องคันต่ำก่อนแล้วก
1: ็ต้องดูไฟครับถ้าไฟมันวิ่งข้างบนก็ต้องคันต่ำออกไปแต่ทางหลักก็คืออย่างที่พี่บอกว่าเกียร์ก่อนที่ผมจะเข้ามาก็คือสัญลักษณ
0: ์
1: ทางออกเพราะถ้าเกิดเป็นไฟเนี่ยถ้ามันมืดก็แต่ละก็ใช้ไม่ได้นะครับ
0: คร
1: ับ มันก็มองไม่เห็นครับ
2: ก็คือถ้าสมมติเราเข้าไปในสถานที่ที่มันลักษณะเป็นสถานที่ปิดอาจจะเป็นร้านหรือสถานบันเทิงสถานประกอบการลักษณะทำนองนี้ก็คือต้องสังเกตทางออก
1: ถูกครับ
2: exit ทางออกฉุกเฉิน
1: ใช่ครับ
2: แต่เวลาเกิดเหตุปุ๊บไฟที่มันเขียนว่าทางออกฉุกเฉินหรือว่า exit มันก็อาจจะดับก็ได้
1: ใช่ครับ
2: ทีนี้ทำยังไงล่ะคะถ้าสมมติมันมีสัญญาณเตือนหรือว่ารู้แล้วว่ามันมีความผิดปกติเกิดข
1: ึ้
2: น
1: จริงๆก็มีสัญญาณเตือนจากทางร้านนี่แหละครับว่ามันผิดปกตินะครับแล้วก็ไอ้ทางออกทางเข้าเนี่ยก็ควรติดติ๊กเกอร์ซ้อนแสงก็ดีนะครับว่ามีไฟแล้วก็ติ๊กเกอร์ซ้อนแสงก็มีส่วนเพราะว่าบางคนใช้ไฟอย่างนี้ได
0: ้ครับอันนี้อาจจะน้อยไปสำหรับโรงเบียร์นะลาดพร้าวนะฮะเรื่องของสัญลักษณ์หลังจากที่เกิดไฟไหม้คำถามต่อไปครับเมื่อคืนเนี่ยผมดูอย่างใกล้ชิดตอนที่พี่ๆไปช่วยกู้ภัยกันเน
1: ี่
0: ยภาพไม่ต้องนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าบางคนเนี่ยหนีออกมาใกล้ออกมาได้ละตรงจุดที่ไฟมันพุ่ง
1: ครับ
0: บางคนไฟโดนตัวฮะเหมือนโดนไฟลวกบางคนยังมีไฟติดผมอยู่เลยการที่จะเอาตัวรอดหรือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่คนเจอแบบนี้ต้องทำยังไงฮะ
1: ก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะถ้าเกิดเจอไฟก็เอาผ้าเสื้อคลุมก็ได้ครับโปกให้เขาไฟไม่ติดจะหยาดน้ำไปล่าครับเพราะมันการติดเชื้อแต่น้ำจะ
0: คือโดนไฟลวกมาเนี่ยไม่ใช่เอาน้ำไปใส่แต่คือเอาผ้าคลุม
1: ใช้ผ้าคลุมอะครับผ้าตบให้ไฟมันหายแค่นั้นเองแล้วก็เดี๋ยวปฐมพยาบาลเบื้องต้นคือดูทางเดินหายใจเขาดีกว่าเพราะว่ามันร้อนนะมันจะข้างในมันก็จะสุกเรื่องพวกนี
2: ้
1: ครับแล้วก็ประสานรถกู้ภัย
0: ครับ
1: เบื้องต้นก็คือถ้าผู้เจอเหตุเนี่ยประสานเร็วนะครับบอกสถานที่ถูกยังไงรถไปเร็วแล้วครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยไหน169เองอะไรเองก็ต้องประสานให้มันเร็ว
0: ครับ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: สมมติว่าเราผ่านไปแล้วเห็นเหตุการณ
1: ์ครับ
2: แล้วเราอยากช่วยเนี่ยจะมีวิธีที่เราจะช่วยได้ยังไงบ้างคะ
1: อยากช่วยอย่างไรต้องตั้งสติคนช่วยก่อนนะครับอันนี้คือเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็ไอ้ถ้าไฟไหม้อ่ะมันก็อย่างที่บอกครับมันเอาเสื้อคลุมหรือผ้ากันไปโปะให้เขาแบบว่าให้ไฟมันดับนะครับแล้วก็นั่นแหละครับ
2: ค่ะ
1: เรียกรถ
2: ค่ะการนำส่งผู้บาดเจ็บที่มีแผลไฟไหม้เนี่ยค่ะนำตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ยค่ะมันมีข้อจำกัดไหมคะเพราะว่าคงไม่ใช่ทุกโรงพยาบาลที่จะมีเบิร์นยูนิต
1: คือทุกโรงพยาบาลผมว่าสามารถรับได้แต่จะรับได้ขั้นไหนก็ต้องคืองี้ครับถ้าเป็นประชาชนธรรมดาอาจจะไม่ทราบเรื่องระดับของการบาดเจ็บนะครับแต่ว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าการรายงานเคสเข้าไปเนี่ยโรงพยาบาลไหนรับได้ไม่ได้นะครับแต่ผมว่าเรื่องแผลเบิร์นเนี่ยทุกโรงพยาบาลเนี่ยเกือบรับได้อยู่แล้วครับแต่ว่าจะเบิร์นมากเดินน้อยอะไรเงี้ยแล้วแต่โรงพยาบาลนะครับ
0: สุดท้ายอยากให้ฝากอะไรนิดนึงฮะคือแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นต่อเนื่องอยู่แล้วล่ะมันเป็นสถานที่สำหรับคนไปเที่ยวเนาะจะห้ามบอกคนไม่ไปเที่ยวก็คงไม่ใช่เขาเปิดมาให้คนไปเที่ยวครับแต่เราทำยังไงที่ไปแล้วจะเซฟตัวเองจะปลอดภัยเวลามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องเตรียมตัวยังไงไหมต้องสังเกตอะไรไหมเวลาเราไปที่ผับแบบนี้
1: คืองี้ครับถึงผู้ประกอบการนะครับ เรื่องการเช็คของอะไรเงี้ยพวกmaintenance พวกนี้ครับก็ควรจะดูบ่อยๆเพราะเราไม่ทราบว่าอะไรที่เกิดขึ้นท้ายสุดก็กลายเป็นไฟฟ้าระบุจรเนี่ยมันก็ไม่คุ้มค่ากับที่ต้องสูญเสีย อย่างที่สองก็คือตัวเราเองเนี่ยก็ต้องดูทางเข้าออกให้มันดีนะครับทุกคนเวลาไปเที่ยวก็มองไว้ก่อนก็ได้ครับหรือว่าหูตาไวหน่อยนะครับคือไม่มีใครอยากสูญเสียก็ไม่ได้ตำหนิใครว่าใครดูไม่ดีเลยอย่างเงี้ยครับเพราะว่าทุกคนผมว่าต้องวินาทีนั้นต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากแล้วก็หนีเร็วที่สุดนะครับความหมายก็คือว่าอาจจะสังเกตแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื่องด้วยอุปสรรคโต๊ะเองหรือว่าทางออกเองอะไรเงี้ยที่หลายๆเข้ามีประเด็นอยู่ผมก็ไม่ได้อยากพูดถึงครับ
2: เป็นความสูญเสียที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกก็คงจะต้องไปแก้ไขกันในจุดอ่อนหรือว่าข้อบกพร่องที่ยังมีอยู่นะคะ
1: ผมเป็นส่วนที่ต้องป้องกันก็คือช่วยเหลือก็ต้องทำไปอย่างนี้ครับเหตุมันเกิดเราก็ต้องรับให้ได้นะครับสิ่งที่ป้องกันที่สุดคืออุปกรณ์ยุทโธปกรณ์ที่ต้องทันสมัยและรวดเร็วในการช่วยเหลือนะครับอยากฝากเรื่อง

0: เรื่องของเรื่องผู้เสียชีวิตหรือผู้ประสบภัยเนี่ยทางมูลที่ปอยตึงเองก็รับส่งฟรีทั่วประเทศครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มอบเงินค่าเยียวยา 20,000 บาทนะครับส่วนผู้ป่วยเนี่ยรายละ 5,000 บาทกระเช้าครับอันนี้เป็นนโยบายจากท่านประธานมอบให้ผู้การใหญ่สั่งการมาครับ
2: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณยุทธนาค่ะขอบพระคุณค่ะ
3: ขอบพระคุณมากครับ
4: มันมีประเด็นสำคัญนะครับท่านผู้ชมครับผมจั่วไว้ตั้งแต่ต้นรายการก็คือการจดทะเบียนที่เราทราบเบื้องต้นก็คือการจดเป็นร้านอาหารขายอาหารขายเครื่องดื่มแล้วก็มีดนตรีประกอบนะครับทีมข่าวเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมครับกับผู้อำนวยการเขตจตุจักรนะครับบอกว่าจริงๆแล้วร้านนี้มีใบอนุญาต2ใบแต่ทั้ง2ใบเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบร้านนี้ตั้งแต่เดือนเมษายนครับ10รายการที่เขาเช็คลิสต์ณเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้พบความผิดปกติครับแต่วันนี้มันเกิดเหตุนี้ขึ้นได้อย่างไรเนี่ยเราก็คงต้องตรวจสอบกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีครับบอกระหว่างเข้าประชุมเปิดสภากทม.นะครับบอกว่าจากที่เข้าไปในที่เกิดเหตุครับเห็นจุดอับหลายจุดแล้วก็เป็นไปได้สูงนะครับที่จะมองไม่เห็นทางหนีไฟแต่ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วร้านนี้มีใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทร้านอาหารครับที่สามารถมีวงดนตรีแสดงสดได้ลักษณะร้านเนี่ยเป็นร้านอาหารกึ่งผับจึงต้องดูหลายประเด็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวอาคารครับ
5: แต่ที่เข้าไป ก็เห็นมีจุดที่มันเป็นจุดอับนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ถ้ามันเกิดอย่างกรณีเกิดไฟลุกโชนขึ้นมานะครับมันไม่มีทางยังไม่เห็นทางหนีไฟไม่ต้องไปดูตรงนั้นนะครับแต่ว่าตรวจสอบเบื้องต้นแล้วร้านอาหารนี้ก็มีใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทร้านอาหารสามารถมีวงดนตรีไลฟ์แบนด์ได้นะครับจนถึงเที่ยงคืนตามกฎหมาย
2: ประเด็นโซนนิ่งสถานบันเทิงนะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าจะหารือกับทางกรมโยธาธิการและผังเมืองยกระดับมาตรฐานวัสดุตกแต่งภายในร้านกึ่งสถานบันเทิงให้ใช้มาตรฐานเดียวกันกับสถานบริการขนาดใหญ่เพราะว่าเบื้องต้นพบว่าที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวจุดเกิดเหตุใช้วัสดุตกแต่งฝ้าเพดานเป็นตัวเร่งให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วส่วนทางหลบหนีทางออกทางหนีไฟผู้ว่าชัชชาติบอกว่ากรณีมีผู้ประสบเหตุหมดสติจำนวนมากบริเวณทางออกต้องตรวจสอบว่าทำไมจึงออกไม่ได้มีสิ่งกีดขวางหรือไม่ค่ะ
6: ไปดูว่าจะทำยังไงเพื่อให้สภาพทุกวันเหมือนกับวันที่เข้าไปตรวจด้วยนะไม่งั้นแล้วพอระหว่างวันก็อาจจะมีคนอ่อนเนี่ยไปตั้งขายลูกอมอยู่หน้าห้องน้ำซึ่งอาจจะเกะกะหรือว่ามีเครื่องครัวมีอะไรที่ไปขวางอยู่ทางเดินด้วยครับ
7: หากพบว่ามีการละเลยอะค่ะจะมีมาตรการยังไงกับผู้ประกอบการ
6: ก็ต้องทำก็ต้องทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะเรื่องเกี่ยวกับสั่งปิดหรือดำเนินการต่างแต่ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เราอาจต้องมีการดูกฎหมายภาพรวมด้วยเพราะกฎหมายจริงๆแล้วถ้าดูกฎหมายสถานบริการจริงๆเนี่ยมีรายละเอียดชัดเจนนะว่าวัสดุต้องลามไฟแค่ไหนต้องมีอุปกรณ์อย่างไรแต่เผอิญไอ้คำว่าสถานบริการเนี่ยยังจำกัดอยู่โซนนิ่งแค่3โซนมันอยู่ในโซนพัดพงโซน RTA แล้วก็โซนสีลมก็คงต้องหารือร่วมกันในการขยายหรือว่าการปรับคำว่าสถานบริการให้เหมาะสมกับสภาพที่เปลี่ยนไปด้วย
4: เราตรวจสอบข้อเท็จจริงกับผู้อำนวยการเขตจตุจักรนะครับเป็นเขตที่รับผิดชอบพื้นที่นี้ครับให้ข้อมูลครับบอกว่าตามเช็คลิสต์มากกว่า10รายการที่เคยไปตรวจด้านความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวซึ่งฝ่ายสิ่งแวดล้อมเขตจตุจักรตำรวจฝ่ายโยธาเขตเคยลงพื้นที่ไปเมื่อเมษายนนะครับวันที่ลงไปเนี่ยไม่เจอสิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือแก้ไขครับข้อมูลเป็นแบบนี้แต่ก็ยอมรับนะครับพอมาดูภาพคลิปหรือการตรวจสอบณวันที่มันเกิดเหตุไปแล้วไปเจอโต๊ะลังเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ตั้งกีดขวางทางออกหนีไฟด้านหลังซึ่งอาจจะทำให้การอพยพของนักท่องเที่ยวทำได้ช้าครับและยิ่งอยู่ในสถานการณ์รุนแรงควันก็มีเยอะทำให้การอพยพยิ่งยากเข้าไปใหญ่เมื่อดูใบอนุญาตโรงเบียร์ณลาดพร้าวมี2ใบนะครับขออนุญาตเป็นสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารตั้งแต่ปี67ส่วนอีกใบนึงครับเป็นใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทจัดให้มีมหรสพการแสดงดนตรีเต้นรำแต่ไม่เป็นสถานบันเทิงเพราะอยู่นอกเขตโซนนิ่งครับผอ.เขตจตุจักรเนี่ยยอมรับครับพอมันไม่ใช่สถานบันเทิง

0: วัสดุที่ใช้ตกแต่งร้านจึงไม่มีข้อจำกัดเข้มงวดเท่ากับสถานบันเทิงยอมรับครับข้อจำกัดความเข้มงวดมันไม่เท่ากับสถานบันเทิงซึ่งการตกแต่งด้วยวัสดุสิ่งเทียมเป็นเชื้อเพลิงที่อันตรายครับประเด็นที่ต้องตามต่อก็คือในพื้นที่เขตจตุจักรเนี่ยมีร้านอาหารกึ่งผับลักษณะเดียวกันนี้อีก14ร้านนะครับซึ่งทางเขตจะเร่งตรวจสอบครับ
1: มันเหมือนกับไม่วัสดุสิ่งเทียมที่เขาไปประดับตกแต่งร้านอะไรอย่างเงี้ยพอดูแล้วจากเก้าอี้นั่งเนี่ยยังไม่ละลายเลยมีความร้อนละลายนิดหน่อยแค่ผิวตรงนั่งเนี่ยส่วนรูปทรงยังคงเดิมอยู่แม้จะทำด้วยพลาสติกก็ตาม
2: คือไปไหม้ที่วัสดุสิ่งเทียมอย่างที่ผมเข้าใจก็น่าจะเป็นพวกเศษหญ้าเทียมที่เขาแต่ง
1: ใช่ที่เขาแต่งนะที่ทำให้เกิดไฟลุกค่อนข้างรุนแรงและเกิดควันจำนวนมากอะไรประมาณนี้อันนี้ต้องรอพิสูจน์หลักฐานจะยืนยันข้อมูลนี้ไหมพอก็ไม่กล้ายืนยันชัดเจนเหมือนกับทางพิสูจน์หลักฐานเขาเนาะ
2: คือด้วยระเบียบของร้านอาหารตามใบอนุญาตไม่ได้ผิดใช่ไหม
1: ครับ
2: แบบเนี้ย
1: ครับอันนี้ไม่มีกฎหมายบังคับว่าห้ามเลยเขาอาจจะเอาไปตกแต่งอะไรเนี่ยเขาม
0: ีประเด็นที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับก็คือที่ร้านซาเล้งถนนวารีราชเดชอยู่ที่เขตเทศบาลเมืองยโสธรครับเคยเกิดไฟไหม้ช่วงเดือนธันวาคมปี62นะครับตอนนี้ถูกทิ้งร้างมีข้อมูลครับว่าที่นี่เนี่ยมีรายชื่อบุคคลหนึ่งในหุ้นส่วนของร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวมาเป็นหุ้นส่วนของร้านนี้ด้วยหนึ่งในหุ้นส่วนของโรงเบียร์ณลาดพร้าวเป็นหุ้นส่วนอยู่ที่นี่ด้วยลักษณะของร้านซาเล้งเนี่ยเป็นอาคารชั้นเดียวครับเป็นร้านเหล้ากึ่งผับแบบเปิดโล่งไม่มีห้องแอร์แล้วก็มีการแสดงดนตรีสดนะครับต่อมาปิดร้านเพื่อปรับปรุงจนมาเกิดไฟไหม้ช่วงที่ช่างผู้รับเหมากำลังปรับปรุงร้านครับทำให้ถูกไฟไหม้จนได้รับความเสียหายทั้งหมดครับ
3: ขณะนี้ยังมีร่างของผู้เสียชีวิตอีก11ร่างนะคะที่ยังยืนยันตัวตนไม่ได้ยังต้องรอตรวจ DNA ขณะเดียวกันมีญาติของผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งเดินทางไปติดต่อรับร่างที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะแต่ยังไม่สามารถรับร่างกลับได้เพราะว่ายังอยู่ในขั้นตอนการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์และอัตลักษณ์บุคคลค่ะผู้เป็นแม่สูญเสียทั้งลูกสาวที่เพิ่งเรียนจบและทำงานเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ได้ไม่นานรวมถึงลูกเขยเจ้าของช่อง TikTok Bold ลายพรางที่มักทำหน้าที่จิตอาสารับส่งนักเรียนค่ะทั้งคู่เป็นเสาหลักของครอบครัวมีลูก2คนอายุ4ขวบและ5ขวบค่ะ
4: เพราะเขาเป็นคนส่งเสียลูกเขาเพราะว่าแม่ไม่ได้ทำอะไรแล้วแม่เลี้ยงหลานอย่างเดียวค่ะ
5: แล้วตอนนี้ยังต้องรอยืนยันน้องไอ้อยู่ไหม
4: ค่ะต้องยืนยันน้องไอ้ค่ะแม่ตรวจดีเอ็นเอแล้ว
6: คุณแม่ติดใจเรื่องของร้านไหมคะเรื่องของประตูอะไรเงี้ย
4: พ่อเขาติดอยู่ค่ะ
6: มีอะไรอยากจะบอกไปถึงเจ้าของร้านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะ
4: แม่ยังไม่ขอพูดอะไรเลย
0: เช่นเดียวกับชาวลาวอายุ24ปีนะครับเดินทางมารับร่างน้องชายอายุ21ปีครับทั้งคู่ทำงานที่โรงเบียร์แห่งนี้ครับซึ่งขณะเกิดเหตุเนี่ยต่างฝ่ายต่างหนีออกมาครับจนมารู้ทีหลังว่าน้องชายเนี่ยออกมาไม่ทันและเสียชีวิตนะครับพี่ชายบอกว่าทั้งครอบครัวหัวใจสลายครับเพราะทั้งคู่ตั้งใจมาทำงานและเก็บเงินกลับบ้านนะครับตัวเขาจะนำร่างของน้องชายกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่สวรรณเขตประเทศลาวครับ
7: รอดูลูกมาพร้อมหน้าพร้อมตากันแต่คนมันจากไปแล้วอ่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากเอาร่างน้องกลับบ้าน
8: คิดว่าใครต้องรับผิดชอบจากเหตุการณ์น
7: ี้เรื่องนี้ผมไม่คิดอ่ะ
8: ไม่ได้คิดกับทุกท่าน
7: ไม่คิดอีกก็คือตอนนี้อันดับแรกผมต้องเอาร่างน้องกลับบ้านให้ได
3: ้ขณะนี้ร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง27คนอยู่ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะสามารถยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้แล้ว16คนส่วนที่เหลือ11คนยังไม่สามารถยืนยันได้ค่ะต้องตรวจเอกลักษณ์บุคคลด้วย DNA ส่วนนายไตรยฤทธิ์เตมหิวงศ์อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพบอกว่าผู้เสียหายและทายาทของผู้เสียชีวิตสามารถขอรับการเยียวยาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญารายละ3

0: 300,000 บาทมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งตั้งจุดให้บริการที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะโดยจะมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตรายละ 20,000 บาทและผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรายละ 5,000 บาทและจะดำเนินการมอบลงศพให้นำรถไปช่วยส่งร่างผู้เสียชีวิตนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่ภูมิลำเนาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ
1: ขณะที่ญาติของผู้สูญหายนะครับยังคงเข้าแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุครับซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุนะครับนางสาวสุวรรณาแซ่เตียวครับบอกว่าน้องสาวชื่อว่านางสาวจารวีเสริมสิริขาดการติดต่อจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถติดต่อได้นะครับจึงนำเอกสารบัตรประชาชนมาติดต่อครับ
2: แล้วก็พี่นั่งอยู่ตรงนี้เพื่อจะอัปเดตข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ค่ะยืนยันผลนิติอะค่ะว่า13รายที่ผลรายชื่อออกมาแล้วว่ายังไม่มีชื่อน้องก็แปลว่าน้องถูกอาจจะถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะที่ใดสักที่หนึ่งเพราะว่าอาจจะไม่มีสำเนาบัตรอะไรติดตัวไปเลยอะค่ะเพราะว่าโทรศัพท์ก็อยู่ที่นี่ใช่ค่ะ
0: อีกคนนึงค่ะเป็นสามีมาตามหาภรรยาที่ขาดการติดต่อไปนะคะหลังบอกว่าไปสังสรรค์กับเพื่อนแล้วบอกว่าทางร้านควรจะต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นค่ะ
3: เห็นข่าวในเฟซครับ
4: แล้วมารู้ตอนไหน
3: ตอน 8:00 นครับจากลูก
4: ปกติแฟนมาเที่ยวร้านนี้บ่อยไหมครับพี
3: ่บ่อยครับมาเพื่อนก็ทำงานอยู่เซ็นทรัลเนี่ยครับก็ทำงานคลินิก
4: ก็ไม่เคยเหตุการณ์นี้เก
3: ิ
4: ด
3: ไม่เคยครับมีวันนี
4: ้คิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในดูแล้วมันร้านมัน
3: ห่วยมากครับมันเหมือนกันย่างกันทั้งเป็นเนี่ย
5: เหตุการณ์ลักษณะนี้มันไม่ได้เกิดแค่คร
3: ั้
5: งน
3: ี้
5: คร
3: ั้งใช่มีหลายที่เลยครับ
5: ยังไงอะคะ
3: มันต้องมีการควบคุมให้มันดีกว่านี้ลูกค้ามันเหมือนกับเป็นเหยื่ออ
4: ยากรับผิดชอบอะไร
3: ไหมครับก็ต้องให้ทางร้านรับผิดชอบให้เต็มที่ครับ
1: ส่วนครอบครัวของสิบโทพิษณุแตงโสภาอายุ29ปีครับเป็นสารวัตรทหารสังกัดพล9จังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ตอนนี้ได้จัดเตรียมสถานที่ภายในบ้านพักที่ตำบลกระเสียวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อรอรับร่างประกอบพิธีทางศาสนานะครับลุงของสิบโทพิษณุครับบอกว่าหลานชายไปสังสรรค์กันเนื่องในวันครบรอบแต่งงาน3ปีครับเมื่อเกิดเหตุหลานชายเนี่ยให้ภรรยาออกจากร้านไปก่อนส่วนตัวเขาไปช่วยเหลือเพื่อนๆและคนอื่นๆนะครับการสูญเสียครั้งนี้ครับครอบครัวสภาพจิตใจย่ำแย่และสะเทือนใจอย่างมากนะครับหลานชายมีลูกสาว1คนอายุ2ขวบอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับขณะนี้อยู่ระหว่างเดินทางมาร่วมงานครับ
6: เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีนะครับกับทุกคนในบ้านนะทุกคนยอมรับเขานะว่าเป็นเด็กดีเชื่อฟังผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เขาสำคัญคือเขารักแม่เขามากครับเป็นวันหยุดถ้าเขาไม่ติดเวรทั้งตัวเขาและภรรยาเขาจะมาหาแม่เขาทุกครั้งเพราะวันนั้นที่เขาไปเที่ยวก็คือเขาครบรอบ3ปีวันแต่งงานก็เลยไปพาแฟนไปกินไปเที่ยวกับเพื่อนในร่วมงานที่หน่วยงานเขานะครับด้วยความเป็นห่วงเพื่อนที่ติดอยู่ในนั้นเขาก็เลยเข้าไปช่วยนะครับแล้วก็ออกมาไม่ได้เลยส่วนภรรยาที่เขาอยู่ในนั้นก็โดนผิวหนังไหม้ถึงออกมาทางผิวหนังไหม้ก็ไปโรงพยาบาลหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีรายชื่อขึ้นมาเป็นบุคคลที่3ที่เขียนมาที่บอร์ดนะฮะพยายามดูขึ้นเป็นคนที่3ว่าวิษณุแตงโสภาได้เสียชีวิต
0: รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.ค่ะระบุว่าผู้ป่วยแผลไฟไหม้รุนแรงจำเป็นต้องรักษาในเบิร์นยูนิตซึ่งเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะทางที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ปลอดเชื้อเพื่อให้ได้รับการรักษาเฉพาะทางเช่นการผ่าตัดหรือการปลูกถ่ายผิวหนังนะคะสำหรับในกทม.ศูนย์เอราวัณทำหน้าที่ประสานส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีเบิร์นยูนิตและมีเตียงว่างโดยยึดศักยภาพการรักษาเป็นหลักค่ะเพื่อให้ผู้ป่วยอาการหนักได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็วและลดความแออัดของโรงพยาบาล
7: นะครับเราจะมี destination หรือจุดหมายปลายทางเนี่ยไม่ใช่หลักการของโรงพยาบาลใกล้อย่างเดียวแต่เราจะใช้โรงพยาบาลที่มีศักยภาพเหมาะสมแล้วก็มีความพร้อมในขณะนั้นครับซึ่งแน่นอนครับเราจะไม่พยายามพาผู้ป่วยไปที่ใดที่หนึ่งที่เดียวนะครับซึ่งก็จะเกิดการแออัดแล้วก็ต้องไปแบ่งเจ้าหน้าที่แบ่งทรัพยากรเครื่องมือทางการ

0: แพทย์ในการดูแลซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่เพียงพอต่อจำนวนที่เข้าไปก็ได้นะครับ
1: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะปลัดกระทรวงลงพื้นที่ติดตามการรักษาผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลราชวิถีซึ่งมีผู้บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล7คน

0: โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลชลบุรีค่ะ
1: ในบ้านเราเนี่ยท่านผู้ชมครับร้านอาหารที่มันมีความก้ำกึ่งแบบนี้มีอยู่เยอะนะครับที่มองด้วยตาเปล่ามองจากภายนอกคนใช้บริการก็อาจจะเรียกเหมาว่าเป็นร้านเหล้า
0: ผับนะคะ
1: ก็เป็นร้านแบบนี้อยู่เยอะเลยครับตามเมืองท่องเที่ยวหรือว่าเมืองใหญ่หลายแห่งนะครับพอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็มีการตรวจเข้มครับเรื่องของระบบป้องกันความปลอดภัยเริ่มที่นนทบุรีปากเกร็ดนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบระบบความปลอดภัยด้านต่างๆนะครับในสถานบันเทิงและร้านอาหารว่าเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่เพื่อป้องกันเหตุซ้ำครับโดยเฉพาะจุดทางเข้าออกนะครับหรือว่าทางหนีไฟมีป้ายกำกับไว้ชัดเจนไหมอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมใช้งานหรือชำรุดหรือไม่ครับรวมไปถึงการวางสิ่งของต่างๆมันไปขวางทางออกฉุกเฉินหรือไม่มีการกำชับนะครับให้ผู้ประกอบการเนี่ยปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและจะเน้นการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอครับอีกจุดหนึ่งก็คือ Walking Street ที่พัทยาครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีสถานบันเทิงเยอะมีข้อเสนอจากนายศักดิ์ชัยแตงห้ออดีตผู้สมัครนายกเมืองพัทยาครับแล้วก็เป็นอดีตรองอธิบดีกรมการปกครองนะครับอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงครับแล้วก็ทบทวนมาตรฐานมาตรการระบบความปลอดภัยต่างๆอย่างรอบด้านเพื่อไม่ให้เกิดเหตุเหมือนกับกรณีที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนะครับและถ้าพบผู้ประกอบการไม่ทำตามข้อกำหนดก็ควรสั่งระงับการประกอบกิจการชั่วคราวจนกว่าจะมีการปรับปรุงตามกฎหมายครับ
0: เช่นเดียวกับที่จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวเหมือนกันผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น19แห่งไปตรวจสอบสถานบันเทิงรวมทั้งโรงแรมร้านอาหารและสถานประกอบการในพื้นที่ด้วยขณะเดียวกันกำชับให้เจ้าหน้าที่ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุค่ะเพื่อพร้อมสำหรับรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
2: อาจจะต้องเอาเหตุการณ์เหล่านี้มาทบทวนเพิ่มเติมในเรื่องของจังหวัดภูเก็ตเพื่อเรามีความปลอดภัยเพราะเราเป็นสถานที่ที่ทุกคนทั่วโลกมาเที่ยวเพราะฉะนั้นเรายิ่งต้องสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยก็อาจจะต้องเอากรณีนี้มาทบทวนสิ่งแรกที่ได้แจ้งไปเมื่อเช้าก็คือให้ทั้งท้องถิ่นของเราทั้ง19ท้องถิ่นเนี่ยไปดูในเรื่องสถานที่ต่างๆให้ไปตรวจแล้วก็เพิ่มความเข้มงวด
1: หาดใหญ่สงขลาครับจากการสำรวจสถานบันเทิงริมถนนธรรมนูญวิถีนะครับพบผู้ประกอบการบางแห่งมีการตรวจสอบระบบความปลอดภัยครับมีการติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนตรวจเช็คประตูหนีไฟนะครับว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่รวมไปถึงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องครับ
3: ถ้าเรามีใบอนุญาตตามถูกต้องตามกฎหมายครับผม
4: ในส่วนเรื่องของประกันนะครับ
3: ประกันเราก็ทำไว้ตามนักกฎหมายที่บังคับครับแล้วก็จะมีการซ้อมแผนดับเพลิงปีละครั้งครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแต่ละจุดในทางออกฉุกเฉินครับแล้วก็มีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาครับพวกประตูพวกอุปกรณ์ต่างดับเพลิงอะไรแบบนี้ครับ
1: ตอนนี้หลายจังหวัดนะครับกลับมาทบทวนและตรวจสอบระบบป้องกันความปลอดภัยตามสถานบริการต่างๆครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดความสูญเสียครับ
0: ไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทยนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหลายๆเมืองทั่วโลกค่ะทำไมสถานบันเทิงจึงกลายเป็นจุดเสี่ยงเวลาเกิดเหตุไฟไหม้ติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันค่ะ Success.

ในทุกๆครั้งที่เกิดเหตุไฟไหม้สถานบันเทิงขึ้นในประเทศต่างๆโลกได้รับบทเรียนราคาแพงค่ะแต่กลับไม่เคยป้องกันเหตุการณ์เหล่านี้ได้เลยนะคะซึ่งไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศอันดับต้นๆของโลกที่เผชิญกับเหตุไฟไหม้สถานบันเทิงครั้งใหญ่ค่ะข้อมูลจากสมาคมการท่องเที่ยวยามค่ำคืนระหว่างประเทศในสเปนระบุนะคะว่านับตั้งแต่ปี1940เป็นต้นมาเกิดเหตุไฟไหม้สถานบันเทิงขึ้นทั่วโลกแล้วกว่า40เหตุการณ์ด้วยกันทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมกันมากกว่า 4,000 คนค่ะเหตุไฟไหม้ใหญ่ๆเกิดขึ้นแทบจะทุกปีนะคะคุณผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในสหรัฐแล้วก็ยุโรปอย่างครั้งที่หลายคนน่าจะยังจำกันได้ค่ะนั่นก็คือเหตุไฟไหม้บาร์ที่สกีรีสอร์ทในสวิตเซอร์แลนด์ตอนประมาณตีหนึ่งครึ่งของวันที่1มกราคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า40คนและบาดเจ็บอีก1

115คนนะคะโดยเมื่อช่วงต้นเดือนอัยการเพิ่งจะตั้งข้อหาหัวหน้าคณะกรรมการความปลอดภัยจากอัคคีภัยซึ่งรับผิดชอบพื้นที่เกิดเหตุในช่วงที่เจ้าของบาร์เข้ามารับช่วงการบริหารบาร์ในปี2015ค่ะโดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าการสอบสวนจะช่วยให้เห็นภาพการทำงานของเจ้าของบาร์ตลอดช่วงกว่า10ปีก่อนเกิดเหตุไฟไหม้ได้นะคะโดยปัจจุบันมีผู้ถูกตั้งข้อหาในคดีนี้แล้ว15คนซึ่งรวมไปถึงเจ้าของบาร์แล้วก็เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยคุณผู้ชมทุกๆครั้งเนี่ยที่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นนะคะทางการของแต่ละประเทศมักที่จะเร่งทำคดีสอบสวนหาสาเหตุและถอดบทเรียนครั้งใหญ่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยแต่ทำไมปัญหานี้ถึงแก้กันไม่ได้สักทีค่ะเหตุการณ์ที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นสิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดนะคะเพราะว่าต้นเพลิงเนี่ยเกิดจากไฟเย็นค่ะที่ปักอยู่ในขวดแชมเปญซึ่งลูกค้าเขาถือแล้วก็ชูขึ้นสูงใกล้กับเพดานค่ะประกายไฟเนี่ยไปติดกับวัสดุกันเสียงด้านบนจนเกิดเป็นไฟไหม้นะคะขณะที่ถ้าเรามองย้อนไปถึงเหตุไฟไหม้สถานบันเทิงครั้งใหญ่ๆอีก4ครั้งหลังสุดคุณผู้ชมจะเห็นว่าต้นเพลิงเนี่ยเกิดขึ้นจากพลุไฟทั้งสิ้นนะคะอย่างที่นอร์ทมาซิโดเนียเมื่อปีที่แล้วประกายไฟค่ะจากการแสดงพลุไพโรเทคนิคนะคะทำให้เพดานที่ทำจากวัสดุไวไฟเกิดติดไฟแล้วก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็วทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะคะทั้งจากไฟไหม้แล้วก็เหตุเหยียบกันด้วยขณะที่เหตุการณ์ในรัสเซียปี2009ค่ะบราซิลในปี2013แล้วก็โรมาเนียในปี2015ก็เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันนี้ค่ะCross UK ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รวบรวมข้อมูลความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัยและสิ่งปลูกสร้างในอังกฤษระบุนะคะว่าเหตุไฟไหม้ที่เกิดจากการจุดพลุไฟในอาคารและไปจุดชนวนให้วัสดุไวไฟเกิดลุกไหม้อย่างรวดเร็วกำลังกลายเป็นรูปแบบการเกิดเหตุไฟไหม้บ่อยครั้งทั่วโลกค่ะโดยในช่วง25ปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมเกิดเหตุไฟไหม้สถานบันเทิงในลักษณะดังกล่าวแล้วหลายครั้งรวมไปถึงที่เนเธอร์แลนด์สหรัฐอาร์เจนตินาเอกวาดอร์จีนฝรั่งเศสแคเมรูนและสเปนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยรวมกันมากกว่า 1,000 คนนะคะไฟไหม้ในสถานบันเทิงแทบจะทุกครั้งค่ะเริ่มต้นขึ้นจากประกายไฟเล็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นจากพลุจากสเปเชียลเอฟเฟคหรือว่าระบบไฟฟ้าขัดข้องลัดวงจรแต่หลายครั้งตามมาด้วยหายนะค่ะเนื่องจากมีปัจจัยเสริมแวดล้อมที่ลงตัวที่ทำให้ไฟเนี่ยลุกลามได้อย่างรวดเร็วจนเกินควบคุมรายงานจากสมาคมการป้องกันไฟแห่งชาติสหรัฐเขาอธิบายถึงความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้ได้มี3เงื่อนไขด้วยกันนะคะได้แก่1เนี่ยต้องมีตัวต้นเพลิงค่ะ2มีเชื้อเพลิงและ3คือมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยซึ่งสถานบันเทิงมีครบทั้ง3เงื่อนไขนี้นะคะโดยจากหลายๆเหตุการณ์เนี่ยตัวต้นเพลิงส่วนใหญ่มักจะเป็นอุปกรณ์สร้างความบันเทิงค่ะที่เสี่ยงทำให้เกิดประกายไฟได้โดยแม้ว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยเขาจะได้ชื่อว่ามีความเสี่ยงต่ำนะคะแต่ว่าการตกแต่งภายในสถานบันเทิงที่มักจะใช้วัสดุติดไฟได้ง่ายเช่นผ้าโฟมแล้วก็พลาสติกวัสดุเหล่านี้คุณผู้ชมกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไฟติดขึ้นไปบนเพดานก็จะยิ่งทำให้ควบคุมได้ยากนะขณะที่ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆทำให้ประกายไฟเล็กๆเนี่ยกลายสภาพเป็นหายนะใหญ่ค่ะปัจจัยแวดล้อมเนี่ยมีทั้งเรื่องของความแออัดของสถานบันเทิงความมืดและเสียงดังนะคะทำให้การหลบหนีออกมาจากพื้นที่ทำได้ยากบางครั้งคนไม่ทันคิดด้วยซ้ำค่ะว่าได้เกิดไฟไหม้ขึ้นมาแล้วจนกระทั่งสถานการณ์เลวร้ายลงไปจนแก้ไขอะไรได้ไม่ทันก็เลยทำให้หนีออกมาไม่ได้นั่นเองขณะที่มาตรฐานด้านความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยอาจจะละหลวมในหลายๆกรณีค่ะทั้งจากปัญหาการบังคับใช้ระเบียบข้อบังคับของทางการการละเลยของสถานประกอบการการไม่คุ้นชินกับสถานที่ซึ่งทำให้ไม่รู้ทางหนีทีไล่เส้นทางหนีไฟไม่ชัดเจนประตูหนีไฟมีไม่เพียงพอถูกปิดกั้นหรือว่าถูกล็อกนะคะรวมไปถึงการขาดการเตรียมความพร้อมสำหรับการอพยพคนออกด้วยคุณผู้ชมปัจจัยเหล่านี้ค่ะเมื่อรวมกันแล้วยิ่งทำให้โอกาสในการป้องกันหายนะเหลือน้อยลงไปมากทีเดียวและที่สำคัญนั่นก็คืออันตรายค่ะไม่ได้มาจากแค่เปลวไฟเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงพฤติกรรมของคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยซึ่งบ่อยครั้งคนไม่ได้เสียชีวิตจากการถูกไฟคลอกค่ะแต่เป็นการสำลักควันสูดดมแก๊สพิษและเหยียบกันระหว่างพยายามหนีเอาชีวิตรอดค่ะเหตุไฟไหม้สถานบันเทิงเป็นหนึ่งในเหตุไฟไหม้ที่สามารถป้องกันได้นะคะซึ่งการเกิดขึ้นซ้ำ

0: ล้วสำเร็จไม่ได้เป็นผลมาจากการเกิดไฟไหม้แบบคาดการไม่ได้ค่ะตามมาจากความล้มเหลวของคนแล้วก็ระบบในการควบคุมและป้องกันสถานการณ์ซึ่งจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่คาดการได้และเตรียมความพร้อมในการรับมือได้ด้วยค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ขอบคุณครับในคดีพ่อทิพย์นะครับตอนนี้แบ่งเป็น2 ส่วนครับท่านผู้ชมครับส่วนที่1ก็คือการตามหาพ่อแท้ก็คือพ่อตัวจริงที่เป็นคนจีนตอนนี้ตำรวจกำลังตามชายชาวจีน6คนนะครับที่เป็นพ่อแท้ๆเพื่อจะนำ DNA มาตรวจเทียบกับเด็กขณะเดียวกันเรื่องของเด็กครับตอนนี้ยืนยันตัวตนได้แล้ว19คนนะครับจากทั้งหมด43คนก็คือเกือบครึ่งหนึ่งซึ่ง19คนนี้ญาติที่อยู่ในจีนเนี่ยประสานมาแล้วครับจะพาเด็กกลับจีนผลตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีแจ้งเกิดเท็จให้กับครอบครัวชาวจีนนะครับเป็นหลักฐานที่คณะทำงานในคดีให้ความสำคัญครับเพราะผลตรวจ DNA หลายคนยืนยันชัดเจนนะครับว่าชายไทยผู้รับรองบุตรไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับชื่อที่ปรากฏในเอกสารและบิดาที่แท้จริงก็คือชาวจีนครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับบอกว่าคดีนี้มีเด็กชาวจีน19คนนะครับที่ยืนยันตัวตนแล้วและญาติติดต่อขอรับกลับจีนตอนนี้เหลืออีก43คนครับที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวชายชาวจีนอีก6คนนะครับเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA ยืนยันความเป็นพ่อตามข้อมูลที่แม่เนี่ยให้ปากคำส่วนการขยายผลผู้ร่วมกระทำผิดชุดสืบสวนครับเจอข้อมูลเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนอีก5แห่งครับอยู่ในพื้นที่ธนบุรี4แห่งและฝั่งพระนครอีก1แห่งนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานรายบุคคลครับ
3: ผมเนี่ยคุมศูนย์อาชญากรรมข้ามชาติและการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอยู่แล้วครับก็ถ้าต้องยกระดับมันก็อยู่ในศูนย์ของตำรวจอยู่แล้วแต่จะประสานกับชุดตรวจพนักอีกที
4: นะครับทางสถานทูตจีนก็ออกมา
3: ครับเนี่ยวันนี้ผู้การตท.ก็มาด้วยครับครับผู้การตท.ก็มาด้วยก็เดี๋ยวคงประสานสถานทูตจีนนะครับเด็กคนใดพ่อหรือแม่คู่ใดจะมาติดต่อสัญชาติเนี่ยขอสอบให้ละเอียดว่าเขาได้รับการติดต่อยังไงใครเป็นผู้ติดต่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าน่าจะได้เผลอๆก็ถ้ากันเป็นพยานได้ก็จำเป็นต้องกันเพื่อให้ไปสู่ตัวการที่ใหญ่ขึ้นแต่ว่าคงเป็นกฎหมายของปปท.แล้วก็ปปช.ครับ
1: นายรัฐวิทย์จิตสุจริตวงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองระบุค่ะว่าคดีนี้พบพฤติการต้องสงสัยเกี่ยวกับการจัดทำหรือใช้เอกสารอันเป็นเท็จในการแจ้งเกิดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับหญิงชาวจีนที่ต้องการให้บุตรได้รับสัญชาติไทยค่ะ
5: ในทะเบียนเองโดยปกติก็จะต้องใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบเอกสารที่ถูกนำมายื่นว่าถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามความจริงหรือไม่เคสนี้ในทะเบียนกลับเอาเอกสารเนี่ยไปให้กับฝ่ายในหน้าหรือคนที่จะมายื่นเนี่ยจัดทำเองนะครับซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องครับเพราะตามระเบียบเนี่ยนายทะเบียนต้องเป็นคนทำแล้วก็เป็นคนใช้ดุลพินิษนะครับเคสเนี่ยก็เลยเป็นในลักษณะของการทำเท็จด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่ได้พิจารณาให้ดีแล้วก็เพราะรู้เห็นเป็นใจกับการกระทำความผิดนี้ก็เลยมีการดำเนินคดีทั้งคนที่ทำหลักฐานเท็จแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่รับรองในการอันเป็นเท็จนี้ด้วยครับ
2: ส่วนแม่ชาวจีนที่ตกเป็นผู้ต้องหา2คนนะครับตอนนี้ประสานแจ้งขอสละสิทธิ์การได้รับสัญชาติไทยครับโดยภาพรวมของคดีนี้นะครับมีผู้ต้องหาถูกออกหมายจับ35คนครับจับได้แล้ว33คนแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ2คนพ่อทิพย์หรือว่าชายไทยผู้รับรองบุตร14คนครับแม่ชาวจีน12คนนะครับแล้วก็พ่อชาวจีนอีก5คนส่วนที่ยังหลบหนีครับเป็นหญิงชาวจีน2คนในจำนวนนี้พบว่า1คนออกนอกประเทศไปแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ยืนยันครับว่าคดีนี้ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่พ่อทิพย์หรือคนรับรองบุตรหรือว่าผู้ที่แจ้งเกิดเท่านั้นแต่จะขยายผลไปถึงคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับทั้งคนที่ทำหน้าที่ประสานงานผู้จัดหาและเจ้าหน้าที่รัฐที่ร่วมกระทำผิดครับข้อมูลส่วนนี้เนี่ยไปตรงกับข้อมูลของนายปิยรัตน์จงเทพรองประธานกรรมาธิการด้านกฎหมายของสภานะครับที่ส่งมอบข้อมูลให้กับคณะทำงานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเขาอ้างว่าไปเจอเบาะแสแม่ชาวจีนทำคลอดที่โรงพยาบาลเอกชนย่านพระราม9ระบุชื่อชายไทยคนหนึ่งเป็นผู้รับรองบุตรซึ่งชื่อของชายไทยคนนั้นมีชื่อตรงกับข้อมูลของ

0: ของตำรวจในความผิดแจ้งเกิดเท็จหลายคดีครับ
1: เพื่ออุดช่องไม่ให้มีการนำเอกสารเท็จมาใช้ในการแจ้งเกิดนะคะก็ต้องแก้ที่สำนักทะเบียนตอนนี้กรมการปกครองกำชับไปยังสำนักทะเบียนอำเภอต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือนะคะให้เพิ่มมาตรการในการรับรองบุตรกรณีที่พ่อหรือแม่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยค่ะเพื่อป้องกันกรณีการสวมสัญชาติไทยด้วยการแจ้งเกิดเท็จทีนี้ทีมข่าวไทย PBS ลองสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมไปพบว่าขั้นตอนในการแจ้งเกิดมันอาจจะมีรอยรั่วที่ถูกใช้เป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ได้ค่ะไทย PBS ตรวจสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรค่ะโดยพบว่าตามขั้นตอนกำหนดให้สถานพยาบาลเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการเกิดหรือใบทร1/1ต้องระบุข้อมูลชื่อนามสกุลสถานที่เกิดสถานภาพครอบครัวซึ่งหมายถึงชื่อพ่อและแม่ผู้ทำคลอดแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับเด็กส่วนบุคคลที่ต้องเซ็นรับรองก็คือผู้ทำคลอดเช่นแพทย์หรือพยาบาลโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเวชระเบียนเป็นผู้ดำเนินการด้านเอกสารค่ะและหากกรณีฝากครรภ์กับโรงพยาบาลมักพบข้อมูลว่าจะมีกระบวนการติดตามอย่างน้อย3ครั้งครั้งแรกคือการฝากครรภ์ถัดมาคือการนัดตรวจโครโมโซมทารกและสุดท้ายก็คือช่วงที่มีการดูเพศและพัฒนาการของเด็กหรือขั้นตอนบางอย่างอาจจะมีแตกต่างกันไปบ้างนะคะตามแพ็กเกจของแต่ละโรงพยาบาลแต่จุดที่มันตรงกันก็คือการเข้าตรวจทุกครั้งเนี่ยค่ะแพทย์จะบันทึกทะเบียนประวัติรวมถึงชื่อพ่อและแม่ของเด็กที่สามารถใช้เป็นประวัติสืบย้อนกลับได้ว่าพ่อแม่ขณะฝากครรภ์ตรงกันกับช่วงที่แจ้งเกิดหรือไม่ค่ะ
2: เราเวลาเราไปตรวจสอบอย่างเราลงพื้นที่ใช่ไหมครับเนี่ยซึ่งพนักงานเจ้าที่อย่างพวกเราก็จะไปดูว่าความสอดคล้องนะครับของ OPD card หรือเวชระเบียนที่บันทึกการรักษาพยาบาลของส่วนนี้นะครับเนี่ยมันได้สอดคล้องตรงกับใบทร1/1มั้ยนะครับถ้าไม่สอดคล้องแสดงว่ามีกลไกการทำหลักฐานเท็จอย่างที่เป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้พนักงานที่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วยกันซึ่งเราก็จะมีการไปลงไปดูข้อมูลต่างๆในส่วนนี้ที่เกี่ยวข้องกันแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ
0: ส่วนเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับในฐานะที่อยู่ในพื้นที่ติดชายแดนครับตอนนี้เริ่มเพิ่มมาตรการเข้มงวดในการรับรองบุตรที่พ่อหรือแม่เป็นชาวต่างชาติครับตามคำสั่งของมหาดไทยนะครับหลังเกิดประเด็นสวมสัญชาติไทยให้กับทารกจีนเพื่อนำไปใช้ถือครองทรัพย์สินประกอบธุรกิจหรือการฟอกเงินครับนายวรายุทธ์ค่อมบุญแนมเคยแม่สายครับให้ข้อมูลนะครับบอกว่าจากการตรวจสอบประวัติทะเบียนย้อนหลัง 4-5 ปีแนมเคยแม่สายมีคนจีนมาขอรับรองบุตรแค่ไม่กี่รายเท่านั้นครับและส่วนใหญ่เนี่ยเป็นลูกหลานอดีตทหารจีนคณะชาติกองพลที่93ซึ่งมีเอกสารรับรองสถานะถูกต้องครับ
3: เรียนมาทางกรมเองนะครับหรือว่าทางอำเภอจังหวัดก็เรามีมาตรการทางเทคโนโลยีทางทะเบียนซึ่งมีความก้าวหน้าในการตรวจสอบบุคคลซ้ำซ้อนหรืออาการแอบอ้างสวมตัวจากการยกระดับคุมเข้มร่วมกับหน่วยงานภาคีไข่ความมั่นคงในพื้นที่ตรงนี้ก็จะช่วยยกระดับให้ป้องกันให้มีการสวมสิทธิ์คนไทยในไปทำสิ่งที่ผิดกฎหมายได้ครับ
1: สำนักทะเบียนอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายนพดลสุรสังวาลนายอำเภอสันทรายกำชับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงมาตรการรับรองบุตรในกรณีที่พ่อหรือแม่เป็นชาวต่างชาติให้ต้องเดินทางมาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที
4: ่กรมการปกครองนะครับขอให้เข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่นะครับของเจ้าพนักงานนะครับทางอำเภอก็ได้มีหนังสือนะครับไปถึงท้องถิ่นนะครับในพื้นที่นะครับแล้วก็ฝ่ายทะเบียนในส่วนอำเภอก็ให้ถือปฏิบัตินะครับตามหนังสือสั่งการโดยอย่างเข้มงวดนะครับก็ให้ตรวจสอบนะครับพยานหลักฐานต่างๆนะครับตามที่กระทรวงมหาดไทยนะครับกรมการปกครองครับได้สั่งการมายังทางอำเภอ
1: ข้อมูลเชิงลึกจากนายรัฐวิทย์จิตสุจริตวงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายกรมการปกครองพบว่าแม้ปัจจุบันจะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ช่วยในการตรวจสอบการทุจริตนะคะแต่ว่าปัจจัยสำคัญก็ยังคงเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบางคนทั้งกลุ่มที่รู้เห็นเป็นใจบางกลุ่มก็อาจจะละเลยการตรวจสอบจนทำให้เกิดช่องโหว่ในระบบค่ะตัวเลขที่กรมการปกครองคาดการณ์ว่าเข้าข่ายกลุ่มต้องสงสัยทั่วประเทศมีทั้งการสวม

0: บัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือบัตรเลข0กลุ่มนี้กว่า 10,000 รายการบัตรต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยหรือบัตรสีชมพูอีกกว่า 1,000 รายการและสวมสัญชาติไทยอีกไม่น้อยกว่า 1,000 รายการค่ะ
1: ชื่อของคนที่สอบสุดท้ายแล้วคะแนนดิบของข้อสอบไม่ตรงกับคะแนนที่ประกาศหลังจากที่มหาดไทยตรวจสอบการภายในครับเจอมีทั้งหมดประมาณ 5,000 ชื่ออนาคตของ 5,000 ชื่อนี้จะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการประชุมกสทครับหรือว่าคณะกรรมการกลางของมหาดไทยเนี่ยที่เขาจะประชุมกันวันที่15กรกฎาคมนี้นะครับว่า 5,000 ชื่อนี้สุดท้ายแล้วเพิกถอนการบรรจุหมดเลยไหมหรือจะมีรายละเอียดมีข้อยกเว้นอย่างไรครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยครับบอกว่านายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงและผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทครับให้มารายงานความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะการตรวจสอบข้อเท็จจริง5ข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงในฐานะผู้ดำเนินการจัดสอบท้องถิ่นนะครับตอนนี้มีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเดิมเพื่อช่วยราชการชั่วคราวครับโดยคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงต้องดำเนินการตรวจสอบทุกเรื่องเพื่อสรุปพิจารณาโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดขณะเดียวกันสทเนี่ยตรวจสอบเชิงลึกนะครับเจอความผิดปกติสำคัญก็คือคะแนนดิบมันไม่ตรงกับคะแนนที่ประกาศผลสอบซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ครับรองอธิบดีสทคนใหม่ในฐานะเลขานุการการประชุมกสทจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของกสทครับ
2: ที่ประชุมก็จะมี2กนะฮะตามที่ถ้าผู้สาวได้ติดตามเนี่ยกแรกก็คือกที่เป็นคณะกรรมการสอบคือกสทกที่เป็นกใหญ่ที่จะพิจารณาเรื่องทั้งหมดนะครับก็คือกกลางนะรองอธิบดีคนนี้ก็จะเอาเรื่องนี้นะที่มีการตรวจคะแนนแล้วเนี่ยที่มันไม่ตรงกันเนี่ยเข้าสู่คณะกรรมการเนี่ยแล้วคณะกรรมการเนี่ยก็จะดำเนินการเสนอไปที่กกลางเพื่อที่จะพิจารณานะครับดูว่าถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยก็จะแจ้งที่จังหวัดก็จะแจ้งให้นายกคนนั้นน่ะที่มีค่าการที่ไปบรรจุก็ต้องเพิกถอนคำสั่งการบรรจุ
3: กรอบเวลาในเรื่องนี้เท่าไหร่
2: ก็ได้รับแจ้งมานะครับว่าเนี่ยเดี๋ยววันพุธเนี่ยเขาจะประชุมคสท.นะ
0: ปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำถึงกรอบเวลาการดำเนินงานโดยวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะจะมีการประชุมกสท.เพื่อสรุปและส่งต่อข้อมูลตามขั้นตอนทันทีซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้เร่งรัดกระบวนการให้เร็วที่สุดเนื่องจากส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาดไทยตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ยังมีขั้นตอนของหน่วยงานภายนอกที่ต้องขับเคลื่อนต่อส่วนการดำเนินคดีและการไต่สวนโดยหน่วยงานอิสระประเด็นนี้นายอันสิทธิ์บอกว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ประกาศรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ 6,014 คนนะคะแต่ในจำนวนนี้ยังไม่ได้ชี้มูลว่าเป็นผู้กระทำความผิดทั้งหมดถ้ากระบวนการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วแล้วพบว่าใครไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะถูกคัดชื่อออกจากกระบวนการค่ะ
2: ซึ่ง 6,014 คนเนี่ยทางปปช.ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีคละเค้ากันไปก็ยังไม่ได้ชี้ว่าเขาเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าเมื่อมีความเกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะเรียกมาสอบนะเมื่อเรียกมาสอบเสร็จเนี่ยใครที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องอยู่ในกระบวนการที่จะต้องดำเนินการต่อไปแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายนะอันนี้คือปปช.เขาก็จะขยายผลจากการสอบข้อเท็จจริง 6,000 คนเนี่ยไปเรื่อยๆแต่เชื่อว่าเขาจะทำให้เร็วด้วยนะครับก็ปปช.เขาก็บอกแล้วตั้งที่36ถึง6เดือนเนี่ยอาจจะเร็วกว่านั้น
1: ปลัดมหาดไทยครับบอกว่าตอนนี้ตำรวจเร่งสืบค้นและแกะรอยเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องนะครับเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในการแจ้งความดำเนินคดีครับเบื้องต้นมีข้อมูลจากปปช.นะครับระบุถึงการเตรียมสอบสวนข้าราชการเพิ่มเติมอีก3คนซึ่งกระบวนการขณะนี้เนี่ยถือว่าเป็นล็อตแรกเท่านั้นปลัดมหาดไทยเนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มครับบอกว่าถ้าการสอบปากคำและพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดเพิ่มเติมก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็ยืนยันถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับว่าตรงไปตรงมาสร้างความกระจ่างให้กับประชาชนครับ
0: ข้อมูลจากกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะ ระบุถึงจำนวนผู้รายงานตัวและได้รับการบรรจุแต่งตั้ง10,000

0: 4,988 คนแบ่งออกเป็นกลุ่มที่มีคะแนนปกติ 9,217 คนคิดเป็นร้อยละ 61.5 กลุ่มที่มีคะแนนผิดปกติ 5,372 คนคิดเป็นร้อยละ 35.84 และอยู่ระหว่างการรอตรวจสอบอีก399คนทีนี้พอแยกตามศูนย์สอบค่ะไปพบว่าศูนย์สอบภาคใต้มีสัดส่วนของผู้ที่มีคะแนนผิดปกติสูงที่สุดโดยศูนย์สอบภาคใต้2จังหวัดสงขลาพบ477คนจากทั้งหมด628คนหรือคิดเป็นร้อยละ 75.96 ส่วนศูนย์สอบภาคใต้1จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพบ775คนจากทั้งหมด 1,046 คนก็คิดเป็นร้อยละ 74.09ส่วนศูนย์สอบที่พบจำนวนผู้มีคะแนนผิดปกติมากที่สุดคือศูนย์สอบภาคกลาง1จังหวัดปทุมธานี874คนคิดเป็นร้อยละ 43.31 รองลงมาคือศูนย์สอบภาคกลาง2จังหวัดชลบุรี870คนคิดเป็นร้อยละ 28.14 ค
1: ่
0: ะ
1: ไฮไลท์สำคัญท่านผู้ชมครับเรื่องของการจับตัวผู้ต้องหาที่ตำรวจมองว่าเป็นจิ๊กซอสำคัญในการทุจริตสอบท้องถิ่นครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยบอกว่าตอนนี้ศาลออกหมายจับแล้ว3คน3คนนี้ก็คือนายพิชิตนายวินและนางสาวสัตพรครับข้อหาก็คือฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่ร่วมกันเป็นซ่องโจรข้อหาร่วมกันทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารใดของผู้อื่นนะครับข้อหาร่วมกันปลอมแปลงเอกสารราชการและข้อหาร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และร่วมกันเปิดเผยความลับครับชุดสืบสวนเนี่ยตอนนี้จับนางสาวสัตพรได้ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะครับอยู่ระหว่างการสอบสวนอันนี้คนที่1คนที่2ครับก็คือนายวินนายวินเนี่ยเป็นญาติของนางสาวสัตพรครับหนีออกนอกประเทศเจ้าหน้าที่ของลาวเห็นนายวินครับก็เลยควบคุมตัวเอาไว้ตอนนี้อยู่ระหว่างรอส่งกลับไปยังประเทศไทยนะครับและคนนี้ครับสำคัญเลยตั้งแต่วันแรกเรายังไม่เห็นหน้าเขาเลยนายพิชิตเป็นอดีตผอ.กองยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีครับตำรวจให้ข้อมูลว่านายพิชิตเนี่ยติดต่อกับชุดสืบสวนของกองปราบเพื่อขอมอบตัวแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างคุมตัวมาที่กองปราบครับ
0: อีกคดีที่อยู่ในความสนใจของผู้คนแล้วก็รอดูความชัดเจนคือคดี Forex นะคะอยู่ในเส้นทางการสืบสวนสอบสวนของ DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าคดีเข้าสู่กระบวนการขอให้ศาลออกหมายจับแล้วรวม30หมายด้วยกันใน30หมายนี้มีทั้งบุคคลและนิติบุคคลซึ่งรวมไปถึงนายภาวุฒสสพรรคประชาชนด้วยซึ่งตัวนายภาวุฒก็ยืนยันบอกพร้อมสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความจริงแต่ว่าล่าสุดค่ะศาลอาญายกคำร้องไม่ออกหมายจับนายภาวุฒกับผู้ถูกกล่าวหา22รายนะคะโดยชี้ว่าอยู่ในวิสัยที่ออกหมายเรียกได้ค่ะทันทีที่ปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ปรากฏข่าวการออกหมายจับนายภาวุฒพงวิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนในคดี Forex ค่ะโดยนายภาวุฒโพสต์ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเข้าให้ข้อมูลต่อ DSI ในฐานะพยานและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ยอมรับทั้งประหลาดใจและกังวลต่อกรณีการถูกออกหมายจับยืนยันที่ผ่านมาไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงประชาชนสแกมเมอร์การฟอกเงินหรือการช่อโกงประชาชนและบอกว่าทำใจไว้อยู่แล้วเมื่อตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางจากภาคธุรกิจเข้าสู่เส้นทางการเมืองต้องเผชิญกับการตรวจสอบนายภาวุฒยังตั้งข้อสังเกตและเกิดคำถามต่อมาตรฐานและความรวดเร็วในการดำเนินคดีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับคดีอื่นคดีนี้ใช้ระยะเวลาค่อนข้างเร่งรัดอย่างผิดสังเกตทำให้สงสัยว่ามีวัตถุประสงค์อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่และย้ำความพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ความจริงบอกจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกอย่างและคาดหวังการดำเนินคดีจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองค่ะ
1: นางสาวสุริกัญญาตันสกุลครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับตั้งข้อสังเกตการออกหมายจับนายภาวุฒบอกว่าเป็นการรีบร้อนผิดปกติกังวลว่าจะเป็นเกมการเมืองนะครับและแม้จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่ก็เชื่อว่าจะสามารถประกันตัวออกมาได้และตามกระบวนการยังไม่ถึงขั้นต้องพ้นสถานะการเป็นส.ส.ครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับบอกว่ากระบวนการของ DSI ในการขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องในคดี Forex

0: จำนวนทั้งสิ้น30หมายครับมีทั้งบุคคลและนิติบุคคลรวมถึงนายพาวุฒิรวมอยู่ด้วยส่วนการยื่นประกันตัวให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายครับ
1: หมายศาลถ้าหมายศาลอนุมัติก็ไปจับได้เลย
2: ก็น่าจะต้องอย่างนั้น
1: จับนี่คือจับมาทำอะไรจับมาสอบสวนหรือจับมาเพื่อฝากขังหรืออะไร
2: ก็ดำเนินการแล้วก็สอบปากคำแล้วก็เป็นขั้นตอนจะประกันอะไรยังไงก็เป็นขั้นที่เป็นขั้นตอนกฎหมายต่อไป
3: ตามข้อมูลของ DSI นะคะบอกว่าผู้เกี่ยวข้องกับคดี Forex ที่ DSI ขอศาลออกหมายจับ30หมายดูจากหลักฐานพฤติกรรมและข้อมูลธุรกรรมทางการเงินผ่านการทำธุรกรรมเชื่อมโยงกันใน3กลุ่มก็คือกลุ่มโบรกเกอร์กลุ่มผู้ชักชวนและกลุ่มช่องทางการรับเงินสำหรับกรณีของนายภาวุฒิตามข้อมูลบอกว่าตรวจพบรายการรับโอนเงินจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายนี้14รายการรายการละ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน28ล้านบาทภายในวันเดียวคือวันที่18กรกฎาคมปี2567และจากการตรวจสอบฐานข้อมูลเพิ่มเติมค่ะยังพบยอดรวมมูลค่าธุรกรรมการโอนเงินและรับโอนเงินสะสมรวมทั้งสิ้นกว่า833ล้านบาทแต่บุคคลที่ถูกกล่าวแก้ข้อกล่าวหาได้ตามกระบวนการของกฎหมายค่ะซึ่งนายภาวุฒิก็มีรายงานบอกว่าเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน DSI นะคะเพื่อไปแสดงตัวพร้อมยืนยันให้ความร่วมมือและไม่หลบหนีค่ะ
0: ล่าสุดครับศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนะครับมีรายงานว่าพนักงานสอบสวน DSI นำพยานหลักฐานพร้อมคำร้องมายื่นขอศาลออกหมายจับในคดีหลอกลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศรวมทั้งสิ้นที่มาขอศาลออกหมายจับนะครับ24หมายครับหนึ่งในนั้นมีชื่อของนายภาวุฒิรวมอยู่ด้วยแต่มีรายงานนะครับว่าศาลพิจารณาคำร้องพร้อมหลักฐานอย่างละเอียดขอ24หมายศาลออกหมายจับให้แค่2คนครับที่มีผู้เสียหายและพยานหลักฐานชัดเจนส่วนอีก22รายให้ยกคำร้องโดยให้เหตุผลว่าอยู่ในวิสัยที่ออกหมายเรียกได้โดยทั้ง2คนที่ถูกออกหมายจับไม่ใช่นายภาวุฒินะครับสำหรับการออกหมายจับศาลอาญาเนี่ยมีการพิจารณาหลักฐานอย่างละเอียดป้องกันไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองครับ
3: การลดงบประมาณลดคนในระบบราชการเป็นสิ่งที่คล้ายกับว่าโยนหินถามทางกันมาในปีงบประมาณปี70นะคะที่รัฐบาลมีงบตึงตัวที่สุดในรอบ10ปีโดยไปพบว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีภาพรวมแล้วก็คือ 3.78 ล้านล้านบาทเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวกับบุคลากรเนี่ยค่ะมากถึง 37.9% ทีนี้มันก็มีข้อเสนอที่ถูกพูดถึงอย่างอื้ออึงในช่วงเวลานี้ก็คือโครงการเกษียณก่อนอายุหรือว่าเออรี่รีทายของตัวข้าราชการนะคะประเด็นนี้กำลังถูกพูดถึงเป็นอย่างมากแต่จะใช่วิธีการที่มาถูกทางหรือไม่ติดตามกับคุณบุตรศิรินยิ่งเกียรติกุลค่ะ
4: คุณบอกทำไม่ได้หรอก
5: คือถ้าคุณไม่ทำวันนี้คุณรอไปอีก10ปีปัญหามันจะเกิดถ้าให้คนอายุ50กว่าๆขึ้นไปเนี่ยเออร์ลี่รีทายเขาก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเพราะว่าการเปลี่ยนสกิลเนี่ยมันยาก
6: คุณผู้ชมคะสำนักงานข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.เคยมีแนวคิดในการลดจำนวนคนในระบบราชการแล้วนะคะแต่คำถามคือทำไมเรื่องของงบประมาณบุคลากรในระบบราชการถึงยังคงเพิ่มขึ้นคำตอบก็คือการจ้างข้าราชการ1คนไม่ได้จ้างแค่เรื่องของค่าแรงเงินเดือนเท่านั้นนะคะแต่มีเรื่องของสวัสดิการเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะลองมาดูภาพรวมของงบประมาณก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะงบรายจ่ายประจำปี70ค่ะงบประมาณภาพรวมอยู่ที่ 3.78 ล้านล้านบาทนะคะถ้าไปดูงบที่จ่ายให้กับบุคลากรนะคะก้อนนี้จะถือว่าเยอะพอสมควรอยู่ที่ประมาณ8แสนล้านกว่าบาทนะคะหรือคิดเป็น 22.5% ของงบภาพรวมทั้งหมดเลยค่ะนี่เป็นเรื่องของเงินเดือนของบุคลากรข้าราชการที่ฟิกซ์อยู่แล้วนะคะแต่คำถามคือทำไมถึงมีงบกลางก้อนนี้ด้วยนะคะงบกลางก้อนนี้อยู่ที่ประมาณ6แสนกว่าล้านบาทค่ะเป็นงบด้านบุคลากรอยู่ที่ประมาณ5แสนกว่าล้านบาทนะคะคิดเป็น 82.5% ของงบกลางทั้งหมดเลยซึ่งก้อนนี้ล่ะค่ะจะเป็นเรื่องของบำเหน็จบำนาญค่ารักษาพยาบาลต่างๆซึ่งเป็นรายจ่ายที่ไม่คงที่นะคะนี่ยังไม่นับรวมเรื่องของงบบุคลากรค่ะที่อยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยซึ่งจะเห็นว่าเฉพาะแค่งบบุคลากรของข้าราชการก็เยอะมากจริงๆนะคะและประเด็นที่ถูกวิจารณ์นะคะก็คือค่าใช้จ่ายส่วนที่ซ่อนอยู่ในงบกลางนี่แหละค่ะซึ่งควรจะเป็นเงินสำรองฉุกเฉิน

0: แต่ถูกใช้ไปกับรายจ่ายผูกพันด้านบุคลากรและสวัสดิการข้าราชการที่มันตัดทอนได้ยากสำนักงบประมาณของรัฐสภาหรือว่า PBO มีข้อเสนอให้รัฐบาลควบคุมเงินส่วนนี้ไม่ให้เกิน 35% ภายในปี 2575 ด้วยค่ะและเป็นที่มาของการสั่งให้สำนักงานกพ.ได้จัดทำแผนเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือว่า early retirement ลดจำนวนของข้าราชการที่มากเกินความจำเป็นและไม่สอดคล้องกับลักษณะของงานในปัจจุบันนะคะและนี่คือหน้าตาของข้าราชการไทยภาพรวมทั้งประเทศนะคะอยู่ที่ราวๆ 1,700,000 กว่าคนค่ะมากที่สุดเป็นบุคลากรทางการศึกษาเป็นคุณครูนะคะอยู่ที่ประมาณ 440,000 กว่าคนค่ะรองลงมาคือข้าราชการพลเรือนสามัญอยู่ที่ 400,000 กว่าคนนะคะถัดมาคือทหารตำรวจอยู่ที่ราวๆ 2-300,000 กว่าคนค่ะแน่นอนนะคะคำถามคือการลดจำนวนข้าราชการจะลดส่วนไหนคะแล้วก็จะลดในจำนวนเท่าไหร่และคุ้มไหมกับการลดอัตราของข้าราชการภาพรวมของประเทศค่ะแม้ว่ารองศาสตราจารย์วสันต์นักรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเห็นด้วยกับการศึกษาแผนเกษียณก่อนกำหนดลดจำนวนแต่เพื่อไม่ให้การทำนโยบายเรื่องนี้เสียของนะคะอาจารย์ก็มีข้อเสนอให้ใช้โอกาสนี้ในการเดินหน้าทบทวนแผนยุทธศาสตร์อัตรากำลังคนของภาครัฐเพื่อปฏิรูปวางแผนกำลังคนใหม่ทั้งหมดนะคะให้ทุกหน่วยงานมีจำนวนข้าราชการที่สอดคล้องกับปริมาณจริงค่ะโดยเสนออย่างแรกคือให้กพ.ใช้ข้อมูลของข้าราชการทั้งระบบมาพิจารณาวางแผนอัตรากำลังคนภาครัฐและจะต้องครอบคลุมทั้งข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการท้องถิ่นเพื่ออุดช่องว่างปัญหางานล้นคนคนล้นงานค่ะถัดมาคือข้อเสนอที่สำคัญว่าไม่ควรที่จะเหมารวมแนวทางการบังคับใช้เหมือนกันทุกหน่วยงานอย่างเช่นการแก้ปัญหาคนล้นในบางหน่วยงานอาจจะเป็นนโยบายที่เพิ่มปัญหาสำหรับบางหน่วยงานได้นะคะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุขที่กำลังขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์อย่างหนักด้วยค่ะและข้อเสนอสุดท้ายนะคะคือให้แบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนไม่ทับซ้อนกันค่ะ
1: ถ้าเราจะลดอัตรากำลังรัฐบาลต้องเริ่มต้นจากการพิจารณาให้ละเอียดงานนี้เป็นงานละเอียดนะครับเรายังขาดแคลนครูทั้งที่ข้าราชการครูเป็นสัดส่วนที่มีกำลังผลมากที่สุดเมื่อเทียบกับทุกส่วนอื่นข้าราชการที่ในกลุ่มที่บริการทางการแพทย์เรามีนโยบาย30บาทรักษาทุกโรค30บาทรักษาทุกที่ตอนนี้เป็นภาระอันยิ่งใหญ่ที่ข้าราชการในสายบริการทางการแพทย์ทั้งหมอพยาบาลอื่นๆรับภาระกันเราจะลดคนส่วนนี้ด้วยหรือเปล่ามันลดไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้เขาก็ขาดแคลนอยู่แล้วงั้นโดยสรุปคือผมเห็นด้วยกับนโยบายในการลดแต่เราต้องจำแนกให้ดีว่าถ้าเราจะลดเราต้องลดข้าราชการในกลุ่มตำแหน่งชนิดไหนเราต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์อย่างจริงจังสักทีว่าภาพรวมของอัตรากำลังภาครัฐของประเทศเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยงานไหนที่มีความจำเป็นงานไหนที่เริ่มหมดความจำเป็นและงานไหนที่อาจจะจำเป็นเพิ่มเติมในอนาคต
0: คงไม่ใช่แค่งบข้าราชการที่ต้องปฏิรูปนะคะงบรายกระทรวงก็จำเป็นต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ค่ะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะกรรมการติดตามงบจัดกิจกรรมแฮกงบ70นะคะให้ประชาชนร่วมตั้งคำถามกับงบประมาณภายใต้งบรายจ่ายปี70อยู่ที่ 3.78 ล้านล้านบาทนั้นถูกใช้ไปกับอะไรบ้างค่ะโดยมีข้อสังเกตหลายกระทรวงเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นงบประมาณด้านความมั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้ที่มีความซ้ำซ้อนกันของภารกิจระหว่างหน่วยงานงบการจัดสรรงบป้องกันไฟป่าที่ควรจะลงให้ถึงภารกิจหลักและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้มากขึ้นหรือไม่ค่ะรวมถึงข้อสังเกตไปถึงงบการศึกษาที่ควรมุ่งให้ถึงตัวนักเรียนแต่ส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับบุคลากรและการปรับปรุงอาคารอย่างเช่นห้องพักครูห้องเรียนอัจฉริยะหรือแม้แต่งบกระทรวงแรงงานกับงบพม.ที่มีความซ้ำซ้อนและไม่เพียงพอด้วยนะคะรวมถึงงบประมาณด้านสาธารณสุขถือเป็นก้อนใหญ่ที่เน้นไปที่กำลังคนเช่นเดียวกันรวมถึงประเด็นการใช้งบไปที่บุคลากรแต่ไม่สามารถวัดผลประเมินผลได้จริงอย่างเช่นงบอสมที่มีจำนวนมากแต่ไม่มีความสมดุลและไม่มีตัวชี้วัดที่ทำให้ระบบอสมภาพรวมมีประสิทธิภาพได้นี่ยังไม่นับรวมถึงงบประมาณในการอบรมสัมมนาที่ควรจะแจกแจงรายละเอียดและสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ที่คุ้มค่าได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นงานแฮก70หรือข้อมูลข้อสังเกตจากนักวิชาการทั้งหมดนี้กำลังจะบอกว่าปัญหาไม่ได้เกิดกับแค่งบของบุคลากรในประเทศเท่านั้นนะคะแต่ภาพรวมของงบประมาณรายกระทรวงก็มีปัญหาความซ้ำซ้อนและมีคำถามถึงความคุ้มค่าเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นคงไม่ใช่แค่หน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบหรือบรรดาส.ส.เท่านั้นค่ะ หน้าที่ของรัฐก็มีความสำคัญจำเป็นที่จะต้องทำระบบของข้อมูลงบประมาณให้เข้าถึงได้และทำให้ประชาชนทั่วไปก็สามารถตรวจสอบและรับรู้เรื่องของการใช้งบประมาณแผ่นดินได้เช่นเดียวกันค่ะ
2: ขอบคุณคุณบุษรินทร์ค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับมีความคืบหน้านะครับกรณีที่ดินป่าปากเตรียมที่ระนองครับวันนี้เจ้าหน้าที่ของอุทยานแหลมสนนะครับเข้าไปแจ้งความกับตำรวจปทส.ครับขอให้เพิกถอนที่ดิน3แปลงด้วยกันครับเป็นที่ดินนส.3ก.นะครับซึ่งออกทับแนวเขตอุทยาน78ไร่ครับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานครับนำหลักฐานการออกเอกสารสิทธิ์ทับแนวเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสนที่ตำบลกำควรอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองนะครับมอบให้กับผู้บังคับการบก.ปทส.เพื่อดำเนินคดีและเพิกถอนครับจากภาพเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าที่ดิน3แปลงเนื้อที่66ไร่มีการอ้างสิทธิ์ถือครองนส.3ก.เลขที่915 916และ917ครับซึ่ง3แปลงนี้อยู่ใกล้กับแนวชายหาดนะครับและอีก12ไร่ที่ไม่พบเอกสารสิทธิ์ครับแต่พบร่องรอยการบุกรุกทับซ้อนอยู่ในแนวเขตที่ดินของอุทยานแห่งชาติแหลมสนนะครับและบางแปลงไม่พบร่องรอยทำกินก่อนปี2537ครับ
4: เราจะดำเนินคดีไปเพื่อที่จะขอให้มีการขยายผลอีก26แปลงซึ่งเราได้มีการทำเอกสารหลักฐานไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับซึ่งก็จะขอให้พนักงานสอบสวนได้ใช้อำนาจของพนักงานสอบสวนในการเรียกเอกสารเรียกบุคคลหรือเรียกพนักงานเจ้าหน้าที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าจะได้ใช้อำนาจพนักงานสอบสวนในการที่จะสืบสวนสอบสวนขยายผลได้เพิ่มเติม
3: ข้อมูลการแปรภาพถ่ายทางอากาศของกรมอุทยานครับเจอเบาะแสสำคัญนะครับว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์นส.3ก.บวมหรือเพิ่มขึ้นจากสค.1เดิมจำนวนหลายไร่ครับเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลครับเช่นนส.3ก.เลขที่915เดิมเนี่ยอ้างสิทธิ์สค.1พื้นที่6ไร่ครับแต่เมื่อรังวัดเพื่อออกนส.3ก.เพิ่มขึ้นเป็น45ไร่ส่วนแปลงเลขที่916อ้างว่ามีสค.1แต่เมื่อตรวจสอบแล้วกลับไม่ปรากฏข้อมูลทำกินจริงและพบพื้นที่เพิ่มขึ้นจาก8ไร่เป็น57ไร่ครับส่วนนส.3ก.เลขที่917พบว่าสค.1เดิมครอบคลุมพื้นที่แค่1ไร่ครับแต่ระหว่างการนำมาขอออกเป็นนส.3ก.แบ่งออกเป็น7แปลงแล้วก็เพิ่มพื้นที่จาก1ไร่เป็น50ไร่ครับ
2: ขณะที่การบุกรุกเพิ่มเติมนอกเขตเอกสารสิทธิ์12ไร่ค่ะพบว่าเป็นการปลูกปาล์มน้ำมันยางพาราหมากมะพร้าวแต่ไม่พบผู้แสดงตัวเป็นเจ้าของนะคะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่ายังไม่ได้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้บก.ปทส.ขยายผลตรวจสอบพื้นที่อีก26แปลงพร้อมดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐนิติบุคคลและบุคคลที่เกี่ยวข้องส่วนความคืบหน้าภาพรวมการดำเนินคดีกรณีป่าปากเตรียมในแนวพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ค่ะพบว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอนขณะนี้105แปลงค่ะ
3: ช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากับคุณไพฑูรย์ครับ

0: สวัสดีครับกีฬาค่ำนี้ครับเริ่มไปที่ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครับซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันครับว่าจะไม่มีการตัดงบไม่มีการลดจำนวนนักกีฬาไทยที่จะส่งไปแข่งจำนวน690คนจาก43ชนิดกีฬาโดยใช้งบประมาณ137ล้านบาทสู้ศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนากโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยตัวแทนจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดประชุมหารือเกี่ยวกับการส่งนักกีฬาไปแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ที่เมืองนากโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมซึ่งผลการหารือครับได้ข้อสรุปร่วมกันว่าทางกระทรวงจะไม่มีการตัดงบไม่ลดจำนวนนักกีฬาไทยหากว่านักกีฬาเหล่านี้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่ตั้งเอาไว้โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันอนุมัติส่งนักกีฬาไทยครับทั้งหมด690คนจาก43ชนิดกีฬาภายใต้งบประมาณ137ล้านบาทแต่ตอนนี้ครับยังขาดงบส่งนักกีฬาอีกประมาณ6ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนนี้ครับจะให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมไปถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการหามาเพิ่มเติมครับ
1: โดยหลักเกณฑ์ทุกอย่างก็เป็นที่มาว่าเราส่งครบทุกคนนะครับไม่มีการตัดนักกีฬา

0: ในตามหลักเกณฑ์ที่ได้ผ่านการคัดเลือกในรอบต่างๆของเกณฑ์ที่สมาพันธ์แล้วก็ทางโอลิมปิกได้กำหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็ทุกคนที่ผ่านเกณฑ์แล้วมีสิทธิ์ไปแข่งขันในเอเชียนเกมในทุกสมาคมจะได้รับการส่งครบถ้วนตามที่เราได้คุยกันไว้เบื้องต้นทั้งเรื่องที่พักทั้งเรื่องเบี้ยเลี้ยงได้ครบตามหลักเกณฑ์ที่เคยพูดคุยไว้ทั้งหมดไม่มีการตัดแล้วก็ยังหาเพิ่มให้อีกครับในวันนี้อีก3สมาคมที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเพิ่ม
1: กรรมการโอลิมปิกก็ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยนะครับกองทุนด้วยนะครับก็ตั้งไว้15เหรียญทองนะครับสำหรับความพร้อมนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ส่งเอนทรีฟอร์มไบเนมไปเรียบร้อยแล้วอย่างที่ท่านรัฐมนตรีพูดเมื่อกี้ก็คือ690คนนะครับแล้วก็ในวันที่20มกราคมนี้นะครับทางคณะกรรมการโอลิมปิกการกีฬาสมาคมกีฬาทั้ง43สมาคมนะครับจะเข้ามาประชุมร่วมกันที่คณะกรรมการโอลิมปิกนะครับคือจะพูดคุยกันในรายละเอียดกำหนดการเดินทางนะครับเรื่องที่พักเรื่องรายละเอียดต่างๆของสมาคมนะครับก็จะพูดคุยกันในวันที่20อีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: นอกจากทัพและกีฬาไทย690คนที่การกีฬาแห่งประเทศไทยใช้งบประมาณส่งแข่งขันแล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งชนิดกีฬาก็คือพาเดลซึ่งเป็นกีฬาน้องใหม่ที่บรรจุในเอเชียนเกมครั้งแรกโดยสมาคมครับจะเป็นผู้ออกเงินส่งนักกีฬาไปแข่งขันเองอีกจำนวน4คนส่งผลให้เอเชียนเกมครั้งนี้ครับมีนักกีฬาไทยไปแข่งขันทั้งหมด694คนจาก44ชนิดกีฬาสำหรับเป้าหมายครับเหรียญทองที่ตั้งเอาไว้อยู่ที่15เหรียญทองขณะที่ผลงานในเอเชียนเกมเมื่อ4ปีที่แล้วทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้12เหรียญทอง14เหรียญเงินและ32เหรียญทองแดงจบอันดับ8ในตารางเหรียญรวมครับและเป็นอันดับ1ของอาเซียนครับต่อที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลโลกกันบ้างครับเกมบิ๊กแมตช์รอบตัดเชือกระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนส่อแววเดือดตั้งแต่ยังไม่เริ่มครับเมื่ออดีตนายกแดนกระทิงดุถูกตราหน้าแสดงพฤติกรรมเหยียดเชื้อชาติหลังกล่าวหาทีมคู่แข่งเต็มไปด้วยนักเตะสายเลือดอื่นครับประเด็นเรื่องนี้ครับถูกจุดขึ้นจากบทความที่เขียนโดยมาเรโนราคอยอดีตนายกรัฐมนตรีของสเปนที่แสดงความเห็นก่อนเกมที่ทั้งสองชาติจะดวลกันในเวลาตีสองของคืนวันอังคารเข้าเช้าวันพุธตามเวลาประเทศไทยโดยชี้ว่าแม้ฝรั่งเศสจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งเป็นแชมป์โลก2สมัยรวมถึงเป็นรองแชมป์เก่าแต่พวกเขากลับไม่มีนักเตะฝรั่งเศสแท้ๆเลยแม้แต่คนเดียวซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นครับทำให้เกิดกระแสต่อต้านอย่างหนักจากภาคการเมืองของฝรั่งเศสทั้งโรรองนูเนสครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ชี้ว่าความเห็นของราคอยเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ชิ้นเดียวกับทางด้านของโอลิเวียโฟผู้นำพรรคสังคมนิยมที่ตอบโต้ว่าฝรั่งเศสไม่ใช่ประเทศที่แบ่งแยกคนตามเชื้อชาติสีผิวหรือศาสนาแต่เป็นชาติที่รวบรวมผู้คนภายใต้คติพจน์ของระบบสาธารณรัฐซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับพวกเหยียดเชื้อชาตินอกจากนี้ครับยังมีบางส่วนเรียกร้องให้สหพันธ์ฟุตบอลของฝรั่งเศสดำเนินคดีทางกฎหมายขณะที่ภาคการเมืองของสเปนเองครับก็มีหลายส่วนที่แสดงความไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดของราคอยทั้งโคเซ่มานูเอลอัลบาเรสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรวมไปถึงเปโดซานเชสนายกคนปัจจุบันครับที่กล่าวหาอดีตนายกเป็นพวกเหยียดเชื้อชาติซึ่งนี่ครับถือเป็นครั้งที่2แล้วที่ทีมชาติฝรั่งเศสเจอปัญหาการเมืองข้ามชาติระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับเกิดขึ้นหลังเกมที่ฝรั่งเศสเอาชนะปารากวัยในรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งที่มาก็มาจากเซเลสเต้อามาริยาครับสมาชิกวุฒิสภาของปารากวัยได้โพสต์ข้อความเชิงเหยียดเชื้อชาติด้วยถ้อยคำรุนแรงใส่คีเลนเอ็มบัปเป้สู่หน้าชาวฝรั่งเศสจนทำให้เอ็มบัปเป้เองครับออกมาโจมตีอามาริยาว่าเป็นพวกเหยียดผิวสร้างภาพลักษณ์เลวร้ายให้กับคนปารากวัยส่งผลให้อามาริยาโดนทัวร์ลงครับจากแฟนบอลทั่วโลกซึ่งในเวลาต่อมาเธออ้างว่าโซเชียลมีเดียของเธอนั้นถูกแฮกและไม่ขอแสดงความรับผิดชอบใดๆกับข้อความที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ครับสำหรับบอลโลกรอบรองชนะเลิศปีนี้ครับก็ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่ทีม4อันดับแรกของโลกครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้พร้อมกันหมดนับตั้งแต่มีการจัดแรงกิ้งเป็นครั้งแรกในปี1993ครับคุณเจษดาคุณมนวิสาครับ
3: ขอบคุณคุณไพฑูรย์ครับ
4: ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่7ค่ะเปิดเผยผลสอบโรงพยาบาลมหาสารคามนะคะหลังจากถูกร้องเรียนเรื่องการขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์โดยพบว่ามีการบริหารงบประมาณที่ไม่เหมาะสมล่าสุดสั่งให้ชะลอโครงการปรับปรุงการก่อสร้างใหม่เอาไว้ก่อนให้เร่งชำระหนี้

0: ที่แล้วก็ไปจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอสำหรับผู้ป่วยค่ะโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมหาสารคามที่อยู่ระหว่างการรีโนเวทภายในและภายนอกและแผนการสร้างอาคารศูนย์เชี่ยวชาญโรคหลอดเลือดสมองขั้นสูง12ชั้นซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า663ล้านบาทค่ะโครงการนี้ยังคงเดินหน้าดำเนินการต่อส่วนโครงการอื่นๆทางผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่7มีคำสั่งให้โรงพยาบาลชะลอและงดการทำสัญญาปรับปรุงก่อสร้างอาคารสถานที่เพิ่มเติมออกไปก่อนนะคะเพื่อนำงบประมาณไปชำระหนี้ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่คงค้างอยู่และเร่งจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอบริการคนไข้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่7เปิดเผยกับว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากฝ่ายบริหารและบุคลากรที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ทุกแผนกให้ข้อมูลตรงกันบอกว่ายาและเวชภัณฑ์ขาดแคลนมาตั้งแต่ปี2567โรงพยาบาลติดค้างค่ายาจำนวนมากสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากเงินบำรุงติดลบมีการนำเงินไปก่อสร้างปรับปรุงอาคารโดยเฉพาะห้องประชุมค่ะซึ่งถือว่าเป็นการจัดลำดับความสำคัญเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่เหมาะสมค่ะ
1: ทำไมโรงพยาบาลจึงมีการปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อความสวยงามนะครับหลายงานนะครับหลายงานก็เลยให้ทางหัวหน้าฝ่ายบริหารเนี่ยได้ชี้แจงว่าเอาแล้วพวกนี้ใช้เงินอะไรและทำอย่างไรก็คือว่าการจ้างปรับปรุงสถานที่เนี่ยเมื่อผู้รับเหมาส่งงวดงานเสร็จปั๊บเนี่ยทางโรงพยาบาลจะชำระเลยแต่ในขณะที่ค่ายาค้างชำระจนว่าง่ายๆก็คือว่าเกิดผลกระทบกับทั้งแพทย
2: ์
1: นะครับผู้สั่งจ่ายนะครับแล้วก็ทางคนไข้ที่ไม่ได้รับยา
0: เบื้องต้นผู้ตรวจสั่งการให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมทั้งทีมนิติกรตรวจสอบงบประมาณรายรับรายจ่ายทั้งเงินบำรุงและกระแสเงินสดค่ะว่าติดลบหรือว่ายังเหลือเงินเพื่อใช้ชำระค่ายาที่ค้างจ่ายและนำไปจัดซื้อยาล็อตใหม่หรือไม่ถ้าผลการตรวจสอบพบว่าเงินติดลบจะเสนอต่อไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อนำงบกลางมาแก้ปัญหาให้กับโรงพยาบาลมหาสารคามค่ะ
3: ข่าวต่อไปนี้ฟังให้ดีครับทั้งข้าราชการและคนที่อยู่ในครอบครัวข้าราชการนะครับตอนนี้เขาเตรียมออกกฎหมายใหม่ครับให้สิทธิ์ในการเลือกนะครับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลครับสำหรับข้าราชการคนนั้นจะเลือกได้ว่าจะให้สิทธิ์กับใครหมายถึงบุคคลในครอบครัวหรือจะไม่ให้สิทธิ์กับใครในกฎหมายใหม่ที่กำลังร่างอยู่นี้เลือกได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เขาจะต้องยกร่างกฎหมายมาก็คือเรื่องของระบบในการสกัดกั้นการทุจริตการเบิกจ่ายยาครับทั่วประเทศไทยเนี่ยมีธุรกรรมในการเบิกจ่ายยา35ล้านธุรกรรมนะครับแต่ทั้งประเทศมีเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบ35ล้านธุรกรรมอยู่แค่6คนครับตลอด10ปีที่ผ่านมาครับยอดเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและครอบครัวข้าราชการในระบบกรมบัญชีกลาง5ล้านคนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในปีงบ 67-68 ทะลุ 100,000 ล้านบาทครับและในปีงบประมาณ70สำนักงบประมาณเนี่ยต้องจัดสรรงบส่วนนี้มากกว่า 94,000 ล้านบาทครับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับบอกว่ารัฐบาลกำลังเตรียมแผนปฏิรูปรายจ่ายประจำภาครัฐที่มีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกเป็นประธานครับโดยมีกรมบัญชีกลางเป็นผู้แทนในคณะกรรมการดังกล่าวซึ่งมีเป้าหมายในการควบคุมรายจ่ายบุคลากรภาครัฐและออกแบบระบบเพื่อลดการทุจริตในระบบเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและครอบครัวครับ
4: ผมว่าคงต้องมีการปฏิรูปทั้งระบบแหละครับทั้งในเรื่องของแต่แน่นอนนะครับสวัสดิการเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่สำคัญแต่ว่าความการรั่วไหลต่างๆเนี่ยที่เราต้องพยายามปิดจุดอ่อนในส่วนนี้
0: อธิบดีกรมบัญชีกลางบอกว่ากรมอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นพรด.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจนถึงวันที่8สิงหาคมค่ะมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดให้สถานพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ต้องไปขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังเพื่อเชื่อมโยงระบบการเบิกจ่ายอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพื่อป้องกันกรณีการทุจริตเบิกจ่ายยาเนื่องจากปริมาณธุรกรรมเบิกจ่ายยาเฉลี่ยปีละ35ล้านธุรกรรมแต่ว่ามีข้าราชการทำหน้าที่ตรวจสอบทั่วประเทศเพียง6คนและกฎหมายใหม่ก็ยังกำหนดให้ข้าราชการมีหน้าที่รับผิดชอบค่ะถ้าบุคคลในครอบครัวทุจริตเบิกจ่ายยาจึงเปิดทางให้ข้าราชการสามารถให้สิทธิ์หรือระงับสิทธิ์บุคคลในครอบครัวได้เพื่อเพิ่มประ

0: สิทธิภาพในการกำกับดูแลค่ะ
1: ข้าราชการกับบุคคลในครอบครัวก็ท็อปอัพก็โอนมาสิทธิ์นี้แต่ถ้าเกิดถูกถอนสิทธิ์ไหมถูกถอนสิทธิ์ไปเนี่ยเขากลับไปบัตรทองได้ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าของสิทธิ์ซึ่งเป็นข้าราชการหรือข้าราชการเนี่ยค่ะต้องการที่จะบอกว่าคนนี้ให้คนนี้ไม่ให้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่เลือกแล้วเลือกเลยนะคะไม่ใช่เข้าออกนะคะ
2: ส่วนแนวคิดการใช้ระบบประกันสุขภาพเอกชนมาใช้ในระบบราชการอธิบดีกรมบัญชีกลางครับบอกว่ากระทรวงการคลังเคยศึกษาเรื่องนี้มานานแล้วนะครับแล้วก็พบว่าเป็นเรื่องยากในทางปฏิบัติครับเพราะระบบสวัสดิการข้าราชการเนี่ยมีความซับซ้อนนะครับครอบคลุมตั้งแต่เกิดจนตายแตกต่างจากระบบการจ่ายสินไหมประกันครับแต่อาจจะพิจารณาใช้กับข้าราชการใหม่ในรูปแบบแพ็กเกจสวัสดิการนะครับอันนี้เป็นแนวคิดนอกจากนี้ครับกรมบัญชีกลางเนี่ยยังเตรียมออกแนวปฏิบัติให้สถานพยาบาลจ่ายยาที่ผลิตในประเทศก่อนยานำเข้าสำหรับโรคทั่วไปเนื่องจากราคายานอกเนี่ยแพงกว่ายาไทย10เท่านะครับรวมถึงขอความร่วมมือส่วนราชการงดการเสิร์ฟอาหารว่างในห้องประชุมเป็นการขอความร่วมมือนะครับงดการเสิร์ฟอาหารว่างในห้องประชุมที่มีรสชาติหวานมันครับเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD หลังพบรายการเบิกจ่ายประเภทลดความดันเบาหวานเพิ่มขึ้นครับ
0: มีคำเตือนให้29จังหวัดค่ะเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักนะคะติดตามเพิ่มเติมในพยากรณ์อากาศกับคุณธนวรรณ มิลินทสุดค่ะ
3: สวัสดีค่ะในระยะ 2-3 วันนี้กรมอุตุมีประกาศแจ้งเตือนให้ต้องระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงนะคะทั้งในบริเวณทะเลอันดามันรวมไปถึงอ่าวไทยตอนบนนะคะนอกจากนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยค่ะในพื้นที่ภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันนะคะรวมไปถึงทางด้านฝั่งตะวันตกของภาคกลางและก็บริเวณภาคตะวันออกนะคะซึ่งจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนกระทั่งถึงวันพุธที่15กรกฎาคมนี้ค่ะสาเหตุหลักๆนั้นก็มาจากร่องมรสุมนะคะซึ่งพาดผ่านจากบริเวณพื้นที่ประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและก็ลาวตอนบนในส่วนของกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยวันนี้เริ่มมีกำลังอ่อนลงนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีคลื่นลมที่ค่อนข้างแรงทำให้ในช่วงระหว่างคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะคะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะซึ่งจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่มาดูพื้นที่เสี่ยงนะคะสีแดงจังหวัดเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากในคืนนี้เริ่มจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่จังหวัดนครพนมภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและพังงาค่ะนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองนะคะซึ่งเป็นฝนตกหนักได้แก่พื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและกระบี่ค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะพื้นที่เสี่ยงสีแดงนั้นก็จะลดลงโดยยังมีฝนตกหนักมากที่ภาคตะวันออกคือจังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะส่วนพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองหรือว่าฝนตกหนักนั้นในวันพรุ่งนี้จะเพิ่มขึ้นนะคะได้แก่ภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีนะคะภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองและพังงาค่ะและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณวรรณชนกครับ

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทราแกนแอสเซนทันพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสทน.จัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง14กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ20ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันภายใต้แนวคิด Nuclear Science to Support Green Technology for Sustainable Living เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการระดับนานาชาติมุ่งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของภูมิภาคแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลเสริมศักยภาพนักวิจัยและบุคลากรรุ่นใหม่ของไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติในการนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้มีคุณูปการต่อกิจการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่นนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์รุ่นใหม่ดีเด่นและผู้สนับสนุนหลักการจัดการประชุมรวมจำนวน9คนจากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการนวัตกรรมนิวเคลียร์แห่งทศวรรษที่สะท้อนบทบาทของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศได้แก่นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ผ่านพระราชกรณียกิจสำคัญต่างๆนิทรรศการ Nuclear Knowledge and Talent Hub นำเสนอบทบาทของศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านนิวเคลียร์และความพร้อมของเยาวชนไทย4คนที่จะไปร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ระดับนานาชาติประจำปี2569ระหว่างวันที่2ถึง9สิงหาคม2569ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนิทรรศการ Sustainable Ecosystem จัดแสดงนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศไฟฟ้าสถิต Plasma Dust Zero ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยสามารถกำจัดฝุ่น PM 2.5 และ PM 10ได้มากกว่า 95% ตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมนิทรรศการ Advanced Health Innovation นำเสนอนวัตกรรมการผลิตสารกัมมันตรังสีทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูทิเชียม177 PSMA INT ที่ใช้สำหรับรักษามะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจายที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยนิทรรศการ Engineering Excellence for Nuclear Safety จัดแสดงเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะ AI สำหรับการตรวจวัดและทำแผนที่รังสีแบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสรังสีของบุคลากรอาทิหุ่นยนต์ใต้น้ำอัจฉริยะหุ่นยนต์สำหรับการตอบสนองและฟื้นฟูเหตุฉุกเฉินทางรังสีซึ่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้ส่งอาจารย์ไปร่วมทำวิจัยเรื่องหุ่นยนต์กับสทน.ด้วยนิทรรศการ Clean Energy Frontier ถ่ายทอดการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR การเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และการบริหารจัดการกากกัมมันตรังสีอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในอนาคตนิทรรศการ Smart Agri Food Solution นำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการฉายรังสีเพื่อฆ่าเชื้อและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรอาหารผลไม้ส่งออกและสมุนไพรไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและนิทรรศการ20 Years of Nuclear Innovation for Sustainable Future ถ่ายทอดเส้นทางการพัฒนาและความสำเร็จตลอด20ปีของสทน.ในการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศเวลา 13:53 นาทีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณสุรศักดิ์ฐานีพานิสกุลนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนก

0: นำคณะผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสภาสถาบันพระบรมราชชนกมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อวงการพยาบาลและการสาธารณสุขโดยทรงตระหนักว่าสุขภาพอนามัยที่ดีเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาศักยภาพคนทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อการพยาบาลและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์แห่งการพยาบาลและการบริบาลนอกจากนี้ยังมีพระมหากรุณาธิคุณไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
1: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนทูตสันทวไมตรีป้องกันเอสแห่งสหประชาชาติ

0: ันที่อยากให้กำลังใจคุณมีความหมายคุณสามารถที่อยู่ทำประโยชน์ให้ครอบครัวคุณได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้นะคะฉะนั้นอย่าท้อบอกตรงๆว่าอย่าท
1: ้อย้อนไปราวปีพุทธศักราช2534HIV ถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขของไทยโดยมีผู้เสียชีวิตมากถึง 60,000 คนต่อปีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมีอย่างจำกัดผู้ติดเชื้อจำนวนมากต้องเผชิญกับความทุกข์และการถูกตีตราจากสังคมท่ามกลางความหวาดกลัวและความเข้าใจผิดในขณะนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงเข้าใจผู้ได้รับผลกระทบจึงทรงอุทิศพระองค์ในการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเสด็จไปทรงเยี่ยมผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ตามโรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์ต่างๆเพื่อประทานกำลังใจพร้อมกับทรงแนะแนวทางในการดูแลสุขภาพทรงรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคม
2: ฉันอยากให้อดทนใจเย็นก็ทราบว่าคำพูดนี้มันออกมาจากปากมันง่ายการกระทำมันยากแต่ตอนนี้การที่เราจะแปลให้เป็นการกระทำได้นั้นต้องด้วยความอดทนและรอก็อยากฝากให้ทุกคนมีกำลังใจอย่าท้อหมั่นรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
1: การติดเชื้อไม่ได้แพร่กระจายโดยง่ายทำให้ส่งมุ่งมั่นในการป้องกันการติดเชื้อกับรายใหม่โดยเฉพาะการป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกโดยทรงมีพระดำริว่าไม่มีเด็กคนใดสมควรเกิดมาพร้อมเชื้อ HIV ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงเป็นผู้นำในการสนับสนุนนวัตกรรมป้องกันการติดเชื้อ HIV ที่มีประสิทธิภาพสูงในกลุ่มเสี่ยงผ่านโครงการเพล็บพระองค์โสมโดยใช้ยาต้านไวรัสกับผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
3: สภากาชาดไทยก็ได้ทำยาตัวใหม่สำหรับผู้ที่ติดเชื้อในชายรักชายนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเพื่อได้รักษาในการให้ครอบคลุมมากขึ้นนะคะก็จะทำให้เราดีขึ้นตอนนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่เราได้รับการรักษาถูกทาง
1: นอกจากนี้ยังส่งเสริมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของนวัตกรรมที่ทันสมัยในขณะนั้นนับเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการป้องกันการติดเชื้อ HIV และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนำไปปฏิบัติเพื่อยุติปัญหาการติดเชื้อพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนา

ารีนาถส่งรับโครงการต่างๆของศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยไว้ในพระอุปถัมภ์หลายโครงการอาทิโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยซึ่งรณรงค์หาผู้บริจาคเพื่อซื้อยาให้กับแม่ที่ติดเชื้อ HIV ทั่วประเทศกองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยเพื่อจัดซื้อนมให้กับเด็กในโครงการและจัดตั้งกองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาศสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่ายาให้แก่ผู้ติดเชื้อที่ยากจนด้วยพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณในการทรงงานด้านเอดส์อย่างยาวนานทำให้ไทยมีบทบาทเด่นเรื่องการแก้ไขปัญหาเอดส์อย่างเป็นระบบองค์การอนามัยโลกรับรองว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จในการยุติการถ่ายทอดเชื้อ HIV และซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกตามเป้าหมายโลกคือมีอัตราต่ำกว่า2%ซึ่งเป็นประเทศแรกของเอเชียและเป็นประเทศที่2ของโลกรองจากคิวบาความสำเร็จที่เป็นที่ประจักษ์และยอมรับจากนานาประเทศจึงทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ UNAIDS ด้านการป้องกัน HIV ในเอเชียและแปซิฟิกนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ปวงชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งพระกรณียกิจที่ทรงคุณูปการนี้ช่วยสร้างความเข้าใจลดอคติและมอบโอกาสให้กับผู้ได้รับผลกระทบสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

0: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานรางวัลประชาบดีประจำปี2569เวลา 13:50 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปห้องประชุมปกรณ์อังสุสิงห์ชั้น2อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในการนี้ทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระรูปพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวุฒิชัยเฉลิมลาภกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกรจากนั้นประธานรางวัลประชาบดีแก่ผู้ได้รับรางวัลประชาบดีประจำปี2569กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากซึ่งได้มอบรางวัลประชาบดีให้กับบุคคลองค์กรสื่อและต้นแบบคนสู้ชีวิตโดยมอบรางวัลประชาบดีมาตั้งแต่ปี2550ถึงปัจจุบันมีผู้รับรางวัลนี้ไปแล้วรวม 1,093 คนในปี2569คณะกรรมการรางวัลพิจารณาคัดเลือกประวัติและผลงานเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เสียสละอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมให้ได้รับรางวัลทั้ง4ประเภทได้แก่รางวัลประชาบดีประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์จำนวน11รางวัลรางวัลประชาบดีประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์จำนวน6รางวัลรางวัลประชาบดีประเภทสื่อสร้างสรรค์จำนวน3รางวัลและรางวัลประชาบดีประเภทต้นแบบคนสู้ชีวิตจำนวน8รางวัล
1: พระอนุวงศ์และองค์คมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดา
2: วันนี้เวลา 7:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดอนงคารามรวม8รูปทั้งนี้ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายพระทหารเช้าและพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นเวลา100วันเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปเป็นประธานในการ

0: ราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสันธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสี่รูปสวดทำนองเลื่อนทำนองกะและทำนองลากซุงและวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปสวดทำนองเลื่อนและเวลา 17:00 นนายอัตนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนจนครบ100วันและเวลา 19:00 นนายอัตนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปวันนี้นายวิเวียนบาลากฤษณันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ในฐานะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์วางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระโกศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาและลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904และตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิการไฟฟ้านครหลวงเทศบาลตำบลบ้านว่าจังหวัดขอนแก่นชมรมภูมิโหราศาสตร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒกรุงเทพและบริเวณประตูอนงคลีลาประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพจะได้รับข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุธานารีนาถตั้งแต่เวลา 11:00 นวันละ 2,500 ชุดจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้
1: ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศลปล่อยโคนกและพันสัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถวันนี้เวลา 8:09 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถไปในการบำเพ็ญพระกุศลปล่อยโคนกและพันสัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถวันที่13กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีสำหรับโค1คู่ที่ปล่อยในวันนี้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ครอบครัวนางสาววิรัตกล่องแก้วเกษตรกรตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตโอกาสนี้ปล่อยนกเขาชวาจำนวน70ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติและปล่อยพันธุ์ปลาได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาสร้อยขาวปลาแก้มช้ำปลากระแหปลาโพงปลาชะโอนและปลาเทพาจำนวน 390,000 ตัวซึ่งกรมประมงจัดถวายลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศและเพาะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติต่อไป
0: องคมนตรีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569
2: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรี

0: นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการมากว่า40ปีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปร.เริ่มดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาตั้งแต่ปี2546โดยจะเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลของการพัฒนาด้านดินแหล่งน้ำป่าไม้การเกษตรและการบริหารจัดการชายฝั่งนำมาจัดทำคู่มือเพื่อให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพมีความเหมาะสมและปรับปรุงคู่มือเป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและมีแนวทางการปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดการนำเสนอในรูปแบบเดียวกันเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและตัวเลขทางวิชาการที่เชื่อถือได้สามารถนำไปใช้เผยแพร่อ้างอิงและใช้เป็นต้นแบบให้กับการพัฒนาพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งอื่นต่อไปช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังแปลงตัวชี้วัดด้านการพัฒนาแหล่งน้ำการพัฒนาดินและการพัฒนาป่าไม้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริณอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดบริเวณเขาเสวยกะปิ
1: องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการบริหารบุรณิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ร่วมกับโรงเรียนปลายทางติดตามการดำเนินงานโรงเรียนเทพประชุมนิมิตสาธารณราชบำรุงตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเข้าร่วมเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เมื่อปี2559เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน39คนครูและบุคลากรทางการศึกษา7คนองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนเขื่อนเพชรชลประทานสงเคราะห์ตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีตรวจเยี่ยมโครงการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้สามารถเข้าถึงการศึกศึกษาที่มีประสิทธิภาพลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแก้ปัญหาการขาดแคลนครูโรงเรียนเขื่อนเพชรเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน60คนครูและบุคลากรทางการศึกษา14คน
0: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถศาสตราจารย์พิเศษสุทธเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถณสำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธิจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืน
1: รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวทหารบาดเจ็บจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำพูสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัว

0: กำลังพลเป็นครั้งที่8โดยมีนายลลิตถนอมสิงห์รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้แทนในการเข้าเยี่ยมครอบครัวทหารและเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานครอบครัวจ่าสิบเอกอภิรมย์ทรงพุทธตำบลด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยโดยจ่าสิบเอกอภิรมย์เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องตาเท่าอำเภอกันทราลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษและมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวสิบโทสราวุธนามสวัสดิ์บ้านเลขที่270/1ตำบลนากลางอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูโดยสิบโทสราวุธเสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทโดนตวนอำเภอกันทราลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ
1: คณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาหม่อมหลวงอนุพรเกษมสันและคณะวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคัลเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดนายปรีชาไพรัมและคณะบริษัทซันโทรี่แปปชี่โคเบเวอเรจประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์สิบรูปจากวัดบพิตรพิมุขวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดไตรภูมิจังหวัดเพชรบูรณ์วัดหนองโพจังหวัดอุทัยธานีวัดศาลาตึกจังหวัดนครปฐมและวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเวลา 14:30 นเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททีมคอนซัลติ้งเอนจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนต์จำกัดมหาชนบริษัทดิโต้ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทเน็ตเบย์จำกัดมหาชนโรงเรียนเบญจมาราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราและทันตแพทยสภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์สิบรูปจากวัดต่างๆสวดมาติกาและสดับปกรณ์ประกอบด้วยวัชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดพุทธิปรางปราโมทกรุงเทพมหานครวัดหัวดงเหนือจังหวัดนครสวรรค์วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นวัดหินดาดจังหวัดจันทบุรีวัดป่าเรไรวัดแขนอกวัดลาหานจังหวัดนนทบุรีเวลา 17:00 นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์นิโรธปทุมวันบริษัทจักรวาลแอดวานซ์เทคโนโลยีจำกัดคณะนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่13และมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายวัดป่งท่าข้ามวัดดอนมูลจังหวัดแพร่วัดขุนนาวังวัดศรีคีรีสุวรรณารามจังหวัดสุโขทัยวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์วัดนาโพจังหวัดสกลนครวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดภูพลานปะปังจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทโสมาภาอินฟอร์เมชันเทคโนโลยีจำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าเซนคาเปียนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมชิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูปตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลนาทิเทศบาลตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนวัดบางคูวัดอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีและมหาวิทยาลัยเกริกเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

0: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถวันที่13กรกฎาคม2569ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณ
1: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
2: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร
3: ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระกรณียกิจตลอดจนพระปิชาสามารถด้านการศึกษาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เช่นงานพระนิพนธ์เรื่องฉันคือใครเธอรู้ไหมเมื่อปีพุทธศักราช2532มีพระชนมายุ 11 พรรษากรมวิชาการศึกษากระทรวงสาธารณสุขได้จัดประกวดหนังสือสำหรับเด็กในครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งเข้าร่วมด้วยจุดประสงค์การประกวดคือเป็นการพัฒนาการใช้ภาษาไทยให้มีความเจริญงอกงามฝึกการทำงานเป็นกลุ่มตลอดจนส่งเสริมให้มีหนังสือเสริมประสบการณ์ที่เด็กเขียนและจัดทำภาพให้เพื่อนที่อยู่วัยเดียวกันอ่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระนิพนธ์หนังสือเรื่องฉันคือใครเธอรู้ไหมร่วมกับนิรสาสุพรรณวณิชสัจจิการอภัยวงศ์เพ็ญนิภาเพิ่มสุริยาซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนราชินีการประกวดหนังสือในครั้งนี้ได้รับรางวัลที่2ลักษณะที่3ประเภทผู้แต่งตั้งแต่3คนขึ้นไปหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6เป็นหนังสือที่ใช้ส่งเสริมการอ่านซึ่งแนวคิดของหนังสือเล่มนี้คือเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและการยอมรับความเปลี่ยนแปลงซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนอายุ10ถึง12ปีกล่าวคือการรู้จักวางตัวการรู้จักยอมรับความแตกต่างตลอดจนมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลหนังสือแบบเปลี่ยนเรื่องฉันคือใครเธอรู้ไหมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหญิงที่ซื้อสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมาจากประเทศอังกฤษแล้วตั้งชื่อสิ่งนั้นว่า question mark เด็กหญิงได้พาเจ้า question mark กลับมาที่ประเทศไทยแต่เจ้า question mark เป็นสิ่งมีชีวิตเมืองหนาวจึงไม่คุ้นเคยกับสภาพอากาศและอาหารจากประเทศไทยเด็กหญิงจึงตัดสินใจพาไปหาสัตวแพทย์หลังจากนั้น question mark ก็เริ่มปรับตัวกินอาหารไทยได้และเข้ากับอากาศของประเทศไทยได้ขณะผู้เขียนเฉลยในตอนท้ายว่า question mark ก็คือสุนัขที่มาจากประเทศอังกฤษหนังสือเล่มนี้ได้สอนให้เด็กที่อยู่ในวัยหัวเลี้ยวหัวต่ออย่างช่วง 10 ถึง 12 ปีปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมที่ตนเองอยู่ดังที่คณะ

ผู้เขียนทิ้งท้ายสุภาษิตบทหนึ่งไว้ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามดังนั้นจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาทรงได้เริ่มโครงการด้านการศึกษาเพื่อเยาวชนเช่นสโมสรกีฬาบีบีจีที่ทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการบำบัดและฟื้นฟูให้กับเยาวชนโดยเฉพาะผู้ที่เคยกระทำความผิดให้กลับสู่สังคมอย่างมั่นคงนอกจากนี้พระองค์ยังเสด็จไปเป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรและรางวัลด้านการศึกษาของหน่วยงานต่างๆเช่นโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยโรงเรียนราชวินิตมัธยมเป็นต้นซึ่งเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2563พระองค์ได้ประทานพระโอวาทตอนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของผู้เรียนที่เป็นเยาวชนอย่างมากโดยมีความตอนหนึ่งว่าการให้การศึกษาแก่เยาวชนนั้นเป็นงานสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองเพราะเป็นการสร้างคนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถสูงมีความคิดความเห็นที่ถูกต้องและมีใจตั้งมั่นในคุณธรรม

0: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: 30 minutes relaxing night music

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569แรม15ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข10:30 นรายการหน้าต่างโลก11:00 นรายการ CU Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน13:00 นรายการเพลินเพลง14:00 นรายการสุขกันทะเรา15:55 นรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 นรายการ VR อาเซียน Plusต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: ิมรัฐฉลองราชเฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ทำไมถึงโกรธเขาได้ขนาดนี้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำไมต้องพรั่งพรูคำหยาบคายเต็มไปหมดเพราะแค่รู้สึกไม่ถูกใจทำไมต้องก้าวร้าวและอารมณ์ขึ้นทุกครั้งที่เห็นเขาคิดต่างในบางเรื่องทำไมต้องรู้สึกสนุกร่วมด้วยทุกครั้งเวลาทัวลงใครทั้งที่ในนั้นเต็มไปด้วยความคิดเห็นด้านลบมาร่วมกันตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำในโลกออนไลน์แล้วสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อโลกจริงที่เราอยู่กันเถอะครับสติและการยับยั้งชั่งใจของทุกคนช่วยได้

0: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์ พันทวี
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์ พันทวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
2: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
1: วันนี้มีเรื่องราวที่จะได้ติดตามค่ะทั้งการติดตามความคืบหน้าของเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต28รายเข้าไปแล้วค่ะมีข้อมูลจากวิศวกรโครงสร้างถึงการเกิดลักษณะของแฟลชโอเวอร์และแบ็กดราฟต์นะคะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะได้อธิบายให้ได้ฟังกันค่ะมีรายงานการแจ้งข้อหาแล้วจับกลุ่มจ่าสิบเอกด็อกเตอร์พิชิตหรือจ่าพิชิตที่เกี่ยวข้องกับการโกงข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะและมีข้อมูลด้านอื่นๆที่น่าสนใจด้วยค่ะดร.นิตินันท์คะ
2: ครับเรื่องของการเข้ารายงานตัวนะครับกับ DSI นะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษของสสนะครับคุณชนภัทรไปรับทราบข้อหาอ้างยี่องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติด้วยนะครับแล้วก็มีกรณีของศาลยกคำร้องของ DSI ขอหมายจับสสพรรคประชาชนนะครับรวมทั้งหมดทั้งสิ้น22คนบอกว่าออกหมายเรียกก่อนดีกว่าไหมนะครับนอกจากนั้นมีประเด็นทางด้านต่างประเทศนะครับที่อิหร่านเตือนว่าเส้นทางเดินเรือช่องแคบฮอร์มุสใกล้น่านน้ำโอมานเนี่ยไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการคว่ำบาตรกลุ่มแฮกเกอร์รัสเซียนะครับส่วนมอสโกก็ตอนนี้ก็แข็งกร้าวขึ้นครับพร้อมตอบโต้อย่างสมน้ำสมเนื้อเลยทีเดียวครับและมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายด้วยครับ
1: ค่ะวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะติดตามข้อเท็จจริงและความคืบหน้าในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุเพลิงไหม้ในร้านอาหารที่แสดงดนตรีที่ไม่ได้ประกอบกิจการเป็นสถานบันเทิงเนื่องจากอยู่นอกโซนของสถานบันเทิงนะคะก็เป็นผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครนะคะนั่นคือคุณสุริยไทยระวิวรรณจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยนะคะ14กรกฎาคมสำคัญอย่างไรคะ
2: 14กรกฎาคมย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2440ครับเป็นวันเกิดจอมพลแปลกพิบูลสงครามหรือแปลกขีตสังฆาครับหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าจอมพลปเกิด14กรกฎาคม2440นะครับที่อำเภอเมืองนนทบุรีนี่เองครับที่โรงเรียนในร้อยทหารบกโรงเรียนเสนาธิการและไปศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกประเทศฝรั่งเศสครับจากนั้นกลับมารับราชการจนกระทั่งได้ยศพันตรีมีบรรดาศักดิ์และราชเทนานามเป็นหลวงพิบูลสงครามเป็นหนึ่งในคณะราษฎรที่ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายน2475จอมพลป.ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่3ของไทยครับเมื่อวันที่16ธันวาคม2481โดยการลงมติของสภาผู้แทนราษฎรในช่วงสงครามโลกครั้งที่2จอมพลป.ตัดสินใจเข้าร่วมกับฝ่ายญี่ปุ่นประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรหลังจากสงครามสิ้นสุดลงจอมพลป.ก็ติดคุกในฐานะอาชญากรสงครามและต้องยุติบทบาททางการเมืองทั้งหมดครับแล้วก็คืนสู่อำนาจอีกครั้งในปี2491และครองตำแหน่งนานถึง9ปีนโยบายที่สำคัญเช่นไทยทำไทยใช้ไทยเจริญประกาศรัฐนิยมเพื่อปฏิวัติวัฒนธรรมเปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นประเทศไทยและมีคำขวัญด้วยนะครับคำขวัญว่าเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยอย่างนี้เป็นต้นครับ
1: ค่ะมาติดตามรายละเอียดของข่าวต่างๆนะคะเริ่มต้นกันที่เหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจต่อผู้ที่เป็นครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะเพราะบาดเจ็บนี่ก็อาการสาหัสหลายรายหลายคนนะคะและผู้สูญเสียมีทั้งภรรยาที่มีลูก1คนบ้าง2คนบ้างสามีมาส่งก่อนที่จะมารับแล้วได้ยินเสียงโทรศัพท์ว่าเป็นสามีของคนนี้ใช่หรือไม่นะคะแล้วก็บางคนก็มารับคุณแม่ที่มาทานอาหารกับเพื่อนๆแล้วไม่ได้กลับบ้านหายไปทั้งกลุ่มเลยนะ

คะแล้วก็คนจากสปป.ลาวที่มาทำงานทั้งพี่ทั้งน้องรอดแค่พี่ชายที่ออกมาทำธุระข้างนอกค่ะเริ่มต้นรายละเอียดความคืบหน้าของประเด็นนี้เป็นอย่างไรคะ

0: มีผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล17แห่งรวม74รายในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว1รายทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น28รายเมื่อวานนี้ครับตอน 16:30 นส่วนผู้บาดเจ็บสีเขียว32รายครับแพทย์ให้กลับบ้านได้คงเหลือผู้ป่วยรับการรักษาในโรงพยาบาล41รายแยกเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤตสีแดงใน27รายและอาการปานกลางสีเหลือง14รายคุณพัฒนาบอกว่าผู้บาดเจ็บที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลราชวิถีสังกัดกรมการแพทย์8คนนะครับเป็นผู้ป่วยสีแดง6คนสีเหลือง1คนสีเขียว1คนวันนี้ก็มีการเมื่อวานนี้ครับมีการส่งตัวผู้ป่วยสีแดงไปยังหอผู้ป่วยเฉพาะทางไฟไหม้หรือ เรียกว่าเบิร์นยูนิตนะครับของโรงพยาบาลเลิศศิลป์1คนโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี1คนแล้วก็โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ1คนส่วนผู้ป่วยสีเขียวครับก็กลับบ้านคงเหลือผู้ป่วยสีแดง3คนเหลือ1คนครับกรมสุขภาพจิตมีการส่งทีม MCAT โรงพยาบาลศรีธัญญา7คนครับประกอบด้วยแพทย์นักจิตวิทยาคลินิกนักสังคมสงเคราะห์พยาบาลจิตเวชนักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตั้งจุดปฏิบัติการด้านเยียวยาจิตใจรวมทั้งทีมของศูนย์บริการสาธารณสุข51สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเพื่อประเมินสภาพแวดล้อมและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้เห็นเหตุการณ์หน้ากองอำนวยการ MRT ลาดพร้าวนะครับในขณะที่กรมอนามัยก็มีการส่งทีมปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือ CERT เข้าประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสำนักงานเขตจตุจักรเบื้องต้นมีรัศมีประมาณ100เมตรครับไม่พบผู้ได้รับผลกระทบจากควันไฟหรือกลิ่นเหม็นจากเหตุเพลิงไหม้ให้คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมไปนะครับแนวทางการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพและมีการมอบหน้ากาก N95 ให้กับประชาชนในบริเวณใกล้เคียงนั้นด้วยนะครับนี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นแต่ตอนนี้ถึงแก่กรรมเสียชีวิตไปแล้ว29คนครับ
1: ค่ะก็ถือว่ายังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่โรงพยาบาลหลายคนนะคะและเสียชีวิตแล้ว29รายด้วยกันนะคะเอาละค่ะมีรายงานเพิ่มเติมจากศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนะคะนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยที่มาคุยกับเราบ่อยครั้งเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ที่เป็นการดูโครงสร้างแล้วก็วิเคราะห์เหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะโดยเบื้องต้นคาดว่าสถานที่เกิดเหตุเนี่ยมีการเอื้อต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะเป็นพื้นที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ปิดเพดานต่ำแล้วก็มีการใช้วัสดุตกแต่งที่เป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดีนะคะจึงสามารถเกิดเหตุการณ์ที่เป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าแฟลชโอเวอร์คือทุกอย่างร้อนขึ้นในบัดดลแล้วไฟลุกพรึบได้อย่างรวดเร็วนะคะและปรากฏการณ์ที่เรียกว่าแบ็กดราฟต์ก็คือมีเหตุเพลิงไหม้อยู่ข้างในแล้วก็ยังไม่ได้ลุกโชนแต่พอเปิดประตูเข้ามามีออกซิเจนพุ่งเข้าไปทำให้ไฟลุกตามออกซิเจนออกมาเนื่องจากขาดออกซิเจนภายในนะคะทำให้เห็นเปลวเพลิงพวยพุ่งออกมาจากประตูหรือหน้าต่างที่เปิดเรียกว่าแบ็กดราฟต์ย้อนออกมานะคะนี่คือปรากฏการณ์สองอย่างที่เกิดขึ้นส่งผลให้คนส่วนใหญ่นะคะก็ประสบปัญหาส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตคือสำลักควันพิษก๊าซพิษที่เกิดขึ้นภายในห้องที่ปิดนะคะอุณหภูมิสูงอยู่ภายในแล้วก็พุ่งออกมาเจอออกซิเจนภายนอกนะคะนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการสูดดมก๊าซพิษแม้เจ้าหน้าที่จะเข้าไปมาถึงในที่เกิดเหตุภายในเวลาประมาณ5นาทีเองนะคะแต่ก็เนื่องจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อยู่ภายในแล้วก็การหาทางออกได้ด้านเดียวนะคะประตูข้างในมีของสิ่งของกีดขวางและมีรายงานหลายส่วนด้วยกันค่ะบอกว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแจ้งว่าจะเปิดก็ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือจากเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะเนื่องจากว่าตอนที่ไปตรวจเนี่ยอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ได้แจ้งว่าตอนที่ไปตรวจมีทางออกหนีไฟมีทางออกเข้าออก4ทางแต่ตอนเกิดเหตุเนี่ยผู้คนที่อยู่ในนั้นแจ้งว่าออกได้ประตูเดียวนะคะแต่พอไปดูโครงสร้างที่เหลืออยู่ตอนนี้พบว่ามีลังของที่เป็นเครื่องดื่มวางกีดขวางตามหน้าห้องน้ำตามประตูทางออกฉุกเฉินที่แจ้งตอนขออนุญาตตอนต้นตอนไปตรวจตอนต้นเมื่อเดือนเมษายนเนี่ยมันขวางทางอยู่นะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเราจะติดตามเรื่องนี้วิเคราะห์ข้อมูลข้อเท็จจริงกันต่อจากผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพ

0: ทพมหานครนะคะกับการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหานะคะเหตุการณ์ดังกล่าวก็ถือว่าสะท้อนถึงการเป็นช่องว่างของกฎหมายอีกเรื่องนึงหรือไม่นะคะเพราะทั้งอาจารย์อมรเองก็ตั้งข้อสังเกตและหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตนะคะท่านผู้ว่าชัดชาติก็ตั้งข้อสังเกตว่าสถานเนี้ยสถานที่แห่งเนี้ยไม่ได้จดทะเบียนประกอบกิจการเป็นสถานบันเทิงเนื่องจากอยู่นอกโซนของโซนสถานบันเทิงที่มีการสามารถจดเป็นสถานบันเทิงได้เพียงแค่3โซนในกรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่โซนเนี้ยอยู่ในโซนที่อยู่นอกเขตอยู่นอกโซนก็เป็นการจดทะเบียนเป็นร้านอาหารและดนตรีนะคะทำให้ไม่ได้มีวัสดุป้องกันไฟลามที่จะต้องมีอย่างเคร่งครัดแน่นหนาเหมือนสถานบันเทิงทั่วไปนะคะนี่คือสาเหตุส่วนหนึ่งค่ะที่มีการมองว่าอาจจะต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบใดๆหรือไม่ติดตามเรื่องนี้ต่อได้ในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกค่ะไปต่อที่เรื่องของการทำงานการรายงานตัวของส.ส.หลังจากปิดสมัยประชุมสภามีส.ส.ทำผิดไปรายงานตัวอย่างไรบ้างคะ
1: เมื่อวันคุณชนภัทรนาคสั่วครับส.ส.สงขลาเขต4พักล่าธรรมครับเดินทางเข้าพบคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศชั้น9ซึ่งคดีนี้เป็นกรณีที่มีการกล่าวหาผู้ต้องหาจำนวนทั้งสิ้น27รายครับในฐานความผิดเกี่ยวกับการให้มีการเล่นการพนันออนไลน์และฟอกเงินจากเว็บพนันครับโดยในจำนวนผู้ต้องหานี้ก็มีคุณชนภัทรรวมอยู่ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้คณะพนักงานสอบสวนมีการออกหมายเรียกให้คุณชนภัทรมารับทราบข้อกล่าวหาในชั้นต้นแล้วตามฐานความผิดข้อกล่าวหานี้แต่ปรากฏในเรื่องนี้มีการขยายผลพบเส้นทางการเงินที่ไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็มีการหารือกับอัยการสูงสุดเพราะเห็นว่าความผิดส่วนใดส่วนหนึ่งอาจเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรเป็นเหตุให้อัยการสูงสุดใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา20มอบหมายให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสอบสวนคดีนี้ต่อไปครับแล้วก็มีคำสั่งให้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม2ข้อหาประกอบด้วยร่วมกันเป็นอ้างยี่และร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งหนังสือที่มีการแจ้งมาให้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับผู้ต้องหานั้นตรงกับช่วงที่มีสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรจนกระทั่งปิดสมัยประชุมสภาเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาครับจึงเป็นเหตุให้เมื่อวานนี้คุณชนภัทรนาคสั่วก็มีการประสานขอเดินทางเข้าพบและรับทราบ2ข้อกล่าวหาดังกล่าวกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนะครับซึ่งก็มีการพยายามที่จะเข้าไปสัมภาษณ์ของสื่อมวลชนนะครับแต่ปรากฏว่าคุณชนภัทรก็ยืนหลบอยู่หันหลังให้นะครับหันหน้าเข้าลิฟต์นะครับก็ไม่สามารถที่จะบันทึกภาพได้นะครับซึ่งพนักงานสอบสวนภายหลังจากมีการปิดสมัยประชุมนะครับมีการให้ข้อมูลนะครับบอกว่าคุณชนภัทรประสานขอเข้าพบคณะพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา2ข้อกล่าวหาตามคำวินิจฉัยของอัยการสูงสุดซึ่งก่อนหน้านี้คือร่วมกันเป็นนั่งยี่และก็ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งในกระบวนการในภายหลังก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาพนักงานสอบสวนก็จะมีการดำเนินการสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ต้องหาจะมีการชี้แจงตามประเด็นและข้อเท็จจริงในคดีส่วนเรื่องของการขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพนักงานสอบสวนก็ด้วยเป็นข้อกล่าวหาเพิ่มเติมจากความผิดเดิมและผู้ต้องหาเองก็ได้แสดงตนต่อพนักงานสอบสวนมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่มีพฤติการหลบหนีจึงเป็นเหตุให้ไม่ต้องมีการควบคุมตัวไว้หลังจากแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในเมื่อวานนี้นะครับซึ่งในการสรุปสำนวนคดีนี้จะเร่งดำเนินการโดยเร็วโดยจะต้องสรุปสำนวนพร้อมความเห็นทางคดีไปยังสำนักงานอัยการคดีพิเศษเพื่อให้อัยการสูงสุดได้มีการตรวจสอบสำนวนของคณะพนักงานสอบสวนและมีความเห็นต่อไปก็จะมีการนำเสนอและเป็นแถลงการต่อไปด้วยครับ
0: ค่ะมีเรื่องเกี่ยวกับ DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะที่ไปยื่นเรื่องต่อศาลขอออกหมายจับนะคะมีรายงานว่าศาลยกมีรายงานว่าศาลยกคำร้องนะคะเชิญเลยค่ะดร.นิตินันท์คะถ้าอย่างนั้นดิฉันไปต่อที่เรื่องของการตลบหลังรวบตัวจ่าพิชิตนะคะจากคดีโกงข้อสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีรายงานการความคืบหน้าอยู่อย่างต่อเนื่องจากเหตุการณ์ทุจริตโกงครั้งใหญ่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้นะคะมีรายงานว่ามีข้อมูลการจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยว

0: ข้องกับคดีโกงข้อสอบในการสอบจัดสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะปรากฏว่าเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่กองกำกับการ2กองปราบปรามนะคะได้จับกลุ่มตัวจ่าสิบตรีด็อกเตอร์พิชิตทั้งพรมนะคะซึ่งเรียกกันว่าจ่าพิชิตซึ่งเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรในกฎหมายอาญามาตรา188นะคะทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นหรือเอาไปเสียซึ่งสิ่งของหรือเอกสารหรือพินัยกรรมนะคะอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือประชาชนนะคะนี่คือข้อหาหนึ่งแล้วก็ความผิดตามกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์คือเป็นข้อหาฐานนำเข้าสู่ระบบซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จนะคะซึ่งเป็นผู้ต้องหารายสุดท้ายในคดีโกงข้อสอบอันอื้อฉาวของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขณะที่เจ้าตัวกำลังเดินทางเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กองบังคับการกองปราบปรามและขณะนี้อยู่ระหว่างควบคุมตัวและให้ปากคำอยู่นะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่จ่าพิชิตได้แจ้งขอเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่แต่เจ้าหน้าที่ไม่รับมอบตัวค่ะเพราะเกรงว่าจ่าพิชิตจะยื่นขอประกันตัวนะคะเนื่องจากจ่าพิชิตมีปรากฏว่าเป็นบุคคลสำคัญนะคะจึงตลบหลังด้วยการเข้าจับกลุ่มตัวขณะที่เดินทางเข้ามามอบตัวที่กองปราบปรามชิงจับกลุ่มตัวซิก่อนนะคะถือว่าเจ้าหน้าที่ก็ตลบหลังเพื่อให้ผู้ต้องหารายสำคัญรายสุดท้ายรายนี้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไปนะคะไปที่การยกคำร้องจากที่ DSI ร้องให้ออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องกับคดีเทรด Forexมีความชัดเจนอย่างไรคะ
1: ครับเมื่อวานที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกพนักงานสอบสวนคดี DSI นะครับของ DSI ก็มีการยื่นคำร้องพร้อมกับนำพยานหลักฐานมาขอศาลอนุมัติออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดี Forex 24หมายครับหนึ่งในนั้นมีชื่อของคุณภาวุฒิพงศ์วิทยพานุนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนรวมอยู่ด้วยซึ่งศาลก็มีการไต่สวนพนักงานสอบสวนคดีของ DSI ผู้ร้องและพิจารณาหลักฐานอย่างละเอียดครับแล้วอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหา2รายที่มีผู้เสียหายและพยานหลักฐานชัดเจนส่วนผู้ต้องหาอีก22รายครับให้ยกคำร้องโดยให้เหตุผลว่าเป็นเหตุอยู่ในวิสัยที่ออกหมายเรียกได้โดยผู้ต้องหา2คนที่ออกหมายจับไม่มีชื่อของคุณภาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแต่อย่างใดครับซึ่งการออกหมายผู้ต้องหาในออกหมายจับดังกล่าวนั้นศาลอาญามีการพิจารณาพยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองด้วยครับ
0: ค่ะนอกจากนั้นยังมีเรื่องอื่นที่น่าสนใจต่อเนื่องนะคะดร.นิตินันท์คะเชิญค่ะ
1: ครับเป็นประเด็นที่กระทรวงคมนาคมนะครับตอนนี้กำลังมีการออกกฎหมายลูกผลักดันตั๋วร่วมรถไฟฟ้า17-45 บาทเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนกรุงเทพนะครับเมื่อวานนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับมีการเปิดเผยถึงกรณีของการผลักดันให้สามารถใช้ระบบตั๋วร่วมและมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟ17-45 บาทต่อเที่ยวครับโดยเก็บค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวไม่ว่าจะเดินทางกี่ต่อก็ตามส่วนรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วงซึ่งปัจจุบันใช้อัตราสูงสุด40บาทตลอดสายจะยังคงใช้มาตรการเดิมต่อไปครับกรณีเดินทางจากสายสีแดงหรือจากสายสีม่วงเนี่ยไปเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายอื่นก็จะเข้าสู่ระบบค่าโดยสาร 17-45 บาทซึ่งจะให้เริ่มใช้ในวันที่1มกราคม2570เป็นของขวัญปีใหม่นะครับจากที่มีการหารือกับกระทรวงการคลังก็มีข้อสรุปให้ธนาคารกรุงไทยเข้ามาเป็นผู้บริหารจัดการรายได้กลางหรือเรียกว่า CCH นะครับ Central Clearing House และพัฒนาระบบชำระเงินให้กับรถไฟฟ้าสายสีเขียวจากระบบ Rabbit มาเป็นมาตรฐาน EMV Contactless Payment รวมทั้งแนวทางการชดเชยค่าโดยสารในแต่ละปีด้วยครับและแหล่งเงินที่จะนำมาชดเชยโดยกรมการขนส่งทางรางจะทำการบ้านมาเสนอให้ใหม่แต่เป้าหมายให้เริ่มใช้ระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วมเนี่ย17-45 บาท ่อเที่ยวในปี

0: ใหม่2570วันที่1มกราคมนะครับคุณพิพัฒน์บอกว่ากระทรวงคมนาคมมีการหารือกับรองศาสตราจารย์ดร.ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าจะร่วมกันผลักดันระบบตัวร่วมในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีเขียวต่อขยายที่กรุงเทพได้มีสัญญาจ้างเดินรถกับบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ BTSC ถึงปี2585ครับส่วนเส้นทางสัมปทานที่จะหมดสัญญาในปี2572จะไม่ซื้อคืนโดยสัญญาของ BTS Group Holdings ยังคงอยู่แต่แนวทางคือให้กรุงเทพโอนให้กระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.ครับเป็นผู้บริหารจัดการเป็นซิงเกิลโอเนอร์ชิพและจ้างผู้ประกอบการเดิมให้บริการต่อไปไม่ยุ่งกับสัญญาสัมปทานของ BTS เพราะ BTS ยังคงเดินรถเหมือนเดิมและเอกชนทุกรายก็มีหน้าที่จัดการเดินรถให้เพียงพอต่อจำนวนผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้นจากนโยบายตั๋วร่วมด้วยนะครับจากนั้นในช่วงกลางปี2570ก็จะมีการขยายระบบตั๋วร่วมไปยังรถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขสมก.โดยตามแผนขสมก.ก็จะมีการกำหนดรับมอบรถโดยสารปรับอากาศใช้พลังงานไฟฟ้าหรือรถเมย์ EV ครับจำนวน 1,520 คันในเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน2570และจะครอบคลุมไปถึงรถร่วมเอกชนด้วยครับโดยได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกไปดำเนินการปรับเส้นทางเดินรถเมย์ให้สั้นลงลดการวิ่งซ้ำซ้อนเพื่อให้มีความเหมาะสมในการเดินทางเชื่อมต่อกับระบบรางด้วยในขณะเดียวกันก็จะรวมถึงขยายไปถึงการเดินทางเรือโดยสารโดยจะเริ่มจากแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งตอนนี้กรมเจ้าท่ากำลังพัฒนาสมาร์ทเพียร์นะครับจำนวน29ท่าซึ่งคาดว่าจะเริ่มได้ภายในกลางปี2570ซึ่งนอกจากนี้ครับภายในเดือนสิงหาคมนี้กระทรวงคมนาคมก็เตรียมเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือมอเตอร์เวย์หรือ M6 นะครับช่วงบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินปากช่องในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับและเปิด M82 ทางยกระดับบางขุนเทียนบ้านแพ้วทดลองใช้ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วช่วงปลายเดือนสิงหาคมทำให้สามารถวิ่งได้แบบตลอดสายครับตั้งแต่บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วโดยอาจจะยังขึ้นลงไม่ได้ตามบางจุดนะครับโดยจะเปิดได้ทุกทางขึ้นลงได้ในช่วงเทศกาลปีใหม่2570ไปเลยครับ
1: ค่ะใครที่จะเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานช่วงนี้นะคะคุณมงคลชัยภักดีค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะคะได้ให้ข้อมูลว่าจากสถานการณ์ที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ต่อเนื่องหลายวันแล้วนะคะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะทำให้เกิดน้ำป่าไหลเข้าในแหล่งท่องเที่ยวไหลเชี่ยวทีเดียวค่ะเกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปเที่ยวชมพื้นที่และทัศนียภาพรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่1นะคะห้วยแม่เสลียงลอลิงนะคะห้วยแม่เสลียงซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักและน้ำป่าไหลเข้ามาเชี่ยวกรากทีเดียวค่ะจึงอาจเกิดปัญหาทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาตอนนี้น้ำก็ไหลเข้ามาตรงแหล่งท่องเที่ยวหลายจุดนะคะยากต่อการสัญจรไปมาของผู้ที่จะเดินทางเข้ามานะคะทำให้ทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานต้องประกาศปิดการท่องเที่ยวชั่วคราวตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมเป็นต้นไปเลยนะคะจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแล้วทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่โป่งลึกแม่กลอยนี่นะคะโป่งลึกบางกลอยที่แม่เสลียงเนี่ยใกล้ๆตรงห้วยแม่เสลียงนี่นะคะจะเปิดอีกครั้งก็ต่อเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นและจะต้องประกาศให้ทราบก่อนนะคะปิดตั้งแต่13กรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะแล้วก็มีรายงานตัวเลขนิดนึงนะคะก่อนไปที่สถานการณ์ในต่างประเทศเมื่อวานนี้นะคะก็มีรายงานตัวเลขอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์นะคะเฉลี่ยอยู่ที่33.61 บาทสตางค์ค่ะส่วนราคาทองคำทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 64,100 บาทขายออกบาทละ 64,300 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 62,823 บาท4สตางค์และขายออกบาทละ 65,100 บาทนะคะส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1,627.90 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 6.35 จุดค่ะติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อเลยค่ะเริ่มต้นขึ้นที่ EU ก่อนก็เลยกันนะคะนี่ฉันมีข้อมูล EU ที่รายงาน

0: เมื่อไม่นานมานี้เองเมื่อวานเพราะกรรมธิการยุโรป EU จากกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมนะคะได้แจ้งว่าสหภาพยุโรปหรือ EU เนี่ยเตรียมความพร้อมที่จะประกาศการใช้โซเชียลมีเดียตามอายุนะคะตามช่วงอายุที่เหมาะสมเพราะได้มีข้อเสนอจากผู้เชี่ยวชาญมองว่าก่อนอายุ13ปีการใช้โซเชียลมีเดียต้องได้รับคำแนะนำต้องได้รับการควบคุมดูแลเพราะฉะนั้น EU กำลังจะประกาศกำหนดเกณฑ์อายุการใช้โซเชียลมีเดียใน27ประเทศสมาชิกถือเป็นความพยายามครั้งใหญ่ที่สุดของยุโรปในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อบนโลกออนไลน์ค่ะไปต่อที่เรื่องอื่นๆกันบ้างค่ะ
1: ก็ยังอยู่ที่ EU อยู่นะครับสหราชอาณาจักรนะครับและสหภาพยุโรปเนี่ยมีการประกาศมาตรการคว่ำบาตรร่วมกันต่อกลุ่มอาชญากรไซเบอร์ที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลรัสเซียครับด้านมอสโกก็สวนกลับทันควันครับยืนยันว่าจะตอบโต้อย่างเหมาะสมนะครับกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักรแถลงว่ามาตรการคว่ำบาตรครั้งล่าสุดมุ่งเป้าไปที่บุคคลและองค์กรรวม24รายนะครับซึ่งรวมถึงเครือข่ายตัวแทนที่เชื่อมโยงกับหน่วยข่าวกรองรัสเซียผู้อยู่เบื้องหลังปฏิบัติการไซเบอร์และปฏิบัติการแบบไฮบริดที่สร้างความเสียหายโดยรัฐบาลอังกฤษระบุว่าความเคลื่อนไหวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยับยั้งความพยายามที่ไร้ความรับผิดชอบของรัสเซียในการสร้างความปั่นป่วนและความแตกแยกทั่วยุโรปครับในขณะที่สหภาพยุโรปแถลงว่าได้มีการดำเนินมาตรการจำกัดสิทธิ์กับบุคคล9คนและองค์กร4แห่งซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยข่าวรองทหารรัสเซียหรือ GRU กลุ่มแฮกเกอร์นิรนามที่มีจุดประสงค์ทางสังคมหรือการเมืองและอาชญากรไซเบอร์โดยเน้นย้ำว่าเป็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสหราชอาณาจักรครับทางด้านรัฐบาลรัสเซียก็ออกมาตอบโต้ทันทีครับโดยกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยกับสำนักข่าว RIA ของรัฐบาลหลังจากมีการถามถึงการขยายมาตรการคว่ำบาตรของลอนดอนและบรัสเซลส์ในครั้งนี้ว่ามอสโกจะตอบโต้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ทั้งอังกฤษและ EU ยังมีการระบุร่วมกันว่าหน่วยข่าวกรองไซเบอร์ของรัสเซียหรือ FSB Center คือผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีทางไซเบอร์ต่อระบบโครงข่ายพลังงานของประเทศโปแลนด์ในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมานี้ด้วยนะครับมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอิหร่านกับสหรัฐนะครับสถานเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำสหราชอาณาจักรแถลงเมื่อวานนี้ครับว่าเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซฝั่งใต้ใกล้น่านน้ำโอมานไม่ปลอดภัยไม่น่าเชื่อถือและมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะครับซึ่งภายหลังสหรัฐและอิหร่านลงนามในบันทึกความเข้าใจ MOU เมื่อเดือนมิถุนายนได้มีเส้นทางเดินเรือ2เส้นทางในช่องแคบฮอร์มุซได้แก่เส้นทางฝั่งเหนือซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านและเส้นทางฝั่งใต้ซึ่งอยู่ใกล้น่านน้ำของโอมานโดยกองทัพสหรัฐให้ความช่วยเหลือในการนำร่องแก่เรือพาณิชย์ครับสถานทูตบอกว่าอิหร่านมีการจัดเส้นทางเดินเรือชั่วคราวที่ปลอดภัยและมั่นคงโดยเป็นไปตามบันทึกความเข้าใจที่ทำไว้ระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งเส้นทางเดินเรือนี้ปราศจากอุปสรรคทางด้านเทคนิคการทหารและอิหร่านก็มีการแจ้งให้องค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO รับทราบแล้วสถานทูตอิหร่านยังกล่าวหาสหรัฐว่าละเมิดบันทึกความเข้าใจดังกล่าวและผลักดันให้เรือเดินสมุทรใช้เส้นทางคู่ขนานฝั่งใต้ที่เป็นอันตรายนอกจากนี้สถานทูตยังระบุว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐรวมถึงการโจมตีท่าเรือและโครงสร้างพื้นฐานด้านการควบคุมการเดินเรือของอิหร่านได้ทำให้ช่องแคบฮอร์มุซกลายเป็นพื้นที่ตึงเครียดและมีความเสี่ยงสูงต่อการสัญจรทางทะเลด้วยครับมีงานวิจัยที่พบว่าแค่นอนเวลาเดิมสม่ำเสมอเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้นะครับการนอนหลับเพียงอย่างเพียงพอเนี่ยครับเป็นปัจจัยสำคัญต่อการมีสุขภาพดีนักโภชนาการด้านโภชนาการกีฬาและการควบคุมน้ำหนักจากไต้หวันครับชื่อเคอร์ติสครับเปิดเผยผ่าน Facebook ว่าผลการศึกษาขนาดใหญ่พบว่าผู้ที่เข้านอนและตื่นนอนเป็นเวลาสม่ำเสมอมีความเสี่ยงเสียชีวิตจากทุกสาเหตุต่ำกว่าพร้อมแนะนำว่าเวลานอนและเวลาตื่นในแต่ละวันเนี่ยไม่ควรคลาดเคลื่อนกันเกิน1ชั่วโมงครับเคอร์ติสระบุในโพสต์ว่าการนอนหลับไม่เป็นเวลาเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตพร้อมอ้างอิงงานวิจัยแบบติดตามระยะยาวหรือ prospective cohort study นะครับที่ตีพิมพ์ในวารสาร Sleep นะครับพูดถึงการทำวิจัยที่มีประชากรถึง 60,000 คนเป็นกลุ่มตัวอย่างนะครับเมื่อเทียบกับผู้ที่นอนเป็นเวลากลุ่มที่มีเวลานอนสม่ำเสมอที่สุดมีผลลัพธ์ดังนี้ครับอัตราการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุลดลง 20-48% อ ัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง

0: ็งลดลง 16-39% อัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลง 22-57% นาฬิกาชีวภาพแปรปรวนเสี่ยงโรคหัวใจและโรคเมตาบอลิกนะครับซึ่งรายงานวิจัยระบุว่าความสม่ำเสมอของการนอนเป็นตัวบ่งชี้โดยตรงของภาวะความผิดปกตินาฬิกาชีวภาพหากวงจรนาฬิกาชีวภาพของร่างกายถูกรบกวนเป็นเวลานานอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงโรคในกลุ่มเมตาบอลิกเช่นเบาหวานหรือภาวะอ้วนลงพุงในขณะที่ผู้ที่มีเวลานอนเป็นกิจวัตรมีโอกาสเกิดปัญหาเหล่านี้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญครับเวลาหมายถึงที่บอกว่าคลาดเคลื่อนเกิน1ชั่วโมงหมายถึงถ้าสมมติว่านอนเวลา23นาฬิกาและตื่นเวลา7นาฬิกาเนี่ยก็เข้านอนต้อง 22:30 นะครับ 22:30 นาทีหรือ 23:30 นาทีนะครับและตื่นนอนเวลา 6:30 นาทีถึง 7:30 นาทีครับความคลาดเคลื่อนของเวลานอนก็คงไม่ควรจะเกิน1ชั่วโมงครับ
1: ค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะมีข้อมูลความรู้แล้วหากปฏิบัติได้จะเยี่ยมมากนะคะหากมีข้อมูลความรู้แต่ปฏิบัติไม่ได้ก็จะไม่มีประโยชน์กับใครเลยเพราะฉะนั้นก็ลองเริ่มต้นกันได้นะคะเอาละค่ะไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้เป็นคุณวุฒิพงษ์หนูบรรจงนะคะคุณวุฒิพงษ์สวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ครับโดยภาพรวมนะครับฝนก็ยังคงกระจายตัวค่อนข้างดีนะครับบริเวณภาคเหนือภาคเชียงเหนือนะครับภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกนะครับฝนโดยภาพรวมของประเทศไทยก็อยู่ในช่วงประมาณ60-70% นะครับแล้วก็พื้นที่ที่อาจจะมีตกหนักได้นะครับก็คือภาคเหนือนะครับภาคเหนือเชียงเหนือแล้วก็ทางภาคใต้ภาคตะวันออกนะครับพอมีได้บ้างส่วนกรุงเทพครับไม่มีตกหนักครับ
1: ค่ะสถานการณ์แบบนี้ยังคงครอบคลุมทั่วประเทศอยู่ต่อเนื่องหลายวันใช่ไหมคะ
2: ก็ถ้าเป็นในเรื่องของฝนหนักก็จะค่อยๆลดลงนะครับแล้วก็ปริมาณฝนจะค่อยๆลดลงวันละหน่อยนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ถ้าเป็นในช่วงประมาณคร่าวๆนะครับประมาณ17-18เนี่ยฝนจะน้อยหน่อยนะครับประมาณ2วันหลังจากนั้นก็น่าจะกลับมาเยอะอีกครับ
1: อืมค่ะช่วงนี้จะมีปัจจัยแทรกมีพายุเราจะมีสัญญาณของพายุใดๆจะทำให้มีฝนหนักมากขึ้นไหมคะ
2: ถ้าในช่วงไม่กี่วันนี้นะครับก็จะยังไม่มีพายุลูกใหม่ที่จะเข้ามามีอิทธิพลนะครับหลักๆจะเป็นลักษณะของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่นำความชื้นเข้ามาประกอบกับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนครับ
1: ค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกี่เปอร์เซ็นต์และมาช่วงไหนคะ
2: ครับกรุงเทพนะครับประมาณ 60% นะครับแต่ว่าไม่มีฝนหนักนะครับภาพรวมนะครับจะเป็นในช่วงบ่ายช่วงเย็นก็จะก่อตัวขึ้นมาได้นะครับส่วนถ้าเป็นในช่วงเช้าเนี่ยก็มักจะมีในช่วงเช้ามืดบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆครับ
1: ค่ะเอาละค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะคุณวุฒิพงษ์สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: มีรายงานผู้โชคดีที่ตอบคำถามเข้ามาเมื่อวานนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นผู้ฟังที่ตอบคำถามเข้ามาตอบถูกและโชคดีด้วยนะคะเมื่อวานนี้มีคำตอบก็คือเนเน่รอยัลค่ะหรือน้องแพรวจากภูเก็ตอายุ16ปีเท่านั้นที่เล่นกีตาร์ไฟฟ้าแล้วร้องเพลงซอมบี้ทำให้เสียงเธอทรงพลังกระหึ่มเวที America's Got Talent นะคะแล้วก็ผ่านเข้ารอบต่อไปค่ะผู้ตอบถูกและโชคดีด้วยคือผู้ฟังที่อยู่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคะนั่นคือคุณเสาวลักษณ์ช่างสมบูรณ์ค่ะคุณเสาวลักษณ์บอกว่าติดตามรายการมานานแล้วค่ะแล้วก็เกษียณอายุราชการแล้วก็ยังฟังติดตามต่อเนื่องขอบพระคุณมากเลยนะคะเนื้อหารายการทันต่อเหตุการณ์ค่ะแล้วก็ขอชื่นชมผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วก็ท่านที่มีส่วนร่วมที่นำเสนอครอบคลุมข่าวสารทุกด้านทั้งมีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะมีข้อคำถามแล้วก็มีความหลากหลายของเนื้อหาในการนำเสนอแล้วก็มีช่องทางในการรับฟังที่หลากหลายด้วยฟังทางออนไลน์แอปพลิเคชันเว็บไซต์แล้วก็ฟังทางคลื่นวิทยุได้เลยนะคะขอบพระคุณมากเราจะรีบจัดส่งของรอนไปให้ค่ะมีคำถามรอคุณผู้ฟังอยู่ทุกวันจันทร์พุธและศุกร์นะคะส่งท้ายกันที่ข่าวกีฬาได้เลยค่ะ
0: ไปที่เทนนิสก่อนครับสมาพันธ์นักเทนนิสชายหรือ ATP แล้วก็สมาคมเทนนิสหญิงหรือ WTA นะครับประกาศผลการจัดอันดับนักเทนนิสโลกอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ครับ10

0: เป็นเมื่อวัน13กรกฎาคมนะครับก็ของไทยครับประเภทชายคู่นัดปรัชญาอิสโรนักเทนนิสชายมือ1ของไทยประเภทคู่ครับขยับขึ้นมา4อันดับส่งผลให้เจ้าตัวก้าวไปรั้งอันดับที่100ของโลกครับซึ่งถือเป็นสถิติที่ดีที่สุดและเป็นการติดท็อป100ของโลกเป็นครั้งแรกในชีวิตของการเล่นอาชีพของนักขวดชาวสงขลาคนนี้นะครับขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวรวงข้าวลลนาธาราฤดีนักขวดสาวจากนครศรีธรรมราชอันดับโลกขยับขึ้น8อันดับครับไปอยู่ที่อันดับ91ของโลกหลังจากทำผลงานผ่านเข้าถึงรอบ2ในศึก Grand Slam Wimbledon 2026ที่อังกฤษนะครับส่วนไหมมนัญชยาสว่างแก้วชาวสิงห์บุรีผู้ที่เป็นอันดับ9กระโดดมากที่สุดเลยครับพุ่งขึ้น51อันดับไปอยู่ที่อันดับ113ของโลกครับหลังจากทำผลงานอย่างโดดเด่นด้วยการผ่านเข้าไปถึงรอบ3ในประเภทหญิงเดี่ยวศึก Grand Slam Wimbledon 2026เช่นกันครับส่วนการแข่งขันแบดมินตันนะครับแบดมินตันเยาวชนไทยก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วครับหลังจากทำผลงานยอดเยี่ยมคว้า3เหรียญทอง3เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงในรายการจายาราย่าจูเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนลกรังด์ปรีซ2026ที่อินโดนีเซียครับซึ่งนายกสมาคมแบดมินตันก็ปลื้มอกปลื้มใจผลงานภาพรวมมั่นใจว่าเยาวชนชุดนี้คืออนาคตสำคัญของชาติในเรื่องแบดมินตันเลยทีเดียวครับส่วนวอลเลย์บอลครับวอลเลย์บอลหญิงครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกลับถึงไทยแล้วเช่นเดียวกันครับหลังจากจบศึก VNL 2026อยู่ที่อันดับ14แล้วก็การันตีตัวปีหน้าด้วยนะครับส่วนโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรลุยศึกต่อไม่รอช้าครับกลางโรดแมปแบ่งกลุ่มฟื้นฟูร่างกายนักกีฬาก่อนที่จะไปลุย3ทัวร์นาเมนต์ใหญ่CV League ชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ Asian Games นะครับประกาศบอกว่าจะลุ้นติด1ใน3เพื่อโควต้าชิงแชมป์โลกและโอลิมปิก2028ด้วยครับ
1: ค่ะเอาละค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้นะคะดร.นิตินันท์ค่ะพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะและเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวความคืบหน้าข้อเท็จจริงและแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุเพลิงไหม้ในสถานบริการทั้งร้านอาหารสถานบันเทิงร้านอาหารที่แสดงดนตรีโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครนะคะคุณสุริยชัยรวิวรรณวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
2: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6 นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์

0: รยกลับโหยหายสายใจของปวงราษฎร์พลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่พราวพร่างสว่างห้วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: รองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ์

0: ียดน้อ
1: ทำงาน
0: เหนื่อยน้อเครียดน้อ
2: แทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นค่ำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
3: ตะวันจะค่ำลง
4: กลับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวัน

0: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
1: อ่านหนังสือเตรียมสอบมาหลายชั่วโมงยังไม่เข้าสมองเลย
2: โอ๊ยเขาเบลอไปหมดแล้ว
1: นั่งอยู่หน้าจอทั้งวันฟังเสียงร่างกายบ้างสิ
2: พักเถอะพักเถอะขอร้อง
1: เกมนี้ก็สนุกเกมนั้นก็มันเพลินจนแทบไม่อยากจะหยุดเล่นเลย
2: พี่ละเพลียเพลีย
3: พี่ชาย
1: ดูซีรีส์ไปแชทไปนี่ตาก็เริ่มจะค้างแล้วนะครับ
2: พอเหอะพอเหอะไม่ไหวจริงๆแล้วนะ
1: พักร่างพักบ้างเพราะสุขภาพสำคัญ FM 101.5 เป็นห่วงคุณจริงๆครับ
2: โอเคขอบคุณค่ะ
4: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
5: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามเรื่องราวความคืบหน้าและข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบสถานที่และการวิเคราะห์ถึงสาเหตุรวมถึงแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันนะคะหลายภาคส่วนก็ทำหน้าที่ทั้งอาสาสมัครทั้งประชาชนทั้งผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนทั้งหน่วยราชการทั้งเอกชนนักวิชาการร่วมลงพื้นที่วิเคราะห์สาเหตุนะคะทุกคนมีข้อมูลความรู้ที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วันนี้ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาบทเรียนสำคัญจะเป็นข้อมูลหรือเป็นช่องว่างของฝ่ายใดเรารับฟังได้ทั้งสิ้นเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายวันนี้ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครนะคะคุณสุริยชัยรวิวรรณอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะผอ.สุริยชัยสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
5: ค่ะเรื่องราวของเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวที่เกิดขึ้นกลางดึกวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาต่อเนื่องเช้ามืดเช้าตรู่วันที่13กรกฎาคมข้อเท็จจริงในพื้นที่ล่าสุดจากการตรวจสอบของปภ.ของกทม.มีข้อมูลที่ชัดเจนอย่างไรบ้างคะ
6: ครับข้อเท็จจริงณวันนี้นะครับ
5: ค
6: ือตัวอาคารเนี่ยมีการขอบิการแต่ว่าถ้าระบบมีระบบขาดเรื่องระบบป้องกันอัคคีภัยครับในเรื่องของอาจจะเป็นเพราะกฎหมายหรืออะไรแล้วแต่นะครับจริงเดี๋ยวว่าถ้ามีการประกอบการเนี่ยถ้ามีระบบดับเพลิงน้ำดับเพลิงในอาคารเช่นสปริงเกอร์นะครับจะทำให้จะอาจจะไม่ทำให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับ
5: อันนี้
6: ว่า
5: อันนี
6: ้ถ้าเกิดมีความร้อนเนี่ยมันจะช่วยได
5: ้ค่ะข้อมูลของสถานที่ท่านผอ.ให้ภาพรวมก่อนสักนิดหนึ่งได้ไหมคะก่อนที่จะไปที่วิธีการป้องกันและแก้ไขภาพรวมของการเข้าไปดูสถานที่เนี่ยสถานที่เกิดเหตุมันเป็นพื้นที่ปิดเพดานต่ำอากาศทึบข้อเท็จจริงเป็นเช่นนั้นใช่หรือไม่คะ
6: ข้อเท็จจริงนะครับก็เพดานก็ไม่ได้ต่ำมากนะครับในลักษณะก็จะเหมือนกับโรงรายพัฒนาการทั่วไปนะครับแต่ว่าก็จะมีในเรื่องของการจัดตั้งโต๊ะที่มีการหนาแน่นนะครับเพราะงั้นก็ไม่สะดวกกับการเดินหรือว่าการที่จะต้องออกไปสะดวกนักนะครับเวลาถ้าเกิดเหตุมันก็จะทำให้กีดขวางสองก็คือสภาพที่ไปดูเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการใช้วัสดุที่รามไฟที่มันติดไฟง่ายนะครับที่ทำให้เกิดการลูกปิดของไฟที่รวดเร็วพอสภาพของตัวไอ้เรื่องของการปิดเนี่ยเป็นที่ปิดเนี่ยเป็นเรื่องปกติของการประกอบกิจการอยู่แล้วเพราะว่าต้องป้องกันเสียงป้องกันความเย็นออกไปข้างนอกนะครับ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ในตัวของเรื่องของประตูทางหนีไฟเนี่ยก็อย่างที่ประเด็นที่ว่านะครับก็ควรจะยังเนื่องจากไฟมันลุกไหม้ทั้งหมดนะครับก็จะมีแต่ว่าจะไม่เห็นก็ยังไม่เห็นตัวความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ที่จะต้องชี้นะครับชี้ทางให้กับทางประชาชนถ้าหาก

0: ีการอยู่ในมีการมีไฟดับนะครับเพราะว่าหลักก็คืออาคารทั่วไปเนี่ยเรากำหนดอยู่แล้วว่าถ้าไฟดับเนี่ยก็จะต้องมีไฟฟ้านะครับไฟฉุกเฉินไปเส้นทางที่ประชาชนจะต้องอพยพจะต้องมีป้ายเรืองแสงบอกเส้นทางถูกแล้วต้องแจ้งว่าประตูอยู่ตรงไหนที่จะอพยพออกไปได้นะครับเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในเรื่องของถังดับเพลิงมันมีแต่ผมอยากเสริมเรื่องที่เมื่อสักครู่อะครับว่าเขาไม่ได้มีการเขามีระบบเรื่องของสปริงเกอร์เนี่ยทุกอาคารนะครับทุกอาคารถ้ามีเนี่ยก็จะช่วยลดความเสียหายได้ซ
1: ึ่
0: งก็ผมก็เจอหลายเคสครับแม้แต่คอนโดที่มีปัญหาเคยมีผู้เสียชีวิตเนี่ยป
1: ั
0: ญหาก็คือระบบน้ำในอาคารเนี่ยไม่ทำงานพอไม่ทำงานเนี่ยมันทำให้เกิดความเสียหาย
1: ป
0: ั
1: ญหาไม่ได้
0: ครับ
1: อืมค่ะในที่เกิดเหตุสถานที่แห่งนี้ทราบว่าตอนที่ตรวจทราบจากท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยนะอันนี้ประชาชนก็ฟังกันทั่วไปเนี่ยนะคะว่าตอนที่ไปตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารสถานที่เนี่ยก็พบว่ามีต้องมีทางออก4ทางด้วยกันในวันที่ตรวจแต่มาวันนี้มีสิ่งของกีดขวางหรือประตูอีก3ทางไม่เปิดหรืออย่างไรคะผอ.คะ
0: ก็ไม่ใช้คำกีดขวางก็ได้ครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเพียงแต่ว่าทางเดินเนี่ยช่องทางที่จะออกไปทางด้านหลังครัวเนี่ยมีการเอาของมาวางด้านข้างก็เลยทำให้มีความคับแคบนะครับแต่สามารถผ่านได้ไหมก็ผ่านได้นะครับแต่ว่ามันไม่กว้างเท่ามันไม่กว้างนะครับการเพราะงั้นการเดินเข้าออกเนี่ยมันก็จะเดินในภาวะปกติได้แต่ถ้าในภาวะฉุกเฉินในที่มืดเนี่ยมันทำให้การเป็นการกีดขวางพอผิดขวางมันก็จะทำให้ครับการแออัดของตาการออกซึ่งอัตราไหลมันก็จะช้าลงนะครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้มีการใช้พื้นที่อย่างนั้นอยู่ในส่วนของตัวทางออกอีกด้านหนึ่งตรงห้องน้ำเนี่ยซึ่งอยู่ห่างกับตัวห้องน้ำชายอยู่แค่ไม่เกิน2เมตรนะครับไม่เกิน2เมตรไปอีกหน่อยก็เจอละก็ออกแล้วจะเพียงแต่ว่าไม่มีสัญลักษณ์บอกให้ชัดเจนว่าตรงนี้เป็นประตูเพราะงั้นในภาวะที่คนตกใจในเพราะว่าที่มีกลุ่มควันการมองเห็นมันก็ทำให้เกิดปัญหาที่เขาไม่ทราบว่ามันมีประตูทางออกนี้อยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็น่าเสียใจก็เรียนเต็มตัวว่าก็
1: เสียดายโอกาสที่คนกล
0: ุ่
1: มที่ไปเสียชีวิตตรงบริเวณห้องน้ำเกือบ10รายนั้นที่จะได้รอดชีวิตหรืออย่างน้อยที่สุดได้บรรเทาไม่เกิดความเสียหายมากไปกว่านี้ตรงนั้นเนี่ยมันมีข้อมูลหลายส่วนด้วยกันค่ะว่ามันมีประตูอย่างที่ท่านผอ.บอกแต่ว่ามีผู้รักษาความปลอดภัยอยู่3คนบอกว่าเปิดไม่ได้ต้องได้รับอนุญาตก่อนมันเหมือนกับกั้นไว้กลัวว่าผู้มาทานอาหารหนีไม่จ่ายทางออกประตูนี้เลยต้องมีคนคุมเหล่านี้เป็นต้นทั้งที่เป็นทางออกฉุกเฉินด้วยในเวลาวิกฤตจะเปิดก็แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ข้อเท็จจริงตรงนี้เป็นอย่างไรคะมีไม่เห็นทางหรือว่ามีคนปิดกั้นเอาไว้หรือมีข้อมูลอย่างไรคะ
0: คือข้อเท็จจริงเนี่ยตอนเกิดเหตุเนี่ยก็เรียนต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับก็คงไม่ได้ก้าวไปขนาดนั้นแต่ในข้อเท็จจริงต่อสภาพเนี่ยประตูเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไม่ได้มีตัวป้ายที่จะเป็นเรืองแสงหรือชี้ที่ว่าจะแจ้ง
1: ไม่รู้ว่าเป็นประตูทางออก
0: มีประตูส่วนในตัวหน้าที่ประตูเนี่ยถ้าไฟไม่ดับก็จะเห็นมีการติดป้ายติดเป็นป้ายกระดาษนะครับว่าให้ใช้เฉพาะของเจ้าที่ของทางร้านเท่านั้นไม่ได้ให้ประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็ซึ่งน่าอาจจะเป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งในช่วงที่เวลาเกิดเหตุแล้วการมองเห็นมันเกิดความไม่ชัดเจนนะครับ
1: ค่ะส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตที่อยู่ในที่เกิดเหตุเกิดจากการสำลักก๊าซพิษหรือควันพิษใช่หรือไม่คะ
0: คือก็มีไอตัวสำลักควันพิษเนี่ยเป็นทุกคนนะครับเพราะว่าถ
1: ้
0: าหย
1: ุ
0: ดเกิดเหตุเนี่ยต้องสำลักละ
1: ค่ะ
0: ก็ความสูญเสียเนี่ยที่อยู่ห้องน้ำเนี่ยก็เกิดจากการที่ขาดอากาศหายใจสำลักควันพิษเนี่ยนะครับเพราะว
1: ่
0: าความร้อนเนี่ยมันแผ่ไปไม่ถึงนะครับก็เป็นความเข้าใจของคนทั่วไปนะครับเพราะผมเจอเคสเวลาเกิดความสูญเสียตามบ้านเรือนประชาชนเนี่ยก็หลายเหตุที่ประชาชนไปสูญเสียอยู่ในห้องน้ำเพราะเป็นความเข้าใจคิดว่าผ เจอความ

0: ความร้อนแล้วในห้องน้ำมันก็จะช่วยได้ครับ
1: แ
0: ต่ว่ามันกลายเป็นพื้นที่ปิดอับแล้วครับพอควันมันเข้าไปมันก็ระบายไม่ได้มันยิ่งจะทำให้การหายใจเนี่ยติดขัดแล้วก็
1: ติดขัดใช่ค่ะไฟลุกไหม้ครั้งนี้ดับได้ภายใน35นาทีการเดินทางไปดับเพลิงการไปกู้ภัยของอาสาสมัครและหน่วยงานต่างๆไม่ได้ล่าช้าแต่ความสูญเสียมากตรงนี้วิเคราะห์ว่าเกิดจากสาเหตุใดบ้างที่พอจะประเมินเพื่อที่จะนำไปสู่แนวทางในการป้องกันและแก้ไขในอนาคตบ้างคะผอ.คะ
0: นี่ครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าตัวอาคารสถานที่เนี่ยโดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต้องดูแลผู้เข้าใช้บริการเนี่ยควรจะต้องมีการจัดติดตั้งระบบที่ต้องช่วยเหลือตัวเองเรื่องของระบบดับเพลิงนะครับเพราะงั้นในตัวการถ้ามีระบบดับเพลิงเป็นของอัตโนมัติโดยเป็นเรื่องของสปริงเกอร์นะครับน้ำเนี่ยความเย็นของน้ำก็จะช่วยลดอุณหภูมิช่วยบรรเทาสกัดการเกิดเหตุไม่ให้ลุกลามแล้วก็จะมีเวลาให้กับเจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือได้ทันนะครับแต่เคสนี้พอไม่มีอะไรที่จะป้องกันเลยเนี่ยพอไฟมันจุดติดแล้วเนี่ย
1: เรื่องของ
0: ไฟฟ้าและวงจรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันไปเกิดทั่วไปนะครับเกิดกันได้ทั่วไปแต่พอเกิดแล้วเนี่ยไอ้ตัวเชื้อเพลิงก็ต้องระมัดระวังว่าต้องไม่ควรมีวัตถุที่กันไฟเอที่ลามไฟนะครับสองก็คือถ้ามันมีแล้วเนี่ยจะป้องกันความเสียหายยังไงก็คือต้องลงทุนเรื่องระบบนี้ถ้ามีระบบอันนี้ไว้เนี่ยมันจะช่วยหน่วงช่วยชะลอให้คนมีเวลาในการออกไปสู่ที่ปลอดภัยได้แล้วความเสียหายของทรัพย์สินก็จะน้อยด้วย
1: ค่ะ
0: ก็ปัญหาที่พอไม่มีเนี่ยมันไฟก็พัฒนาการของเขาไปตามปกตินะครับแล้วยิ่งเป็นเชื้อเพลิงที่คลายไอมีเชื้อเพลิงที่ติดไฟรุนแรงมันก็ทำให้เกิดความรุนแรงเพราะงั้นระยะเวลาที่ประชาชนจะออกก็ไม่ทันมีน้อยแถมพื้นที่ก็ไม่สะดวกเนื่องจากมีการตั้งโต๊ะติดกันถี่มากเพราะงั้นเวลาฉุกเฉินออกมาเนี่ยแล้วก็สับสนวุ่นวายก็การออกก็ต้องช้าม
1: ัน
0: ผสมกันนะครับผสมกันแต่ถ้าเราก็ป้องกันได้นะครับถ้าลงทุนในเรื่องระบบครับ
1: ค่ะมีข้อมูลไหมคะว่าในช่วงที่เกิดเหตุมีผู้คนอยู่ข้างในนี่ทั้งหมดกี่คนคะ
0: ที่ข้อมูลอย่างนี้ครับผมไม่ชัดเจนมีแต่พูดกันว่าได้ฟังปากคำของเจ้าที่เขาก็บอกประมาณสักร้อยกว่า200คนเนี่ยครับซ
1: ึ่
0: งในภาวะปกติเนี่ยเช่นวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยจะมีมากกว่านี้หลายเท่า
1: ค่ะวันนั้นคืนวันอาทิตย์นะโชคดีเป็นคืนวันอาทิตย์โชคดีเล็กน้อยแล้วกันนะคะที่ไม่มากไปกว่านี้ถูกไหมคะความเสียหายไม่มากไปกว่านี
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: คุณแล้วก็คำเราก็เป็นเรื่องความรู้สึกเรียงเนี้ยครับผมรับผิดชอบเรื่องดับเพลิงเร
1: ื่อง
0: ของการดูแลความปลอดภัยก็เคสนี้เคสแบบไม่อยากให้เกิดจริงก็เรียนก็พูดแล้วก็ลำบากใจ
1: ค่ะร้านนี้โรงเบียร์ณลาดพร้าวจดทะเบียนประเภทกิจการถูกต้องไหมคะ
0: ก็ในตัวนี้เองจากที่ฟังข้อมูลร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆนะครับเขาก็ยืนยันเขาก็รายงานมาว่ามันเป็นการมันเป็นอยู่นอกพื้นที่ที่มีกำหนดที่จะทำเรื่องสถานบริการได้แต่ก็มีการประกอบพิการคล้ายกันก็เลยไม่สามารถขอใบอนุญาตได้นะครับก็มีแต่ว่าก็มาขออนุญาตในเรื่องการจำหน่ายอาหารขออนุญาตในเรื่องการเล่นดนตรีนะครับแทนครับมันก็เลยแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของอาคารที่มีการสร้างมานานแล้วอะไรเงี้ยนะครับ
1: ค
0: ่ะจริงๆถ้าอย่างเงี้ยครับว่าความเหตุนี้ไม่เกิดเลยถ้าผู้ประกอบการเองมีความตระหนักนะครับว่าถ้าถึงแม้กฎหมายจะไปไม่ถึงไม่ได้กำหนดไว้เนี่ยก็ต้องพิจารณาถึงเรื่องความปลอดภัยของ
1: ผู้มาใช้
0: บริ การด้วยนะครับใช่ครับ
1: ค่ะและตัวเองด้วยเพราะทราบว่าเจ้าของยังอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับผอ.คะ
0: กับจากข้อมูลว่ามีก็สาหัสครับ
1: อ๋อก็อาการสาหัสนะคะในภาวะแบบนี้ก็คือร้านเนี้ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่จะจัดให้มีสถานบันเทิงก็เลยจำเป็นต้องทำในลักษณะนี้แล้วไม่ต้องมีกฎหมายบังคับว่าสถานบันเทิงนั้นต้องมีวัสดุป้องกันไฟลามอย่างไรถูกไหมคะถ้าจดทะเบียนเป็นสถานบันเทิงกฎหมายจะบังคับให้มีวัสดุที่ป้องกันปัญหาเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการอย่างเข้มงวดมากกว่าการเป็นร้านอาหาร

0: ที่มีการแสดงดนตรีทั่วไปถูกไหมคะ
1: ต้องถูกครับถ้าที่เข้าใจมาถูกต้องครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งในแง่ของการที่มีวัสดุที่ไฟลามได้อย่างรวดเร็วเกิดไฟลุกไหม้ความร้อนเกิดไปในทุกจุดหลังจากไฟดับและเกิดแรงระเบิดขึ้นมานะคะถ้าจะทำให้ป้องกัน
1: ค่ะก็ไม่ถึงกับว่าไม่ถึงเรื่องของเกี่ยวกับกฎหมาย
0: ค่ะ
1: ที่ไม่ได้กำหนดนะครับมันมีการกำหนดไว้ที่ต้องมีความระมัดระวังเรื่องของอาชีวะอนามัยอะไรอยู่แล้วครับครับ
0: ค่ะคือถ้าทำตามกฎระเบียบของการจัดสถานที่เพื่อความปลอดภัยเช่นติดสปริงเกอร์ให้น้ำหมุนเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินมันจะดีกว่านี้มันจะปลอดภัยบรรเทาปัญหาได้ดีกว่านี้ถูกไหมคะ
1: ถูกครับเพราะความร้อนก็จะไม่ทำให้เกิดอันตรายกับประชาชน
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะถูกถ้าไฟไม่แรงก็จะถูกดับไปเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ไปเลยเพราะงั้นควันไฟก็จะไม่มาก
0: ค่ะพอ.คะถ้าเราเผชิญปัญหาถ้าเราจะสอนลูกสอนหลานถอดบทเรียนจากการนี้เจอเหตุเพลิงไหม้ลุกลามแบบนี้เราหนีไฟอย่างไรหนีตายอย่างไรเพื่อความปลอดภัยคะผอ.คะ
1: ครับก็อยากฝากเนี้ยนะครับว่าก็ต้องมีควรต้องเรียนรู้นะครับรู้จักไฟนะครับแล้วก็เวลามีการเจ้าที่ก็จะเน้นในเรื่องของการให้ความรู้กันอยู่นะ
0: เ
1: ห็นว่าถ้าเกิดเหตุก็ต้องตั้งสตินะครับแล้วทบทวนก่อนเข้าไปสถานที่ไหนเนี่ยก็ต้องสังเกตไว้นะครับสังเกตไว้ว่าพื้นที่เนี่ยก็มีทางเข้าทางออกอย่างไรก
0: ็
1: ต้องคิดในข้อในแง่ร้ายไว้ก่อนว่าถ้ามันเกิดเหตุเนี่ยเราจะไปทางไหนนะครับแล้วเราก็จะสามารถออกไปได้อย่างรวดเร็วครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทั้งไฟไหม้แผ่นดินไหวหรือเหตุต่างๆนะครับที่มันมาจู่ผมเนี่ยมันก็จะช่วยให้เรามีสามารถเดินออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วคร
0: ับ ค่ะอันนี้ในแง่ของผู้ไปใช้บริการถูกไหมคะดูทางหนีทีไล่ดูทางออกดูความปลอดภัยเผื่อว่าถ้าเกิดเหตุเราจะทำอย่างไรเราจะรอดไหมเหล่านี้เป็นต้นนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะสำหรับผู้ประกอบการล่ะคะเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาควรมีวิธีคิดและวิธีการอย่างไรคะ
1: กับผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการก็ควรจะต้องคิดถึงวิธีการที่เราจะทำยังไงให้พื้นที่เราปลอดภัยให้คนที่มาใช้บริการปลอดภัยความคิดถึงตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการที่จะคิดเรื่องการป้องกันแล้วครับ
0: ค่ะ
1: นอกจากจะไปทำประกันอย่างเดียวก็ทำป้องกันก็ต้องให้ความรู้ทั้งของพนักงาน
0: ค่ะ
1: ในเรื่องของเรื่องการดับเพลิงในเบื้องต้นในเรื่องการพิจารณาเรื่องความเสี่ยงการอพยพพออพยพเนี่ยเจ้าที่ของร้านก็จะเป็นไกด์เป็นคนที่จะนำประชาชนออกไปที่ปลอดภัยได้ถ
0: ึ
1: งเวลาต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดปล่อยประชาชนอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับซ
0: ึ่
1: งในส่วนของเรื่องการที่ต้องในการลงทุนในการที่จะติดตั้งระบบในการดับเพลิงก็ควรต้องทำนะครับต้องทำถ้าเรามีการพิจารณานี้ลงยังไงเนี่ยของเราพิจารณาดับเพลิงอยู่ทั่วพื้นที่เทพมหานครนะครับก็สามารถติดต่อไปทางหัวหน้าสถานีดับเพลิงได้หรือไม่ก็ร้องขอมา199ก็ได้ครับทางด้านของผู้เจ้าที่ที่เขามีความเชี่ยวชาญก็ทำงานด้านนี้อยู่แล้วก็จะสามารถแนะนำได้
0: ค่ะไปให้คำแนะนำไปซ้อมนอกจากไปแจ้งตอนที่เกิดเหตุนะคะแจ้งก่อนเพื่อป้องกันได้ด้วยขอความรู้ได้ด้วยเพื่อให้ซักซ้อมแล้วก็มีประสบการณ์นะคะเอาละค่ะนี่คือเรื่องราวที่ควรจะเป็นบทเรียนสำคัญของทุกฝ่ายในสังคมเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียมากไปกว่านี้นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครนะคะนั่นคือคุณสุริยชัยรวิวรรณที่ให้เกียรติกับรายการของเราในเช้าวันนี้วันนี้ขอบคุณมากค่ะผอ.คะสวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เวลาหมดแล้วนะคะวันนี้คุณลลดาและคุณวิรัตดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ นายกรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยว